0: นอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเมื่อเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความเคารพพระบรมศพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
1: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงขณะที่กรรมาธิการวิสามัญทยอยชี้แจงข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงสำคัญพร้อมเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่องนายวัศวัตพวงพรศรีกรรมการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซ้ำซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพิมพนิษฐ์กรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพจิตครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
3: คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบข่าวกลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตก
2: ทั้งนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระปกติตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมต่อเนื่องวันนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 นเพื่อพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
4: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนบล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000

0: การขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่งานจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ Oil Fingerprint หรือลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสาเหตุโดยรัฐบาลจะกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus การช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กด้วยการนำ AI ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบให้ธนาคารใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังจะหนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วว
2: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่ากอตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสักอำเภอแม่เมาะจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิง

0: ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรคริพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า$2ต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรคริพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรคริพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม4พักสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียที่อันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29แบดมินตันWorld Tour Super 100เวียดนาม Open ที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกประเดิมสนามรอบแรกเฉือนชนะวานเนซ่าอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2-1เกม21-19 22-24 21-12 ผ่านรอบ2ไปพบกับกฤษพรชัยชนะกับปนวีพลเยี่ยมที่หัวชนะฟานกาหยานกับเหลืองซือลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16 21-17ชนิดแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่นมืออันดับ8ของรายการหัวชนะคาร์ลอสอันคาลาสอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3-2เซต6-7ไทเบรก5-7 6-1 6-3 1-6 7-6ไทเบรก10-7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4:28 ส่งผลให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปโดนกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หัวชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3-2เซต ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกชนะเลิศหญิงเดียววิมุตติยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยโหดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย 2-0 เซต 6-4 และ6-1มีมุติยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรณ์โซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ที่หัวชนะสวาระปาวาจากอินเดีย 6-0 และ6-1นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026โดยเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยให้พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุดแต่ก็เชื่อมั่นว่าทางเจ้าภาพญี่ปุ่นน่าจะจัดการได้นอกจากนี้ภายในงานจึงมีพิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:28 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 12:57 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 นาที
7: 1นาทีกับกปท.
5: หากพบอาการเสียงเบรกรถดังโดยมีลักษณะเหมือนเหล็กสีกับเหล็กหรือเบรกลื่นเป็นสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบผ้าเบรกเพราะผ้าเบรกบางรุ่นจะมีส่วนที่เป็นตุ่มโลหะมาแตะกับจานเบรกเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นอาการส่งสัญญาณเตือนผ้าเบรกหมดหรือบางรุ่นเตือนด้วยการติดตั้งสวิตช์ไฟโชว์ไว้ที่แผงหน้าปัดหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่โดยทันทีหรือบางครั้งเสียงเบรกที่ดังอาจเกิดจากเสียงของผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ว่าจะพบเสียงเบรกดังด้วยเหตุใดก็ตามควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันทีเพราะอาการเบรกแล้วเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปกติของผ้าเบรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนภาวะนอนกรนภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ3เท่าโดยลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะดังกล่าวทำให้เกิดอาการมึนงงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจส่งผลให้ความจำถดถอยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะขณะขับรถหรือปฏิบัติงานการวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจการนอนหลับเพื่อระบุความผิดปกติได้อย่างชัดเจนต ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
10: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
11: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
12: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
13: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
12: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก่อนหน้านี้ทำให้เกิดการผลักดันมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นก็ยังเกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่คล้ายกันมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีเกิดเหตุตำรวจบุกยิงภรรยาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนจนเสียชีวิตทำให้มีความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาของเด็กไทยอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังการทำงานร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทวงคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆจากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
14: ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลของประชาชนแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเขาก็บอกว่ามันมีปัญหาของความรุนแรงในโรงเรียนที่เป็นปัญหาเรื้อรังกระทบกับจิตใจแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองอันนี้ค่ะแล้วมาเกิดเหตุซ้ำในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีอีกถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็ตามอะค่ะแต่ในฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวทางสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจอย่างไรที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นทำให้ผู้ปกครองเนี่ยมั่นใจที่จะส่งลูกๆไปเรียนต่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะ
15: ครับทางกระทรวงศึกษาธิการเข้าใจความเป็นห่วงและความกังวลของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเมื่อทราบเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าทางกระทรวงเองเราก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าแม้ว่าโรงเรียนเนี่ยจะไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงแต่คำว่าโรงเรียนคำว่าการเรียนรู้นะมันก็เป็นภายใต้ของการดูแลการศึกษาของประเทศไทยก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยครับในช่วงของ 3-4 เดือนเนี้ยผมคิดว่าเราก็ทำงานกันอย่างเต็มสุดกำลังนะฮะทั้งในเรื่องของล่าสุดก็มีการออกมาตรการในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัย7ข้อที่มีการบังคับใช้กับโรงเรียนทุกๆสังกัดไปแล้วนะครับแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนจริงว่าคือในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยครับจริงๆภัยมันก็เกิดขึ้นได้ในทุกที่นะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยกับโรงเรียนที่เราจะเรียกกันว่าการเรียนแบบเพราะว่าด้วยแรงจูงใจอะไรของผู้ก่อเหตุซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ทางตำรวจเป็นผู้สืบสวนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้โรงเรียนก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของใครสักคนที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นผลของการทำซ้ำนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็สื่อสารทุกวันอยู่แล้วแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุนี้มาเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการพอทราบปุ๊บเนี่ยเราสื่อสารออกไปเลยทันทีนะครับว่าสิ่งที่ต้องควรทำคืออะไรหนึ่งประชาชนจะต้องไม่ส่งต่อคลิปรูปภาพหรือการเปิดเผยข้อมูลคือเราใช้หลักการเดียวกันกับที่ศึกษาธิการทำอยู่นะครับฉะนั้น ในเรื่องของการดูแลเราก็ดูแลเต็มที่ในเรื่องของการป้องกันโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการทั้งหมดเข้าสู่มาตรการทั้ง7ข้อทุกๆโรงทุกแห่งทุกพื้นที่แสดงว่าทุกโรงเนี่ยก็จะกำชับเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วณเวลานี้ก็คงไม่อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกเป็นกังวลนะครับแต่ผมก็เข้าใจในความรู้สึกที่ทุกท่านเกิดความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับโรงเรียนอีกแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนก็มีมาตรการทั้งในเรื่องของประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องของการกำชับบุคลากรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการให้ความรู้ข้อมูลไปกับนักเรียนผู้ปกครองเราด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหูตาต้องไวแล้วก็สังคมรอบข้างชุมชนเนี่ยเห็นอะไรที่ผิดปกติหรือคาดการว่าจะเกิดภัยแน่ๆเนี่ยต้องรีบที่จะจัดการอย่างเร่งด่วนครับ
14: ในส่วนของโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนเด็กเล็กเนี่ยค่ะจะมีมาตรการในการทํายังไงให้เข้ามาอยู่ในมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้7มาตรการความปลอดภัยนี้ถูกนําไปใช้อย่างจริงจังในโรงเรียนนะคะ
15: คือก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมีหลายสังกัดมากเลยนะครับอย่างเช่นศึกษาธิการเองก็ถือว่าผมว่าประมาณ 80% ขึ้นไปอยู่แล้วแล้วก็มีของมหาดไทยของตชดของมากมายนะครับของกระทรวงต่างๆด้วยผมคิดว่าสิ่งที่มหาดไทยจะทำเนี่ยก็คงไม่ต่างกับศึกษาธิการแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมาตรการเรื่องของความปลอดภัยที่เราศึกษาและคิดค้นมาอย่างดีแล้วว่าภัยจะมาในรูปแบบใดบ้างแล้วถ้าภัยเกิดขึ้นแล้วควรจัดการอย่างไรจะเห็นได้ว่า7มาตรการเนี่ยครับมันจะมีตั้งแต่การทำงานเชิงรุกนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการทำงานในเชิงของการเยียวยาด้วยสภาพจิตใจเด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้รูปแบบวิธีการที่ศึกษาธิการได้ศึกษามาแล้วอย่างดีเพราะเราทำงานร่วมกันกับกรมสุขภาพจิตด้วยทางคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์ด้วยฉะนั้นตรงนี้ศึกษาธิการยินดีนะฮะที่จะส่งต่อแล้วก็นำมาตรการเหล่านี้นำวิธีการเรื่องของการป้องกันบรรเทาทุกข์เยียวยาจัดการและก็การที่จะทำทุกๆวิถีทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในรั้วโรงเรียนหรือกับเด็กหรือกับคุณครูเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาในกระบวนการมากมาย
14: ค่ะถ้าอย่างนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการใช้กลไกของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อะค่ะอันนี้จะมีการส่งทีมงานนักจิตวิทยาข้ามสังกัดเข้าไปดูแลเด็กในส่วนนี้ด้วยไหมคะ
15: อันนี้เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามีการขอความช่วยเหลือใดๆก็ตามแต่เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยแม้ว่าเหตุจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัดใดนะครับหากต้องการความช่วยเหลือศึกษาธิการดี
14: ๆเหตุก่อนๆหน้านี้ค่ะจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าเป็นคนที่เขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะถือครองอาวุธแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นตำรวจเราจะมีมาตรการในการพูดคุยกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันยังไงเพื่อยกระดับการคัดกรองบุคคลที่มีอำนาจในการพกพาอาวุธอย่างเงี้ยไม่ให้เข้ามาใกล้หรือมีโอกาสที่จะก่อเหตุแบบนี้อีกเหรอคะ
15: ในประเด็นนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องใหม่นะผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานก็ต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเดี๋ยวผมเชื่อว่าหลังจากเนี้ยก็จะต้องมีผ่านการสอบสวนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธเนี่ยก็ถือว่าจากที่เดิมทีเมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่สัมผัสในลักษณะนี้แต่พอวันนี้เนี่ยผู้ที่กระทำก็คือผู้ที่ถือครองผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องหยิบขึ้นมาคุยกันอย่างแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรนั้นผมคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการกำชับแล้วก็ควบคุมการใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงเรียนอย่างใน7มาตรการของศึกษาธิการเนี่ยก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดถึงเรื่องของการคัดกรองบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็มีการให้สิทธิ์ในการตรวจค้นอาวุธหรือว่าการตรวจค้นสิ่งพกพาฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันสำหรับผู้ที่ถือครองอยู่แล้วนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญทำงานควบคู่ไปก็คือว่าทุกๆโรงเรียนทุกๆสังกัดถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรที่จะต้องมีการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกัน
14: สุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะกล่าวเพิ่มเติมเพื่อที่จะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้อีกไหมคะ
15: ก็อยากจะขอฝากนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในลักษณะของ2เหตุการณ์นะครับก็คือ1ก็คือมีพฤติกรรมการเรียนแบบที่เกิดขึ้นอย่างที่เราก็เห็นว่าจะมีการพิมพ์ข้อความเข้ามาในช่องทางของโรงเรียนว่าจะมีการทำเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยที่เราสังเกตมาเนี่ยเราก็พบว่ามันคือพฤติกรรมการเรียนแบบแล้วก็หลายๆครั้งก็พบว่าเป็นทั้งนักเรียนด้วยเป็นทั้งบุคคลภายนอกด้วยสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงประชาชนก็คือว่าเมื่อเราได้รับสารนะครับหรือเราได้เห็นข่าวว่าเริ่มมีการข่มขู่อีกแล้วเริ่มมีการพูดถึงอีกแล้วในมิติของโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เนี่ยผมอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ย ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผมไม่แนะนำให้มีการแชร์บนโซเชียลหรือมีการพูดต่อเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีผลต่อการควบคุมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยมันเป็นการเพิ่มอัตราการทำซ้ำก็อยากให้พวกเราทุกคนนั้นรับทราบแต่ไม่ต้องแชร์เพื่อป้องกันครับยังไงเดี๋ยวสังคมก็รับรู้จากข่าวสารที่ถูกต้องที่เขาคัดกรองมาให้แล้วแต่การแชร์กันโดยบุคคลเนี่ยผมคิดว่าก็มีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ในเรื่องที่สองนะครับก็คือในเรื่องของการอยากให้ทุกคนในสังคมครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันมองหาปัญหาหรือถ้าอะไรที่คิดว่าสุ่มเสี่ยงแน่นอนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ข้างๆโรงเรียนหรืออยู่รอบรั้วโรงเรียนครับทุกท่านมีความสำคัญกับการยกระดับความปลอดภัยเป็นอย่างมากทางกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถที่จะรัดกุมหรือว่าสามารถที่จะทำเรื่องของความปลอดภัยได้อย่างดีที่สุดถ้าขาดกำลังแล้วก็ขาดการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรอบข้างด้วยฉะนั้นการทำงานตรงนี้ครับเน้นย้ำว่าโรงเรียนที่ลูกๆของท่านไปเรียนจะปลอดภัยได้นั้นบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านที่อยู่ข้างรั้วแม่ค้าพ่อค้าพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ทุกคนพี่ๆผู้ปกครองทุกท่านที่มารับลูกๆเนี่ยทุกท่านมีส่วนที่จะต้องเข้ามาเสริมให้ความเข้มแข็งนี้เกิดขึ้นอีกกับโรงเรียนครับ
14: ค่ะช่วยกันมองหาสอดส่องแล้วก็คืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตัตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์นะคะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณนะคะ
15: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
14: ค่ะ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: ท่านผู้ฟังคะเมื่อโลกร้อนขึ้นทุกปีเอลนิโญจึงไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มาแล้วไปแต่กลายเป็นระเบิดเวลาที่หลายประเทศทั่วโลกต้องเร่งหาทางรับมือก่อนที่ความแปรปรวนของสภาพอากาศจะพลิกชีวิตผู้คนนับล้านติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
17: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังเกิดขึ้นอาจทวีความรุนแรงจนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า70ปีและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งฝนตกหนักพายุและน้ำท่วมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และทำให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่อาจรุนแรงขึ้นปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นรอบทุก 2-7 ปีจากความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกซึ่งส่งผลต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิในหลายภูมิภาคทั่วโลกโดยรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในพื้นที่ศูนย์กลางของเอลนิโญเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิใต้ผิวน้ำทะเลในบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า 8 องศาเซลเซียสสะท้อนให้เห็นว่ามีความร้อนสะสมใต้มหาสมุทรอยู่ในระดับสูงมากอย่างไรก็ตามแม้เอลนิโญจะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้ผลกระทบจากเอลนิโญรุนแรงมากขึ้นโดยในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงปลายสิงหาคมที่ผ่านมายุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 35,000 รายส่วนอินเดียเผชิญฝนมรสุมที่อ่อนกำลังที่สุดในรอบเกือบ20ปีส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรปริมาณน้ำและเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารของประชาชนจำนวนมากขณะเดียวกันสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นทำให้สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดหมอกควันข้ามแดนส่งผลให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียแย่ลงในบางพื้นที่โดยล่าสุดทางการมาเลเซียเพิ่งยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักหลังค่ามลพิษทางอากาศลดลงจากระดับอันตรายแต่ยังคงส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนขณะที่อินโดนีเซียเพิ่มมาตรการรับมือทั้งการเฝ้าระวังจุดความร้อนการระดมเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและการทำฝนหลวงในพื้นที่เสี่ยง ส่วนเวียดนามเร่งรับมือป้องกันผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญโดยให้จังหวัดในภาคกลางและพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยกระดับมาตรการรับมือทั้งการเร่งกักเก็บน้ำจืดป้องกันน้ำเค็มหนุนเข้าพื้นที่เกษตรกรรมปรับแผนการเพาะปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำรวมถึงบริหารน้ำในเขื่อนเพื่อรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าหลังศูนย์พยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าเอลนิโญอาจทวีความรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้และอาจทำให้ฤดูฝนทางตอนใต้ของประเทศสิ้นสุดเร็วกว่าปกติถึง20วันดังนั้นเอลนิโญจึงไม่ใช่เพียงปรากฏการณ์ด้านสภาพอากาศแต่ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารน้ำไปจนถึงด้านสุขภาพพลังงานและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางทำให้หลายประเทศต้องปรับแผนรับมือจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
18: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
19: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่าน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
18: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
4: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยกระดับทักษะการสื่อสารออนไลน์สร้างสมาร์ท NACC Influencer สื่อสารข้อมูลถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
20: ในยุคที่สื่อออนไลน์กลายเป็นช่องทางสำคัญในการรับข้อมูลข่าวสารการสื่อสารข้อมูลให้รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่สำหรับหน่วยงานภาครัฐสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันคือความถูกต้องความชัดเจนและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จึงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart NACC Influencer เพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ให้บุคลากรสามารถถ่ายทอดภารกิจของปปช.และข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับบริบทของสังคมยุคดิจิทัลทั้งนี้ภารกิจของปปช.มีความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนรวมถึงสิทธิของผู้เกี่ยวข้องจึงเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนการสื่อสารจึงต้องอาศัยความรอบคอบเพื่อไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนเกิดความเข้าใจผิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลและกระบวนการยุติธรรมขณะเดียวกันการอบรมยังครอบคลุมแนวทางการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านสื่อดิจิทัลตลอดจนการสื่อสารภายใต้กรอบกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA รวมถึงการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับหัวใจสำคัญของการสื่อสารนายพัฒนพงษ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้เน้นย้ำหลัก3ประการได้แก่การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และประการสุดท้ายใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับจริยธรรมและความรับผิดชอบ
21: การสื่อสารที่ดีต้องช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่าสิ่งที่สำนักงานปปช.ดำเนินการมีความหมายและเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างไรจึงขอฝากหลักสำคัญไว้3ประการคือยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบหากทุกท่านสามารถนำหลักเหล่านี้ไปใช้ร่วมกันได้การสื่อสารของสำนักงานปปช.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็จะมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนได้อย่าง มากยิ่งขึ้น
20: จากแนวทางดังกล่าวปปช.มุ่งให้บุคลากรสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายและคดีทุจริตให้ประชาชนเข้าใจง่ายถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างเครือข่ายนักสื่อสารของปปช.ให้มีมาตรฐานเดียวกันเชื่อมโยงการทำงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนอย่างเป็นระบบท้ายที่สุด Smart NACC Influencer จึงไม่ใช่เพียงการผลิตเนื้อหาบนโลกออนไลน์แต่คือการสร้างนักสื่อสารภาครัฐที่ยึดความถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในสังคมวาสนาตระเกตรายงาน
5: กรุงเทพมหานครตรวจร้านรับซื้อของเก่าโดยใช้กลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดระเบียบมาตรฐานสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
0: ข้อข่าวเล่าประเด็น
2: การดูแลคุณภาพชีวิตของคนในเมืองใหญ่ทั้งในมิติความสะอาดความปลอดภัยและการลดปัญหามลภาวะถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องร้านรับซื้อของเก่าจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ต้องควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจย่านซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงพบว่าร้านส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์แต่ยังต้องปรับปรุงด้านสุขอนามัยเพิ่มเติมเช่นปัญหาน้ำขังการจัดเก็บสิ่งของไม่ให้เกินพื้นที่รองรับและมาตรการป้องกันอัคคีภัยโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการให้คำแนะนำและจัดระเบียบร้านรับซื้อของเก่าควบคู่ไปกับการซักซ้อมแนวทางการทำงานของสารวัตรสิ่งแวดล้อมที่เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจในการใช้มาตรฐานเดียวกันเข้าตรวจสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนเปิดปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของประชาชน
22: ตอนนี้เราอยากจะทำเรื่องของสารวัตรสิ่งแวดล้อมเป็นการรวมพลังระหว่างสำนักอนามัยดูแลเรื่องสุขลักษณะและเกี่ยวกับใบอนุญาตกับเทศกิจที่ดูแลเรื่องพรบ.สาธารณสุขให้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้ทุกเขตเนี่ยเป็นแนวทางเราก็มีเช็คลิสต์เวลาออกตรวจทั้งร้านอาหารตลาดไซต์ก่อสร้างรวมมาถึงกิจการจะมีเป็นสารวัตรสิ่งแวดล้อมระดับเขตจะเปิดตัวสักเดือนตุลาแต่ก็จะมีทีมจากส่วนกลางเข้าไปสุ่มตรวจด้วยพยายามจะซักซ้อมแนวทางเอาเช็คลิสต์มาดูว่าถูกต้องไหมเราก็จะเข้ามาตักเตือนแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็มาตรวจดูเรื่องดับเพลิงด้วยให้ทุกอย่างมันปลอดภัยทำเช็คลิสต์เดียวกันทุกคนเห็นว่าแต่ละคนทำอะไรอยู่ก็ลงตรวจพร้อมกันหลักเราก็จะใช้เรื่องสุขลักษณะเป็นตัวนำในการตรวจเพราะว่าเขาต้องมาขอใบอนุญาตด้านนี้
2: ขณะเดียวกันสำนักเทศกิจที่มีบทบาทสารวัตรสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นนายวรชนถาวรพงศ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเล่าว่านโยบายดังกล่าวนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เดิมมุ่งเน้นการจัดระเบียบผู้ค้าและพื้นที่ทางเท้าสู่การเป็นผู้กำกับดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยโดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
23: บทบาทหน้าที่หลักเนี่ยก็เป็นฝ่ายเทศกิจส่วนกลางแล้วก็สำนักงานเขตในระดับส่วนกลางก็จะดูแลทั้ง50เขตก็เราก็เป็นเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ทำงานร่วมกับฝ่ายสำนักอนามัยสำนักสิ่งแวดล้อมอาจจะมีสำนักโยธาเข้ามาเกี่ยวข้องในบางส่วนนอกจากวันนี้ต่อไปมันเปลี่ยนภาพจากเดิมเราดำเนินการกับผู้ค้าแผงลอยเป็นหลักแต่ว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้สำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่แค่ระเบียบอย่างเดียวเป็นเรื่องของการปกป้องคุณภาพชีวิตของคนเมืองเนี่ยเราก็จะดูในทุกๆมิติไม่ใช่เฉพาะแค่สิ่งกีดขวางบนทางเท้าอย่างไรที่มันก่อเกิดมลพิษนะครับฝุ่นหรือว่าปล่อยน้ำเสียลงคลองแล้วก็รีพอร์ตเข้ามาในระบบของเทศกิจลาดตระเวน
2: การบูรณาการทำงานของสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจของกรุงเทพมหานครผ่านกลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมจึงถือเป็นการยกระดับจากการตรวจตามรอบแบบเดิมสู่การทำงานเชิงรุกด้วยเกมมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลพื้นที่ชุมชนให้มีมาตรฐานปลอดภัยและน่าอยู่อย่างแท้จริงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
19: กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
3: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณสันพรปัญญาดีหลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้นะคะทีมงานของเราคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะแล้วก็คุณนวพันธ์สมหมายประสานงานนะคะFacebook Live ทีมนิวมีเดียของเราค่ะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในวาระที่2นะครับก็คือพิจารณาเป็นรายมาตรานะครับเดิมทีเนี่ยต้องจบตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแต่ก็ระยะเวลาเนี่ยไม่เพียงพอในการที่จะวิพากษ์หรือว่าในการที่จะถกเรื่องของประเด็นมาตราต่างๆนะครับก็ขยายเพิ่มนะครับมาเป็นวันนี้อีก1วันนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีขยายเพิ่มไปวันศุกร์หรือไม่แต่เชื่อว่าวันพฤหัสบดีนี้นะครับก็คือวันนี้เนี่ยแหละน่าจะจบสำหรับพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับหลังจากที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์แล้วนะครับเมื่อวานปิดสภาตอนเวลาประมาณ 2:09 นาที
2: เห็นว่าโอ้โหสถานการณ์ในสภานี่ตึงเครียดพอสมควรนะคุณทรงพล
1: เขาบอกยิ่งดึกยิ่งคึกคักนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าดูกันในสภาเนี่ยนะครับประมาณ 5:00 นถึง 6:00 นเนี่ยดาวสภาเนี่ยถึงจะออกมาพูดนะครับช่วงนั้นเนี่ยคนจะดูเยอะ 5:00 น 6:00 นเย็นสมัยคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยยังเป็นส.ส.และอยู่ในสภา
2: ค
1: ุณสมัครสุนทรเวชและใครอีกหลายคนในสมัยนั้นคงจำได้คุณชวนหลีกภัยนะฮะปกติเวลาจะขึ้นพูดเนี่ยช่วงเรียกเสียงจากแฟนคลับการเมืองเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง 5:00 น 6:00 น 7:00 น ทุ่มนึงประมาณนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่จำกัดเวลาเพราะมีคลิปมีอะไรเนี่ยสามารถปล่อยออกไปทีหลังได้
2: ใช่สามารถดูย้อนหลังได้นะคะเพราะฉะนั้นใครช่วงไหนที่โอ้โหดุเดือดเนี่ยคนก็จะรีโพสต์แล้วก็กลับไปดูซ้ำ อีกครั้งหนึ่ง
1: ครับสร้างวาทกรรมในทางการเมืองได้นะครับและคนสมัยนี้เนี่ยมักจะดูอยู่ที่ประมาณ5นาที7นาทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าการอภิปรายอะไรต่างๆเนี่ยการอภิปรายสั้นๆเนี่ยมันไม่เพียงพอจะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเรื่องของมาตรการแล้วก็เงินต่างๆเนี่ยอย่างน้อยๆ นะฮะก็ต้องประมาณสัก 20-30 นาทีถึงจะรู้แล้วก็เข้าใจรู้ชัดในสิ่งที่เขาได้อภิปรายแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีทีมงานเนี่ยคอยตัดคลิปแล้วก็นำออกสู่โลกโซเชียลนะฮะเดี๋ยวนี้จะเป็นแบบนี้สมัยก่อนคนติดตามทางทีวีอย่างเดียว
2: คือต้องนั่งเกาะจอเลยล่ะถ้าคือพลาดก็คือพลาดเลยไม่ได้มีให้ดูซ้ำเหมือนปัจจุบันนี
1: ้สภานี่ก็ถือว่าคือการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยถือว่าเป็นการประชุมที่ดุเดือดน้อยที่สุดแล้วถ้าเทียบกับการประชุมนัดอื่นๆเดือดสุดก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะฮะแล้วก็งบประมาณรายจ่ายเนี่ยมันถูกขีดเส้นไว้แล้วล่ะว่าคุณจะต้องพูดเกี่ยวกับงบประมาณ
2: ค
1: ุณจะไปแถเรื่องอื่นไม่ได้ไปแถเรื่องหัวสวก็ไม่ได้ไปแถเรื่องอะไรอะไรก็ไม่ได
2: ้
1: การเมืองไม่ค่อยได้แต่ขนาดการเมืองไม่ได้เนี่ยก็ยังมี
2: ยังมีแหลมเข้ามานะแล้วยังมีนิดนึงขอติดปลายนวมสักนิดนึงนะคะ
1: นะฮะคือคนที่เขาเคยเป็นสสเนี่ยแล้วก็เป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะฮ
2: ะ
1: ในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนเวลาลุกขึ้นอภิปรายปุ๊บเนี่ยนะก็ใจแหละก็จะมีแบบขอแตะเรื่องนี้นิดนึงนอกประเด็นนั่นแหละพอนอกประเด็นปุ๊บเนี่ยพอรู้ว่าก็ต้องเลด้วยนะว่าถ้าเกิดมีคนประท้วงปุ๊บลืมกลับเข้ามาในประเด็นเขามีอย่าง
2: น
1: ี้
2: แต่เขาก็ยกมือประท้วงกันบ่อยมากนะคุณทรงพลในสภาเนี่ย
1: พูดไปต้องเลไปบอกเฮ้ยถ้าเกิดมีคนยกมือประท้วงปุ๊บเริ่มกลับมาเข้าเรื่องไม่ต้องรอให้ประธานเนี่ยบอกนะฮ
2: ะ
1: อันนี้คือสีสันในสภาเอาล่ะเดี๋ยวติดตามดูวันนี้จะจบไหม
2: นั่นน่ะสิ
1: สภานะฮะ
2: หรือว่าจะยืดเยื้อไปถึงพรุ่งนี
1: ้รายจ่ายประจำปีนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือโอ้ถูกปรับลดงบประมาณเนี่ยไปหลายกระทรวงนะครับและที่สำคัญเนี่ยคือเขาก็เน้นเรื่องของการใช้เงินให้คุ้มค่าด้วยนะครับเอามาดู เรื่องข่าวดีๆกันก่อนนะครับแหมผมพูด หลายวันนี้ไม่ค่อยมีข่าวดีใช่ไหมข่าวดีกรุงเทพติด1ใน3นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดครับ
2: ใช่แน่นอนค่ะเพราะว่ากรุงเทพกรุงเทพก็ถือว่าเป็นเมืองน่าอยู่นะซึ่งทางด้าน Agoda ค่ะเป็นถือว่าเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวหนึ่งนะคะที่ได้รับการนิยมเขาก็ได้มีการเผยแพร่การจัดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักเดินทางเนี่ยมักจะกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุด10อันดับในเอเชียค่ะโดยมีการอ้างอิงจากข้อมูลการจองที่พักในช่วงครึ่งปีแรกของปี69นะคะซึ่งสำหรับปีนี้เนี่ยกรุงเทพยังอยู่เขาเรียกว่าติด3อันดับแรกท็อป3นะคะก็คือปีเขาบอกว่า2ปีซ้อนเลยนะปีที่แล้วก็ได้ปีนี้ก็ได้นะคะก็เขาบอกตามหลังโตเกียวเนี่ยก็คือโตเกียวเขาได้ที่1กรุงเทพเนี่ยได้ที่2นะคะแล้วก็บาหลีเนี่ยได้ที่3นะคะซึ่งบาหลีเนี่ยติดอันดับ3เป็นครั้งแรกด้วยนะคะตามมาด้วยอันดับ4อย่างโซลค่ะแล้วก็โอซาก้านะคะอันดับ5นะคะแล้วก็ปิดท้ายอันดับที่10ด้วยดานังนะคะยะโฮบารูนะคะอันดับ10ซึ่งอันดับ6อันดับ7อันดับ8เนี่ยก็เรียงมาเลยก็คือดานังกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ฟุกุโอกะนะคะไทเปนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่ยังครอง5อันดับแรกของเมืองที่มีนักเดินทางกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดนะคะโดย5เมืองเนี่ยยังคงรักษาอันดับไว้ไม่มีเมืองไหนที่หลุดโผไปเลยนะคะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็สุขภาวะของภูมิภาคค่ะส่วนภูเก็ตนั้นเหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการพักผ่อนระยะยาวลองสเตย์นะพักไปด้วยทำงานไปด้วยพัทยาเนี่ยเขาตอบโจทย์การพักผ่อนแบบครอบครัวส่วนเชียงใหม่นั้นเหมาะกับการเดินทางแบบไม่เร่งรีบ slow life นะคะแล้วก็นักเดินทางก็สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ขณะที่หาดใหญ่นั้นเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมค่ะสำหรับการเดินทางระยะสั้นในช่วงสุดสัปดาห์โดยเฉพาะนักเดินทางจากมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ทีนี้เราไปดูญี่ปุ่นกับเวียดนามบ้างเขาบอกว่ามันยังโดดเด่นนะคะ2ประเทศนี้นะคะยังโดดเด่นในฐานะจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางนั้นกลับมาเยือนซ้ำนะเพิ่มขึ้นในปีนี้ค่ะโดยนอกจากโตเกียวแล้วเนี่ยผลการจัดอันดับยังสะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการค้นพบจุดหมายปลายทางใหม่ๆอย่างเช่นเมืองรองก็คือฟุกุโอกะนั่นเองนะคะที่ติด1ใน10อันดับแรกเป็นครั้งแรกนะคะแสดงให้เห็นถึงความนิยมเพิ่มมากขึ้นของประเทศญี่ปุ่นที่จะหมุดหมายไปที่ฟุกุโอกะนะคะเขาบอกว่าฟุกุโอกะเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหาร

0: โดจีนของ Agoda คุณอัคคพรรอดพงษ์นะคะก็ยังบอกว่าการเดินทางในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการไปให้ครบทุกจุดหมายแต่ว่าเป็นการค้นหาสถานที่ที่ทำให้นักเดินทางเนี่ยอยากจะกลับไปเยือนอีกครั้งทั้งนี้เนี่ยการกลับไปเยือนซ้ำไม่ได้หมายความว่าต้องเดินทางแบบเดิมทุกครั้งอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะคะเครื่องบินรถไฟรถทัวร์แล้วแต่ใครจะเลือกนะคะนอกจากนี้การที่ไปเมืองคุ้นเคยเนี่ยเพื่อที่อยากจะไปทานร้านอาหารที่โปรดปรานแล้วก็ไปที่ที่ชื่นชอบคือกลับไปซ้ำเรื่อยๆเพราะว่าชอบนั่นเองนะคะซึ่งอ่ะใครสำหรับนักเดินทางคนไหนนะคะอยากจะกลับไปเยือนจุดหมายปลายทางโปรดปรานหรือว่าอยากจะค้นพบสถานที่ใหม่ๆก็แนะนำอีกหนึ่งแพลตฟอร์มอีกหนึ่งช่องทางก็คือ Agoda นะคะเพราะว่าก็มีที่พักหลากหลายให้ท่านได้เลือกนะ1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวก็แล้วแต่ใครมีงบประมาณเท่าไหร่ก็สามารถเข้าไปเลือกได้นะคะ agoda.com นะคะหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ได้นะคะ
1: นะครับอันนี้ก็คือการจัดอันดับของแพลตฟอร์มที่เขาไว้ใช้จองโรงแรมจอง
0: เครื่องบินห้องพักเครื่องบินก็ได้ด้วยนะ
1: เครื่องบินนะฮะก็จะแสดงให้เห็นว่าชาวต่างชาติเนี่ยนิยมมาเที่ยวประเทศไทยแต่พอสังเกตปุ๊บเนี่ยรสนิยมของเขาคุณสังเกตไหม
0: ไ
1: เขาจะมาเที่ยว5เมืองหลักกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่ยังคงกระจุกอยู่กลุ่มเดิม
0: หัวเมืองเน
1: า
0: ะ
1: นะฮะส่วนเมืองที่เป็นเมืองรองเนี่ยไม่มาเลยนะ
0: ยังไม่ค่อย
1: ไม่ค่อยที
0: ่
1: จะได้รับการนิยมจากชาวต่างชาติเราต้องพยายามที่จะทำเป็นอันซีนตรงนี้ให้มันสามารถที่จะอยู่ใน5อันดับนี้ได
0: ้
1: นะฮะเพราะอย่าลืมนะครับ5เมืองนี้เนี่ยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยคือเป็น5เมืองแห่งความคึกคัก
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะมีอีกเมืองนึงเนี่ยที่คนไทยชอบไปแต่ต่างชาติอาจจะไม่ชอบไป
0: ที่ไหนคะ
1: หัวหิน
0: ประ
1: จวบเงียบสงบไงฮะ
0: ใช่
1: เขาอาจจะไม่ชอบแบบความเงียบสงบเขาชอบความคึกคักเขาชอบแสงชอบสีอะไรแบบนี้หรือเปล่า
0: หัวหินประจวบดูจะเป็นธรรมชาติเงียบๆสโลว์ไลฟ์มาก
1: นะคือถ้าใครชอบความเงียบชอบความสงบชอบปลีกวิเวกเนี่ยหัวหิน
0: ควรจะเหมาะแก่การไปนอนๆฟังเสียงทะเลฟังเสียงคลื่น
1: อินโทรเวิร์ตนะที่บ้านคนพูดแฟนที่บ้านบ่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็หนีไป
0: เหรอได้เหรอคะ
1: หนีไปหัวหินไปนั่งพักใจสักครู่แล้วกลับมาอะไรแบบเนี้ยก็มี
0: ได้เหมือนกัน
1: แล้วแต่สไตล์คนที่ชอบท่องเที่ยวแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าชาวต่างชาติที่เขามาเนี่ยเขาก็มักจะชอบในพื้นที่ที่มันมีความซีวิไลสาธารณูปโภคที
0: ่ดีสะดวกสบาย
1: แล้วมีความคึกคักมีวอล์กกิ้งสตรีทมีทุกอย่างนั่นแหละกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่นะครับยังคงเป็น5อันดับแรกที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยือนซ้ำแล้วซ้ำอีกมากที่สุดนะครับถือว่าเป็น2ปีติดต่อกันนะครับไปดูเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีกันบ้างนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเห็นชอบนะครับในหลักการร่างกฎหมาย5ฉบับครับเพื่อปฏิรูปกฎหมายในเชิงโครงสร้างนะครับเพื่อแก้ปัญหาของประเทศไทยเราเรื่องของสังคมครับคุณเอกภพเพียรพิเศษฮะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้เป็นท่านโฆษกป้ายแดงเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เพิ่งได้รับแต่งตั้งมาครับก็ออกมาบอกเลยว่าครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่คุณปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับมีดังนี้ครับ1ร่างพรบ.ว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2ร่างพรก.แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.อาวุธปืน2490พ.ศ.ร่างพรบ.การประกอบกิจการพลังงานฉบับที่พ.ศ.ร่างพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฉบับที่พ.ศ.และสุดท้ายฮะร่างพรบ.ป่าชุมชนฉบับที่พ.ศ.นะครับคือเท่าพิเคราะห์5ฉบับนี้นะครับมีทั้งแก้ไขเพิ่มเติ
0: ม
1: ของฉบับเดิมที่มันยังมีช่องว่างช่องโหว่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ณตอนนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยก็ถูกนำมาดูแล้วเอามาแก้ไขนะครับวิพากซึ่งนำมาสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังนี้ฮะอันดับแรกเนี่ยกฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุก็กำหนดกฎหมายเฉพาะครับป้องกันการแก้ไขการทุจริตการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพร้อมกำหนดกลไกหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนโดยตรงโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็มาจากเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับที่เกิดขึ้น นะครับที่เราบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาและนำไปสู่ในการที่จะร่างกฎหมายเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้การทุจริตเนี่ย

0: หมดไปนะครับสำหรับเรื่องของการสอบในทุกๆระดับนะครับอันนี้คือกฎหมายฉบับแรกกฎหมายฉบับที่2กฎหมายควบคุมอาวุธปืนครับอันนี้ก็สอดคล้องกับการที่มีเด็กมีอาวุธปืนแล้วไปยิงในโรงเรียนและเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นที่สยามพารากอนและอื่นๆเนี่ยกราดยิงเนี่ยนำมาสู่การแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนครับเข้มงวดในการครอบครองใช้อาวุธปืนคนที่จะขอนะครับจะต้องอบรมทดสอบตรวจสุขภาพจิตนะครับเสียก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าไปขอใบป.1กับทางเขตปุ๊บเนี่ยแล้วไปซื้อได้เลยที่ร้านขายปืนแบบนั้นไม่ได้ละคุณต้องไปอบรมทดสอบตรวจสุขภาพจิตแหมแบบเรียวกับอบรมใบขับขี่นะฮะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะไปขอใบอนุญาตปืนได้นะครับปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดและเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนอาวุธวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษจริงๆตรงนี้เคยมีมาแล้วนะฮะคล้ายๆกับนิรโทษกรร
1: ม
0: ใครมีปืนเถื่อนปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายเอามาคืนให้กับราชการเราจะไม่ลงโทษท่าน
1: ก็ไม่มีโทษ
0: เคยมีมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นผมก็ปรามาสบอกว่ามันจะมีใครที่ไหน
1: เขา
0: ทำอย่างนั้นซึ่งมีนะครับนอกจากนั้นแล้วยังจะมีอาวุธสงครามอะไรต่างๆเนี่ยเอามาทิ้งข้างทางด้วยนะครับมีพอข้าราชพอราชการเนี่ยเริ่มเข้มข้นกับตรงนี้เนี่ยก็มีคนเนี่ยที่เขาเอามาคืนจริงๆสำหรับพวกปืนเครื่องกระสุนอะไรที่มันไม่มีใบอนุญาตนะครับเพราะถือว่าเป็นการนิรโทษกรรมพอนิรโทษกรรมตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยต่อไปจากนี้ก็จะเข้มข้นเจอจริงจับจริงนะครับเข้าคุกจริงนะครับสำหรับกฎหมายควบคุมอาวุธปืนอันที่3ฮะกฎหมายประกอบกิจการพลังงานให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่นะครับอันนี้น่าจะสืบเนื่องจากที่เขาไปเจอว่าบินค่าไฟเนี่ยมันแฝงไปด้วยไฟถนนด้วย
1: ค่า
0: ไฟสาธารณะตรงนี้รัฐบาลเล็งเห็นก็นำตรงนี้มาปรับให้เหมาะสมนะครับก็บอกว่าไฟสว่างในพื้นที่ทางสาธารณะเอาใช้เงินอีกอันนึงคือเงินกองทุนพัฒนานะครับแล้วปรับหน้าที่คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกกพ.ให้ชัดเจนกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากกกพ.เหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า4คนนี่คือเรื่องของพลังงานที่ปฏิรูปนะครับจากปัญหาที่พี่น้องประชาชนเนี่ยร้องเรียนกันเข้ามาอันดับที่4กฎหมายที่4คือกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐครับปรับหลักเกณฑ์นะครับคัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของราชการว
1: ั
0: ตถุประสงค์ของการใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคานะครับไม่ใช่ว่าแข่งขันแต่เรื่องของราคาตัดราคากันซะต่ำแล้วพอตัดราคาซะต่ำเนี่ยในกรณีที่ก่อสร้างเนี่ยผู้รับเหมาประมูลได้เสร็จแล้วนะครับเขาจะซับช่วงต่อลงไปราคามันก็จะถูกตัดหัวคิวไปเรื่อยๆแล้วงานเนี่ยมันก็จะไม่มีคุณภาพแล้วงานก็จะมีปัญหาใช่เขาเลยบอกว่าถ้าเราเอาเกณฑ์เนี่ยในเรื่องของเงินอย่างเดียวราคาต่ำอย่างเดียวใครเสนอต่ำสุดเอาเลือกคนนั้นนะครับแล้วรู้ได้ยังไงว่างานมันมีคุณภาพก็จะต้องมีการตรวจสอบงานตรงนั้นอยู่แล้วนะครับคำถามอยู่ที่ว่าถ้าข้อเท็จจริงเนี่ยมันสามารถเงินเนี่ยมันไม่สามารถทำได้คุณภาพตามนี้หรอก
1: จริง
0: ถูกไหม
1: ของถูกและดีไม่มีในโลก
0: ของถูกและดีไม่มีในโลกก็ถูก
1: ใช่เพราะว่ามันก็ต้องเขาเรียกราคาก็ต้องเป็นไปตามคุณภาพนะ
0: ด
1: ้
0: วยเงินเท่านี้แต่อยากได้ไงอยากได้ประมูลภาครัฐด้วยเงินเท่านี้แต่พอไปทำจริงๆแล้วเนี่ยทำไม่ได
1: ้
0: ก็จะมีสองประเภท1ทิ้งงานกับ2ยัดใต้โต๊ะยัดใต้โต๊ะให้การตรวจสอบเนี่ยมันผ่านไปได้ให้คนตรวจรับให้คณะกรรมการนะมันก็จะมีอยู่2วิธีที่ทำให้หลุดรอดไปได้ในกรณีที่เสนอราคาต่ำแล้วทำไม่ได้จริงนะฮะปัญหานี้มันเกิดพอปัญหานี้มันเกิดเนี่ยทำไงก็ต้องแก้กฎหมายไงก็เลยบอกว่านี่แหละเราจะต้องมาปฏิรูปกฎหมายตรงนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็พร้อมเหตุบอกเลิกสัญญาขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานด้วยนะครับแม้ขึ้นสมุดเป็นบัญชีดำนะฮะใครที่ทิ้งงานเนี่ยก็บริษัทนั้นก็ห้ามเข้ามาแต่อย่าลืมนะฮะบริษัทเนี่ยพอตั้งปุ๊บเนี่ยก็เลิกได
1: ้เปลี่ยนชื่อ
0: เลิกได้ก็ตั้งใหม่อันนี้ต้องไปดูดีๆใครบกพร่องผิดพลาดอย่างร้ายแรง นะฮะก็ต้องลงโทษนะครับใครทิ้งงานรวมถึงวางหลักประกันด้วยนะครับหลักประกันในการทำงานหลักประกันในการอุทธรณ์นะครับและอันที่5นี่กฎหมายป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากคาร์บอนเครดิตอันนี้น่าสนใจนะฮะเพราะเราไม่ค่อยประชาสัมพันธ์เรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับว่าเอ๊ะมันคืออะไรชาวบ้านก็สงสัยคาร์บอนเครดิตคืออะไรแล้วฉันจะได้อะไรจากตรงนี
1: ้
0: แล้วคาร์บอนเครดิตมันไปเข้ากระเป๋าใครการที่จะให้คนเนี่ยอยู่กับป่าได้เนี่ยมันก็จะต้องมีแรงจูงใจให้เขาสามารถเนี่ยใช้ป่าที่อยู่ในชุมชนเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนไม่ไปตัดไม้ทำลายป่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายเนี่ยที่ช่วยสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตผมแถมให้อีกฉบับหนึ่งละกันนะฮะโฆษกไม่ได้แถลงผมแถลงเอง
1: เรื่อง
0: ของกฎหมายในประเทศกฎหมายในประเทศที่มีการปรับปรุงแล้วก็ในประเทศคนต่างชาติเนี่ยอิสราเอลกับฝรั่งเศสออกไปแล้วนะครับคือกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยมีอยู่แล้วอำนาจก็อำนาจเดิมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับในการลงนามคำสั่งแล้วก็พิจารณาอุทธรณ์แต่ว่าเพิ่มขอบเขตของรายละเอียดของคุณสมบัติผู้ที่จะต้องถูกในประเทศก็คือว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะส
1: ม
0: ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนะฮะคือถ้าเกิดคนต่างชาติเนี่ยมาวางกล้ามาอวดเบ่งมาเป็นมาเฟียนะครับมาแย่งอาชีพคนไทยเนี่ยคือเราก็มีกฎหมายเฉพาะที่สามารถใช้ได้คุณสันพร
1: ก็ให้เขาเชิญเขาออกไป
0: คือเดิมเนี่ยเต็มที่เข้าคุกค
1: ุ
0: ณแย่งอาชีพคนไทยใช่ไห
1: ม
0: กฎหมายแรงงานเนี่ยก็เอาผิดคุณใช่ไหมฮะค
1: ุ
0: ณมาชกคนไทยค
1: ุ
0: ณมา
1: เ
0: ก็บคาดอะไรคุ้มครองอะไรแบบนั้นเนี่ยมาฟงมาเฟียเนี่ย ม
1: ัน
0: ก็มีกฎหมายอาญาในการที่จะเอาผิดตรงนั้นเรื่องของการข่มขู่กันโชคทรัพย์ใช่ไหมฮะก
1: ็
0: เข้าคุกกันไปแต่มันไม่มีกฎหมายชัดๆที่จะขับคนนั้นออกจากประเทศของเราและขึ้นบัญชีดำคนคนนั้น
1: ไม่ให้เข้ามา
0: แต่ตอนนี้มีกฎหมายเกี่ยวกับการในประเทศแล้วมีแล้วม
1: ี
0: มานานแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือปรับให้มันเข้มข้นขึ้นบ
1: ัง
0: คับกฎหมายให้มันเข้มข้นขึ้นทำให้คนต่างชาติเนี่ยเขาได้รู้ว่ามาเมืองไทยแล้วเนี่ยอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทย
1: ก็คือต้องเกรงกลัวกฎหมายบ้านเราบ้างนะ
0: ถูกต้อง
1: ไม่ใช่ว่าคิดจะทำอะไรก็ทำได้นะ
0: คือโดยหลักแล้วเราไปประเทศเขาเนี่ย
1: โอ้โหเรากลัวนะ
0: โอ้โห
1: คุณกลัวมาก
0: คือธรรมชาติของคนเราอะไม่ว่าเราจะบิ๊กเนมจากที่ไหนเวลาเราไปต่างชาติต่างถิ่นต
1: ่
0: างที่ต่างถิ่นเนี่ยโอ้ยคุณจะไปวางกล้าไม่ได้
1: โอ้ดิฉันกลัวมากเอายกตัวอย่างง่ายๆไปขับรถบ้านเรากับไปเคยไปขับรถที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ขับที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยมากเลยคุณดิฉันดูป้ายสัญญาณทุกป้ายที ่ขับผ่านเขาให้หยุดคือหยุดแต่พอเราขับบ้านเรายังไงเนาะ
0: ใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นหลักๆนะฮะกฎหมาย5ฉบับนะฮะผมแถมให้อีกฉบับนึงนะ
1: ใช่อ่ะ
0: กฎหมายในประเทศเนี่ย
1: ค
0: ือทุกอย่างเนี่ยสังเกตไหมครับกฎหมายที่มีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างทั้งหมดเกิดจากการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมในห่วงเวลาที่ผ่านมาน
1: ะ
0: ครับอันนี้คือเป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างอีกอันนึงที่เราจะต้องจับตามองแก้กฎหมายแล้วม
1: ี
0: กฎหมายบังคับใช้แล้วอันดับต่อไปคือความเข้มข้นเข้มงวดของการใช้กฎหมายนะครับไม่เลือกปฏิบัตินะครับมีความเท่าเทียมกันและความยุติธรรมที่รวดเร็วและเท่าเทียมน
1: ี่
0: คือสิ่งที่ประชาชนคาดหวังครับ
1: อยากได้เห็นนะนะคะเอาไปดูที่เว่ยป๋อบ้างคุณรู้จักไหมเว่ยป๋อ
0: เว่ยป๋อเป็นโซเชียลมีเดียของจีนโซเช
1: ีย
0: ลมีเดียของจีนที่คล้ายๆ Facebook กับ Instagram ผสมกัน X ผสมกันเพราะว่าจีนเนี่ยเขาบล็อก Facebookเขาบล็อก Instagram และเขาบล็อกอะไรต่างๆเขาก็มีของเขาเลยก
1: ็
0: คือเว่ยป๋อ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ใครที่ติดตามดาราจีนนะก็ต้องไปดูแพลตฟอร์มนี้ละค่ะถึงจะได้ติดตามเขาได้นะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องนี้เพราะว่าทางผู้บริหารเว่ยป๋อเขาเดินทางมาเยือนทำเนียบรัฐบาลนะคะก็ทางรัฐบาลเองก็ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากเว่ยป๋อเนี่ยละค่ะทางด้านท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเอกภพเพียรพิเศษแล้วก็คุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ
0: ครับ
1: ท่านก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของการที่เว่ยป๋อมาเยือนนี่แหละค่ะ
0: ครับมาดูข่าวจากท ทางด้านของจุฬาราชมนตรีนะครับเมื่อเร็วๆนี้ฮะที่ห้องประชุมจบังติกอโรงแรม CS ปัตตานีที่จังหวัดปัตตานีฮะคุณอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมประกาศฟัตวาฟาตานีดารุสสลามนะครับโดยมีพลตรีชาคริตอุจรัตรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าให้การต้อนรับพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังและเป็นสักขีพยานครับโอกาสนี้จุฬาราชมนตรีได้อ่านประกาศคำฟัตวาฟาตานีดารุสสลามโดยมีสาระสำคัญว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเป็นดินแดนแห่งสันติสุขพร้อมเชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนฮูกุมปากัด9ดีนะครับคือธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีและยึดแนวทางบรรดานบีเพื่อส่งเสริมสันติสุขของทุกคนตลอดจนร่วมกันสร้างอนาคตให้กับลูกหลานอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกฟังนะครับในช่วงแรกของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ภูนทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
7: หลังนั้นหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านเป็นประจำ
6: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
7: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านอุรสามงคลนาวินอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับท่านครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงนโยบายของไทยต่อภูมิภาคแอฟริกาครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับ
8: ค่ะจะขอเริ่มเกริ่นสักนิดนึงก่อนนะคะเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกานะคะ
0: ครับ
8: ซึ่งภูมิภาคแอฟริกาเนี่ยเป็นดินแดนแห่งโอกาสเลยนะคะเนื่องจากเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์จำนวนกว่า 1,500 ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานทั้งสิ้นเนี่ยนะคะจึงมีศักยภาพเป็นทั้งแหล่งวัตถุดิบและตลาดขนาดใหญ่ของไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแอฟริกาเป็นพันธมิตรสำคัญของไทยในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เราเรียกว่ากลุ่ม Global South นะคะที่จะช่วยกันผลักดันผลประโยชน์ร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศได้โดยเฉพาะในบริบทภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันที่โครงสร้างอำนาจระหว่างประเทศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและประเทศต่างๆเนี่ยล้วนต้องแสวงหาพันธมิตรหาเพื่อนนะที่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะกลุ่มกำลังพัฒนาเนี่ยเราก็ต้องจับกลุ่มกันนะคะยังไงก็ดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไทยเนี่ยดูจะยังค่อนข้างยังห่างเหินกับภูมิภาคแอฟริกาทั้งในระดับการเมืองนะคะแล้วก็ทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนนะคะมูลค่าการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวระหว่างกันก็ยังค่อนข้างจะน้อยนะคะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจึงได้ดำเนินนโยบายที่เรียกว่า Thailand Africa Initiative หรือ TAI นะคะซึ่งเป็นการวางแนวทางเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนของกันและกันหรือ partnership โดยมีการประกาศครั้งแรกโดยท่านศรีศักดิ์พงษ์เกตแก้วนะคะสมัยนั้นท่านดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะเมื่อปี2556แล้วก็เมื่อท่านกลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะท่านศรีศักดิ์ก็ได้ประกาศย้ำความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศของไทยกับภูมิภาคแอฟริกาผ่านนโยบาย TAI นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะต่อคณะทูตานุทูตต่างประเทศต่อผู้แทนองค์การระหว่างประเทศหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของไทยนะคะโดยในงานดังกล่าวเนี่ยก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในไนจีเรียขณะนั้นนะคะท่านได้มาเข้าท่านได้บินมาเข้าร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศนะแล้วท่านก็ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในครั้งนั้นด้วยต่อมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะท่านรองนายกศรีศักดิ์เนี่ยท่านก็ได้เดินทางเยือนแอฟริกาเป็นครั้งอย่างเป็นทางการในครั้งแรกนับตั้งแต่ท่านเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะโดยเมื่อวันที่26สิงหาคมเนี่ยท่านเดินทางถึงกรุงอาบูจานะคะประเทศไนจีเรียท่านก็ได้กล่าวย้ำถึงนโยบาย TAI ในการหารือข้าราชการกับรองประธานาธิบดีไนจีเรียนะคะการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไนจีเรียรวมไปถึงการหารือกับรองเลขาธิการองค์การ ECOWAS หรือ Economic Community of West African States ด้วยนะคะซึ่ง ECOWAS ตั้งอยู่ที่กรุงอาบูจาเมืองหลวงของไนจีเรียนะคะแล้วก็ต่อมาในวันที่28สิงหาคมในทริปเดียวกันเนี่ยนะคะท่านรองนายกก็ได้เดินทางเยือนเอธิโอเปียซึ่งท่านก็นอกจากการพบหารือกับประธานาธิบดีเอธิโอเปียนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศเอธิโอเปียแล้วก็พบกับผู้แทนของ African Union นะคะท่านยังได้ เรามีการจัดงาน เลี้ยงรับรองหรือ reception นะโดยท่านรองนายกก็ได้ประกาศนโยบาย TAI นะคะต่อผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียคณะทูตานุทูตผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและสื่อมวลชนท้องถิ่นในกรุงอดิสอาบาบาซึ่งเป็นเมืองหลวงของเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นเมืองหลวงทางการเงินและการทูตของภูมิภาคแอฟริกาด้วยเพราะว่าอดิสอาบาบาเป็นที่ตั้งของ AU เมื่อกี้ที่เรียนแล้วนะคะ African Union โดยกระทรวงการต่างประเทศของเอธิโอเปียเนี่ยมีได้มอบให้อธิบดีกรมตรวจออกกลางเอเชียและแปซิฟิกมาเป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศของเอธิโอเปียเข้าร่วมงานพร้อมทั้งซึ่งท่านผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียเนี่ยก็ได้กล่าวแสดงความยินดีและสนับสนุนนโยบาย TAI ของไทยด้วยนะคะ TAI เนี่ยเป็นแนวทางในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือของไทยกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาซึ่งอยู่บนเสา4เสานะคะเสาแรกเนี่ยคือความร่วมมือด้านการเมืองก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนการเดินระดับสูงกันระหว่างไทยกับแอฟริกาการเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับองค์กรระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคของแอฟริกาเพื่อสร้างความใกล้ชิดในระดับรัฐบาลและภาคการเมืองนะคะเสาที่2ความร่วมมือทางเศรษฐกิจก็จะมีการสร้างเครือข่ายนะเพิ่มการแลกเปลี่ยนการเดินทางภาคธุรกิจมีการเจรจาการค้าในระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันนะคะเสาที่3เนี่ยเป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการพัฒนาผ่านโครงการความร่วมมือและการให้ทุนต่างๆในสาขาที่ไทยเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเช่นนะคะด้านการเกษตรการแปรรูปอาหารด้านสาธารณสุขนะคะด้านการท่องเที่ยวเป็นต้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในแอฟริกาบนพื้นฐานของความร่วมมือใต้หรือที่เรียกว่า South Cooperation นะคะเสาสุดท้ายเสาที่4เนี่ยคือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมันหมายความว่าเป็นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาก็คือไทยกับแอฟริกานั่นแหละในประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกันในเวทีพหุภาคีนะคะคือเป็นพันธมิตรกระชับกันร่วมมือกันเพื่อให้เสียงของพวกเราเนี่ยหนักแน่นและมีผลนะคะมี impact อย่างเช่นเรื่องของการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการร่วมกันแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์นะฮะแล้วก็การสนับสนุนความเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนกับแอฟริกาเพื่อสะท้อนเสียงของประเทศกำลังพัฒนาให้ดังให้มี impact มากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศเราเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าการขับเคลื่อน TAI เนี่ยจะช่วยกระชับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับแอฟริกาอย่างรอบด้านเลยนะคะทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเราจะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีปหุภาคีเพื่อเพิ่มบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการลงทุนการค้าโดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของภูมิภาคแอฟริกาหมวดไม่ว่าจะเป็นสินการแปรรูปสินค้าเกษตรเครื่องจักรกลการเกษตรชิ้นส่วนยานยนต์การท่องเที่ยวการบริการสาธารณสุขเป็นต้นซึ่งจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับทั้งไทยและแอฟริกาในขณะที่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแอฟริกาเนี่ยก็จะช่วยยกระดับบทบาทและเสริมสร้างอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้ภายในกลุ่มประเทศ Global South เพราะว่าอะไรไหมคะแอฟริกาเนี่ยเขามีตั้ง54ประเทศนะคะคิดสัดส่วนเป็นถึง1ใน3นะของจำนวนประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติทั้งหมดฐานเสียงเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะการที่เราจะเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับแอฟริกาเนี่ยย่อมจะช่วยสนับสนุนบทบาทของไทยและอันเดนด้าของไทยในเวทีระหว่างประเทศและช่วยกันผลักดันประเด็นที่เป็นผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการกับโรคระบาดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงเรื่องการหลอกลวงออนไลน์เลยค่ะ
0: ครับตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไนจีเรียและเอธิโอเปียเป็นยังไงบ้างครับท่านฮะ
8: ค่ะคือขอแยกเป็นรายประเทศนะอยากจะเล่าของไนจีเรียก่อนนะคะคือไทยกับไนจีเรียเนี่ย เราสถาปนากองสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมาเมื่อปี2505ก็ครบปีนี้ครบรอบ64ปีแล้วนะคะก็มีแม้จะมีกองสัมพันธ์กันมาค่อนข้างยาวนานเนี่ยแต่ก็ยังเราอยากจะใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะแล้วก็ไนจีเรียเนี่ยเขามีประชากรถึงกว่า230ล้านคนนะฮะมูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไนจีเรียถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยเลยนะคะในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็อันดับที่45ของไทยในตลาดโลกไอ้พูดถึงสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพระหว่างไทยกับไนจีเรียจะขออนุญาตยกตัวอย่างให้นะคะอย่างเช่นเรื่องการค้าเนี่ยสินค้าไทยที่เป็นที่ต้องการในไนจีเรียก็จะเป็นประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องจักรกลการเกษตรนะคะเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์รักษาผิวหนังนะคะส่วนสินค้าของไนจีเรียที่มีศักยภาพในไทยเนี่ยไทยต้องการเนี่ยก็จะเช่นน้ำมันดิบนะคะก๊าซธรรมชาติสินแร่โลหะเพชรพลอยอัญมณีและทองคำนะคะในเรื่องการลงทุนเนี่ยไนจีเรียมีจุดเด่นเพราะว่าเขาเป็นตลาดขนาดใหญ่ทีเดียวนะคะอย่าลืมว่าประชากรเขาตั้ง230ล้านคนนะคะเขามีแรงงานที่เรียกว่าค่าจ้างไม่แพงและยังอยู่ในวัยทำงานจำนวนมากเลยค่ะแต่ไนจีเรียเองเนี่ยต้องการให้ไทยเข้าไปลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมพลังงานนะคะพวกน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติและบริการสาธารณสุขของเขานะคะปัจจุบันเนี่ยบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์สนะของไทยได้เข้าไปตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วได้ซื้อกิจการบริษัทผลิตผู้ผลิตเม็ดพลาสติกขึ้นรูปขวดที่เรียกว่าขวดเพชรนะเพชรนับเป็นบริษัทรายใหญ่ในแอฟริกาตะวันตกเลยนะคะที่ทางอินโดรามาไปซื้อกิจการมานะคะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีการลงทุนขนาดกลางและเล็กของคนไทยในกิจการร้านอาหารไทยกิจการร้านตรวจเพื่อสุขภาพนะคะทั้งที่กรุงอาบูจาเมืองหลวงแล้วก็นครเลกอสซึ่งเป็นเมืองธุรกิจขนาดใหญ่หรือเป็นเมืองหลวงเก่าของไนจีเรียเขานะคะสำหรับในด้านความสัมพันธ์ในด้านการพัฒนาเนี่ยไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับการมีความร่วมมือทางวิชาการกับไนจีเรียเน้นเรื่องการแปรรูปสินค้าเกษตรเรื่องพลังงานสาธารณสุขและการท่องเที่ยวทั้งโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือไทก้าของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะคะมีความร่วมมือใกล้ชิดกับหน่วยงานของไนจีเรียคือ Federal Cooperative College นะคะที่ Oji River ของไนจีเรียก็ได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรอย่างยั่งยืนนะคะที่รัฐอินูกูของไนจีเรียซึ่งเป็นการยกระดับศักยภาพด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำและเกษตรของไนจีเรียนะฮะซึ่งเป็นที่ต้องการของเขามากด้านยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับไนจีเรียเนี่ยถือเป็นประตูสู่ภูมิภาคของกันและกันเลยนะคะเพราะว่าไทยเนี่ยก็จะช่วยเชื่อมไนจีเรียเข้ามาในความร่วมมือกับประเทศอาเซียนนะคะส่วนไนจีเรียเนี่ยเขาอ่ะเป็นที่ตั้งของ ECOWAS หรือประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีประเทศแอฟริกาในภูมิภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาอยู่ในนั้นนะคะไนจีเรียก็จะช่วยเชื่อมไทยกับประเทศแอฟริกาเหล่านั้นได้ก็จะเป็นการส่งเสริมบูรณาการทางเศรษฐกิจการค้าการเชื่อมโยงระหว่างกันส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้ามนุษย์การหลอกลวงออนไลน์โดยในช่วงการเยือนไนจีเรียอย่างเป็นทางการครั้งนี้ของท่านรัฐมนตรีของท่านรองนายกศิริศักดิ์เมื่อ 25-27 สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านรองนายกได้มอบหนังสือแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทยณ กรุงอาบูจาเป็นเอกอัครราชทูตประจำเอโควาสซึ่งจะเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำเอโควาสคนแรกด้วยนะคะโดยท่านทูตก็จะมีหน้าที่ผลักดันความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในมิติต่างๆระหว่างไทยกับเอโควาสด้วยนี่คือในส่วนของไนจีเรียนะคะขออนุญาตเรียนเรื่องเอธิโอเปียไทยกับเอธิโอเปียเนี่ยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2507ครบรอบ62ปีในปีนี้นะคะ ที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอัดดิสอาบาบานะคะแต่ได้ปิดทำการไปตั้งแต่ปี2524เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบภายในเอธิโอเปียแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรากำลัง อยู่ในกระบวนการเปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงอัดดิสอาบาบาขึ้นอีกครั้งหนึ่งกำลังดำเนินการในเร็วๆนี้นะคะเอธิโอเปียเนี่ยมีประชากรกว่า120ล้านคนแม้มูลค่าการค้าระหว่างกันขณะนี้จะยังมีไม่มากนะโดยปีที่แล้วเนี่ยมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ80ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เอธิโอเปียเป็นคู่ค้าของไทยอันดับ28อันดับ110ของไทยในตลาดโลกยังไงก็ตามเขามีศักยภาพสูงในหลายๆด้านนะคะการค้าเนี่ยกลุ่มสินค้าหลักที่ไทยกับเอธิโอเปียเนี่ยจะสามารถที่จะอันนี้ขออนุญาตเน้นสิ่งที่เป็นที่ต้องการของเอธิโอเปียก่อนนะคะ
9: ครับ
8: เขาเนี่ยอยากจะได้พวกอาหารเครื่องดื่มจากเรานะกลุ่มวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมกลุ่มสุขภาพและเวชสำอางแต่สินค้าเอธิโอเปียที่ไทยเนี่ย อยากจะได้จากเขานะคะมีศักยภาพสำหรับเราก็เช่นสินแร่โลหะนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งทองคำสินค้ากลุ่มกาแฟชาและเครื่องเทศในด้านการลงทุนเนี่ยเอธิโอเปียก็เช่นเดียวกับไนจีเรียนะคะมีแรงงานจำนวนมากเลยนะคะแรงงานหนุ่มสาวแล้วก็ราคาค่าจ้างไม่แพงนะคะแล้วก็เขาต้องการอยากจะให้เราเนี่ยเข้าไปลงทุนด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มการแปรรูปอาหารรวมทั้งกาแฟด้วยเพราะเอธิโอเปียเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟที่สำคัญเลยนะคะของทวีปแอฟริกาใครๆก็ทราบดีเลยนะคะว่ากาแฟเอธิโอเปียเนี่ยเขามีชื่อเสียงระดับโลกนะคะแล้วก็เขาเองก็ต้องการบริการสาธารณสุขซึ่งการรักษาพยาบาลของไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับนิยมของชาวเอธิโอเปียจำนวนมากเลยค่ะในแต่ละปีเนี่ยจะมีชาวเอธิโอเปียเดินทางมาตรวจสุขภาพและเข้ารับการรักษาในไทยจำนวนมากในเรื่องการพัฒนาเราก็จะเน้นส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยเฉพาะการแปรรูปสินค้าเกษตรสาธารณสุขการท่องเที่ยวนะคะโดยทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยทั้งไทยและเอธิโอเปียเนี่ยต่างก็เป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกโลกหลายแห่งนะคะสำหรับในส่วนของยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศเราส่งเสริมกันและกันนะคะในกรอบบริกนี่ก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแล้วก็เซาท์แอฟริกานะคะคือเอธิโอเปียเนี่ยจะเป็นประตูของไทยเนี่ยเข้าในแอฟริกาได้ในขณะเดียวกันเนี่ยไทยเองเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียนให้เอธิโอเปียเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เราจะเน้นเพิ่มปฏิสัมพันธ์ของไทยในแอฟริกันยูเนียนหรือ AU ที่มีที่ตั้งอยู่ที่อัดดิสอาบาบาเราจะขยายความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต่อต้านยาเสพติดการค้ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์ขอเสริมนิดเดียวว่าชาวแอฟริกันทั่วไปเนี่ยทั้งกลุ่มทั้งไนจีเรียและเอธิโอเปียเนี่ยชอบทานอาหารรสจัดค่ะชอบเครื่องเทศมากนี่แหละค่ะคือความเหมือนกันระหว่างเอธิโอเปียไนจีเรียกับเราตรงนี้เนี่ยจะมีความเหมือนกันเขาก็เลยนิยมอาหารไทยเป็นที่นิยมเลยนะคะเพราะว่าอาหารไทยรสเผ็ดอาหารไทยมีเครื่องเทศเราอาหารไทยก็เลยเป็นที่นิยมในไนจีเรียและเอธิโอเปียค่ะ
9: ครับถ้าพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการทูตเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการเยือนในครั้งนี้ครับการเยือนทั้งสองประเทศจะช่วยเปิดโอกาสส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและภูมิภาคแอฟริกายังไงบ้างครับท่านฮะ
8: ค่ะเนี่ยการทูตเศรษฐกิจเนี่ยเป็นหัวใจของการเยือนครั้งนี้เลยนะคะคือในการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียของท่านรองนายกศรีศักดิ์เนี่ยท่านซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกเนี่ยเป็นการแสดงความสำคัญของนโยบาย TAI ที่ท่านต้องการที่จะย้ำและดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมการจึงเป็นการเยือนระดับสูงเลยนะคะแอฟริกาในครั้งนี้ที่ท่านไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระดับสูงกับไนจีเรียและเอธิโอเปียแล้วท่านก็ได้นำภาคเอกชนไทยเนี่ยไปพบกับหน่วยงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและคู่ค้าของทั้งไนจีเรียและเอธิโอเปียเพื่อจะสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกันด้วยนะคะกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้ร่วมกับหอการค้า ของนครเลกอสของไนจีเรียและร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียจัดการเสวนาและจับคู่ทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนของทั้งเอกชนไทยกับไนจีเรียเอกชนไทยกับเอกชนเอธิโอเปียในวันที่27และ29สิงหาคมที่ผ่านมาตามลำดับนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างกันนะคะสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกันโดยมีภาคเอกชนจากไทยเนี่ยทั้งด้านสาขาการเงินการธนาคารด้านการเกษตรและอาหารแปรรูปเคมีภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยด้านพลังงานนะมี Exim Bank ของไทยไปด้วยนะคะซึ่งผู้ร่วมในส่วนของภาคธุรกิจของฝ่ายไนจีเรียเนี่ยมีกว่า135รายของฝ่ายเอธิโอเปียมีถึงกว่า70รายก็นับเป็น Business Forum ที่ใหญ่มากแล้วก็ได้รับความสนใจล้นหลามแน่นห้องเลยนะคะแล้วก็ไนจีเรียเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่เลยนะคะมีประชากรจำนวนมากที่สุดเลยนะคะในแอฟริกา อย่างที่เรียนแล้วตอนต้นเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในขณะที่เอธิโอเปียเนี่ยแม้มูลค่าการค้ายังการลงทุนจากไทยยังไม่เยอะนะแต่เอธิโอเปียมีประชากรถึง130ล้านคนและเขาเนี่ยเป็นฮับนะคะเป็นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศของภูมิภาคโดยมีสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์เนี่ยให้บริการทั่วภูมิภาคแอฟริกาและยังมีเที่ยวบินตรงมายังกรุงเทพทุกวันเลยนะคะ
9: คร
8: ับ นอกจากนี้เนี่ยในการเยือนเอธิโอเปียครั้งนี้ท่านรองนายกศิริศักดิ์ท่านได้เป็นโดยร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเอธิโอเปียก็เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าระหว่างไทยกับเอธิโอเปียด้วยซึ่งสิ่งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าของทั้งสองฝ่ายต่อไปค่ะ
9: ครับการพัฒนาเป็นส่วนสำคัญมากนะครับในกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและภูมิภาคแอฟริกานะครับการเยือนมีการหารือเพื่อขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาหรือไม่อย่างไรครับท่าน
8: ความร่วมมือด้านการพัฒนาเนี่ยนะคะขอเรียนเลยนะคะว่าเป็นหัวใจเลยนะคะเป็นประเด็นสำคัญที่มีการหารือกับทุกระดับทุกฝ่ายที่ท่านศิริศักดิ์ได้ไปเข้าพบในการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียนะคะแล้วก็ยังสะท้อนถึงความสำคัญของเสาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาซึ่งเป็น1ใน4เสาหลักของนโยบาย TAI นะคะประเทศไทยเราเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเราเนี่ยเห็นว่าความร่วมมือด้านการพัฒนาเนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยนะคะในการส่งเสริมความร่วมมือกับแอฟริกาซึ่งจะไม่ได้มุ่งเน้นนะคะแต่การซื้อขายการลงทุนนะคะแต่เราต้องการสร้างเพื่อนนะคะแล้วก็กระชับมิตรกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันหรือ Global Southในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนไปพร้อมๆกันโดยไทยเนี่ยมุ่งที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เราเนี่ยเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลยนะคะ อย่างเช่นการเกษตรการสาธารณสุขการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนนะคะซึ่งรวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับภูมิประเทศในภูมิภาคแอฟริกาด้วยในการเยือนไนจีเรียเนี่ยท่านรองนายกศิริศักดิ์ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐมนตรีต่างประเทศไนจีเรียเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือกับไนจีเรียนะคะนอกจากนี้ท่านก็ได้หารือในเรื่องการดำเนินโครงการความร่วมมือทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรอย่างยั่งยืนในไนจีเรียที่รัฐอินูกูซึ่งเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเลยทีเดียวค่ะของแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างไทยกับไนจีเรียแล้วเรายังได้จัดกิจกรรมlunch talk นะคะช่วงการคุยกันในช่วงอาหารกลางวันในหัวข้อ building sustainable partnerships นะ connecting youth innovation and business between Thailand and Nigeria ก็คือเชื่อมโยงการเป็นหุ้นส่วนทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะโดยการเชื่อมโยงระหว่างเยาวชนนะคะแล้วก็เน้นไปทางเรื่องนวัตกรรมและธุรกิจระหว่าง2ประเทศคือไทยกับไนจีเรียเราจัดที่นครเลกอสนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนารวมถึงเราจัดพิธีลงนามว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัย และการสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของไทยนะคะกับ Federal Cooperative College Oji River เพื่อผลักดัน TAI ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการเยือนเอธิโอเปียเนี่ยไทยแสดงความพร้อมนะคะที่เราจะสนับสนุนเอธิโอเปียในการเพิ่มมูลค่าในการผลิตด้านผลผลิตและวัตถุดิบของประเทศเขาผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการโดยสามารถเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและเปิดโอกาสให้นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพหุภาคีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตณกรุงอาบูจาเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำองค์การอีโควาสจะเป็นการเปิดศักราชความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกในมิติต่างๆนะคะเช่นเดียวกับที่ไทยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีที่รับผิดชอบดูแลเอธิโอเปียเป็นคณะผู้แทนถาวรไทยประจำเอยูซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงอาดิสอาบาบานะคะในโอกาสนี้เนี่ยท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านอัธยุทธ์ศรีสมุทรในฐานะผู้แทนพิเศษของท่านรองนายกศรีศักดิ์ได้มอบเงินบริจาคจำนวน $30,000 เพื่อสนับสนุนเขาเรียกว่าองค์การแอฟริกา CDC หรือย่อมาจาก Africa Center for Disease Controland prevention นะฮะการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการควบคุมและป้องกันโรคขององค์การ AU African Union ในภารกิจการป้องกันและจัดการกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่ยังคงระบาดอยู่ในแอฟริกาในปัจจุบันด้วยค่ะ
9: ครับนี่คือการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอุรสามงคลนาวินอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสูงครับ
8: ขอบพระคุณมากค่ะ
9: ครับสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดิลกค่ะ
9: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
10: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2เป็นวันที่4อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4เริ่มที่มาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4หลังประธานการประชุมสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 2:09 นที่ผ่านมาโดยที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา26งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมจากทั้งหมด41มาตราสำหรับวันนี้ที่ประชุมจะเริ่มพิจารณาต่อในมาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีวงเงินกว่า 41,900 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ต่อเนื่องตามลำดับมาตราในวาระที่2ให้แล้วเสร็จจากนั้นจะพิจารณาต่อในวาระที่3เมื่อผ่านความเห็นชอบจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาตามลำดับต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตราย
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ติดตามตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเครื่องมือตรวจวัดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนและเร่งค้นหาต้นตอการรั่วไหลจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณด้านท้ายน้ำบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตรายคาดว่าเป็นผลจากการจำกัดพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมันทำให้ไอระเหยของน้ำมันสะสมอยู่บริเวณบ่อที่ถูกปิดกั้นสำหรับการค้นหาสาเหตุผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันได้หยุดใช้งานท่อน้ำมันตั้งแต่วันที่8กันยายน และอยู่ระหว่างเปิดหน้าดินบริเวณจุดต้องสงสัยเพื่อค้นหาตำแหน่งการรั่วไหลที่แน่ชัดคาดว่าหากพบจุดรั่วและสามารถเข้าซ่อมแซมได้จะใช้เวลาประมาณ5วันเมื่อวันนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเปิดหน้าดินบริเวณจุดแรกริมทางรถไฟและพบคราบน้ำมันเล็กน้อยที่ความลึกประมาณ2เมตร50เซนติเมตรถือเป็นข้อมูลสำคัญในการสืบหาต้นตอส่วนวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันบริเวณดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ำมันที่พบในท่อระบายน้ำมีแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่และใช้เป็นข้อมูลประกอบการระบุต้นตอการรั่วไหลปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยพร้อมเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมการใช้อาวุธปืน
7: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเข้าใจถึงความห่วงกังวลของผู้ปกครองและขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้โรงเรียนดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ได้ให้ความสำคัญและทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการออกมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันเชิงรุกการรับมือเมื่อเกิดเหตุไปจนถึงการเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปปฏิบัติย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พบเป็นบุคคลทั่วไปแต่ครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องนี้เป็นประเด็นใหม่จำเป็นต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าหลังจากนี้ต้องมีการสืบสวนสอบสวนพร้อมออกมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธปืนคงมีการกำชับและควบคุมการใช้รวมถึงการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: Everyday English
9: โดยอาจารย์วิรุณ

สวัสดีครับพบกับรายการพาดหัวข่าวจากอังกฤษเช่นเคยนะครับวันนี้พาดหัวข่าวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำท่วมเป็นส่วนใหญ่นะครับพาดหัวข่าวแรกที่นำมาฝากในวันนี้นะครับได้แก่พาดหัวข่าวที่ว่า evacuation plan readyevacuation plan ready เรามาดูความหมายของพาดหัวข่าววันนี้นะครับส่วนของประธานหรือ subject ของพาดหัวข่าวก็คือ evacuation plan plan p l a n หมายถึงแผนนะครับต่อไปครับคำที่มาขยายซึ่งเป็นคำนามเช่นกันคือคำว่า evacuation สะกดว่า e v a c u a t i o n evacuation หมายถึงการอพยพผู้คนไปที่อื่นนะครับนั่นคือความหมายของส่วนประธานต่อไปมาดูที่ส่วนที่เป็น predicate มีคำว่า readied สะกดว่า r e a d i e d ในการพาดหัวข่าวนะครับเขามักจะละ verb to be ออกเสมอนะครับจริงๆจะต้องพูดว่า evacuation plan is readied คำว่า is readied หมายถึง to make somebody หรือ something ready นะครับหมายถึงเตรียมพร้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นความหมายของพาดหัวข่าวที่ว่า evacuation plan ready ก็คือได้มีการเตรียมมีการตระเตรียมแผนอพยพผู้คนนะครับไว้พร้อมแล้วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าที่ไหนนะครับต้องดูประโยคซึ่งเป็นรายละเอียดอีกประโยคนึงนะครับซึ่งมีว่าอย่างนี้ The capital's 50 district offices have been told to prepare for evacuation The capital's 50 district offices have been told to prepare for evacuationsประโยคนี้นะครับประธานก็คือ the capital c a p i t a l ก็คือเมืองหลวงหรือกรุงเทพมหานครนะครับ50 district offices ก็คือสำนักงานเขตทั้ง50เขตของกรุงเทพ have been told to prepare ก็คือได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมนะครับ for evacuation ก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องการอพยพชาวบ้านเพราะฉะนั้นพาดหัวข่าวที่ว่า evacuation plan ready นะครับการอพยพชาวบ้านก็คืออพยพในชาวบ้านในกทมกรณีที่ถูกน้ำท่วมขังแล้วก็กทม.ไม่สามารถจะควบคุมสถานการณ์น้ำได้

เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณ

0: คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้อยู่กับมุกค่ะออนปวีวงศ์วชิราผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีค่ะแกนของเราสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายนะคะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันค่ะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงนะคะและจังหวัดที่3ค่ะก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกก่อนนะคะนั่นก็คือทางเพจ Facebook สวทจุดสุราษฎร์ธานีค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะในเรื่องของวันนี้ค่ะวันนี้เรามาเจอกันวันพฤหัสบดีที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ตรงกับแรม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียคุณผู้ฟังคะแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกเนื่องจากเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกค่ะก็วันนี้เนาะองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญโดยประกาศครั้งแรกเนาะเมื่อปี2003ค่ะปีนี้2026ก็อยู่ที่ประมาณ23ปีมาแล้วในปี11คุณผู้ฟังคะมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยเป็นจำนวนมากกว่า1ล้านคนเมื่อคิดเฉลี่ยต่อเวลาก็จะพบว่ามีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ1คนในทุก40วินาทีการฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยค่ะซึ่งแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายประมาณ 4,500 ถึง 5,000 คนต่อปีก่อให้เกิดความสูญเสียต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติอย่างมากปัญหาที่เกี่ยวข้องในเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ก็คือเรื่องของโรคทางจิตเวชโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาซึมเศร้าโรคซึมเศร้าถือเป็นภาวะโรคเรื้อรังที่ไม่ต่างจากเบาหวานหรือหัวใจไม่สามารถหายเองได้ผู้ป่วยควรได้รับการดูแลช่วยเหลือทางจิตเวชนะคะซึ่งปัญหาการฆ่าตัวตายเริ่มต้นป้องกันได้จากครอบครัวคุณผู้ฟังคะการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนาะไม่ห่างกันเกินไปและไม่ใกล้ชิดจนเกินไปสมาชิกมีความเป็นตัวของตัวเองและมีบทบาทหน้าที่ชัดเจนค่ะ2คือการสื่อสารดีต่อกันการสื่อสารที่ดีควรเป็นการสื่อสารที่สื่อจากความรู้สึกของตัวเองโดยตรงเช่นบอกความรู้สึกของความต้องการอย่างจริงใจและถามความเห็นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราสนใจในความรู้สึกนึกคิดแสดงความชื่นชมหรือขอบคุณเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันนอกจากนั้นยังสามารถสื่อสารได้โดยไม่ใช้คำพูดค่ะเช่นมองหน้าสบตาการยิ้มจับมือโอบกอดและการสัมผัสก็จะช่วยส่งพลังสร้างพลังให้คนในครอบครัวได้นะคะแล้วก็เรื่องของการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันค่ะด้วยการให้เวลากับคนในครอบครัวใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันใส่ใจสอบถามร่วมมือกันเมื่อเกิดความขัดแย้งนะคะเมื่อคนในครอบครัวมีปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่เกิดขึ้นก็พร้อมช่วยเหลือดูแลนั่นเองค่ะเรื่องนี้เป็นปัญหาพื้นฐานแล้วก็เป็นเรื่องความปัจจัยพื้นฐานนะคะที่อาจจะนำไปสู่การลดเรื่องของการฆ่าตัวตายหรือแม้แต่การไปก่อเหตุฆ่าผู้อื่นได้เช่นเดียวกันทุกวันนี้ข่าวสารหรือแม้แต่เมื่อวานนี้เองก็เพิ่งเกิดเหตุสดๆร้อนๆกันไปนะคะก็เป็นเรื่องของคนในครอบครัวเนาะที่สามีค่ะก็ไปบุกยิงที่โรงเรียนอนุบาลนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะ

0: คะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องราวเรื่องนี้กันอีกทีนึงแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญแล้วก็เป็นวันที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตอยู่เนาะแล้วก็ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการที่อยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็คนรอบข้างที่ดีซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราแหละค่ะคนรอบข้างก็มีความสำคัญกับเรามากๆจริงๆมุกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันตั้งแต่ช่วงต้นของรายการนะคะทีนี้คุณผู้ฟังคะเรื่องของพยากรณ์อากาศกันบ้างวันนี้วันที่10กันยายนก็คืออยู่ในห้วงของการประกาศเตือนเรื่องของฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่อยู่นะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะได้มีการประกาศเตือนฉบับที่3ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนนะคะมีผลกระทบในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน69ค่ะโดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะคะยังมีเรื่องของทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านเนี่ยทำให้หย่อมเขาเรียกว่าอะไรหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเกิดขึ้นที่ทะเลจีนใต้ตอนล่างอ่ะนะคะซึ่งทำให้เกิดมีลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรณบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะซึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักๆที่จะมีฝนตกหนักมากเนี่ยจะได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีนี่แหละค่ะซึ่งขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายในพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนั่นเองแล้วก็ขอให้พี่น้องชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะทีนี้มาดูภาพรวมของวันนี้เจาะชี้วันนี้วันเดียวเลยนะคะคุณผู้ฟังคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคค่ะโดยลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้นะคะรวมถึงอ่าวไทยนะประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางทำให้ช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตอนออกตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหนักถึงหนักมากในบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็บริเวณที่มีฝนตกสะสมมันนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะดูจอเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนนะคะวันนี้มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูจอบเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรวันนี้มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีพะโต๊ะทุ่งตะโกหลังสวนและละแมลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีวันนี้นะคะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากอยู่ที่บริเวณอำเภอขนอมศรีชนนพิตำท่าศาลาพิปูนพรมคีรีฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร มากันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนพนมคีรีรัตนิคมพุนพินกาญจนดิษฐ์และดอนสะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายค่ะขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอย่างไรในวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นด้วยจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะทีนี้มากันต่อจากพยากรณ์อากาศคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวกันบ้างนะคะอย่างที่มุกบอกไปเมื่อวานนี้เนาะมีเหตุการไปบุกยิงกันที่โรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็ล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนาะหมวดโอผู้ที่ไปบุกยิงภรรยาเนี่ยล่ะค่ะได้มีการมอบตัวแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่ใช้เวลาปิดล้อมเกลี้ยกล่อมนานกว่า18ชั่วโมงค่ะโดยเมื่อช่วงเวลาตีห้าที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ฟังขา10ตำรวจเอกรัชตะทองทัชนะคะหรือว่าโฟกเนื้อบุตรของผู้ก่อเหตุหรือว่าหมวดโอนี่แหละค่ะรองสวปสพบางละมุงได้เดินทางเข้าไปใกล้ตัวบ้านแล้วก็ตะโกนเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้เป็นพ่ออีกครั้งหลังได้รับการติดต่อกลับนะคะหลังเจ้าหน้าที่เนี่ยปิดล้อมนานกว่า18ชั่วโมงก่อนจะยอมให้ลูกชายเข้าเจรจาอีกครั้งท่ามกลางความตรึงเครียดแล้วก็ความเหน็ดเหนื่อยของทีมชุดปฏิบัติการค่ะโดยบุตรชายค่ะซึ่งใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนานกว่า40นาทีนะคะให้ผู้เป็นพ่อวางอาวุธและยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่แต่เจ้าตัวค่ะยังคงเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านไม่มีสัญญาณการตอบกลับแม้แต่ประโยคเดียวขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ได้กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากตัวบ้านราว30เมตรเพื่อป้องกันอันตรายค่ะโดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมไปถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยที่คอยสแตนบายให้การช่วยเหลือหลังพบปฏิกิริยาของผู้ก่อเหตุเนี่ยแหละค่ะเริ่มใจอ่อนได้สติแล้วก็เดินออกจากบ้านประตูบ้านเพื่อที่จะเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ด้วยมือเปล่าพร้อมวางอาวุธปืนไว้ในบ้านนะคะโดยบุตรชายก็คอยปลอบใจแล้วก็เจรจาเกลี้ยกล่อมค่ะจังหวะที่ผู้เป็นพ่อโผล่เข้ากอดลูกชายก็ได้มีเสียงร้องไห้เนาะในลักษณะที่ปล่อยโฮด้วยความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็เข้าตรวจสอบอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุภายในตัวบ้านนะคะรวมถึงรถยนต์ที่ก่อเหตุไปตรวจสอบด้วยนั่นเองคุณผู้ฟังคะซึ่ง เรื่องนี้เองค่ะพร้อมกับสภ.บางละมุงก็เปิดเผยว่าหลังจากลูกชายพยายามเกลี้ยกล่อมต่อเนื่องนะคะช่วงเวลาประมาณ 6:20 นาทีเนาะจึงมีการยอมมอบตัวแต่โดยดีแต่การมอบตัวในครั้งนี้ถือเป็นการยุติสถานการณ์ปิดล้อมที่ดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงสายของวันที่9ค่ะต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ก็ใช้การเจรจาเป็นแนวทางหลักก่อนที่จะมีความพยายามของลูกชายที่จะทำให้บิดาเนี่ยยอมออกมามอบตัวในที่สุดนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็เกิดขึ้นกันไปแล้วแล้วก็ล่าสุดก็มีการยอมมอบตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังคะทีนี้ค่ะในประเด็นในเรื่องของปัญหาอุเทนถวายกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะจริงๆทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.คุณผู้ฟังคะนายศาสตราจารย์ดร.ยุชนันท์น่ะนะคะก็ได้มีการประชุมแล้วก็มีการแก้ปัญหาเรื่องนี้ซึ่งขีดเส้นไว้90วันค่ะอุเทนถวายกับปทุมวันต้องย้ายพื้นที่คืนความปลอดภัยให้กับสังคมโดยล่าสุดค่ะอว.ได้ออกคำสั่งที่120/69บังคับใช้มาตรการปลอดภัยแล้วก็ปรับรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมีผลตั้งแต่วันที่9กันยายนเป็นต้นไปเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของนักศึกษาประชาชนและก็นักท่องเที่ยวแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่ยืดเยื้อมานานอย่างเป็นรูปธรรมโดยกำหนดให้งดการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่อุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นเวลา90วันเพื่อจัดระเบียบนะคะความปลอดภัยแต่หากการเตรียมสถานที่แห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จก็ให้ขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีความพร้อมแต่ในช่วงระหว่างนี้ให้ทั้งสองสถาบันปรับรูปแบบการเรียนการสอนและบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเรียนของนักศึกษา โดยต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาอย่างครบถ้วนและให้ทั้งสองสถาบันรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ทุกๆ30วันเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยเป็นไปตามแผนค่ะซึ่งสำหรับคำสั่งเร่งด่วนนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่เหตุกลุ่มนักศึกษาเนาะใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกันบนสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามค่ะเมื่อเช้าวันที่7กันยายนก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาเลยคุณผู้ฟังวันอังคารขออภัยค่ะอังคารที่ผ่านมาเนาะจะมีผู้บาดเจ็บ2รายจนสร้างความวิตกกังวลแก่สังคมเป็นอย่างมากค่ะประกอบกับพื้นที่เขตอุเทนถวายยังอยู่ระหว่างการเกิดข้อพิพาทการสมมอบพื้นที่คืนแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยรัฐบาลจึงมุ่งแก้ไขสถานการณ์นี้ให้จบลงอย่างจริงจังบังคับใช้กฎหมายและก็กรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อคืนความปลอดภัยให้แก่สังคมควบคู่กับการศึกษาของนักศึกษาทั้ง2สถาบันนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะในเรื่องของไทยช่วยไทยไทยเที่ยวไทยพลัสกันบ้างค่ะก็ถือว่า1ล้านสิทธิ์เนาะถือว่าจะเป็นเครื่องช่วยปั๊มเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้เนาะซึ่งล่าสุดค่ะรัฐบาลก็ได้ตัดสินใจอัดฉีดเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจระลอกใหม่ผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสโดยขอวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้านบาทจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อส่งมอบ1ล้านสิทธิ์ให้แก่ประชาชนโดยเบื้องต้นค่ะจะเปิดให้กลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมขณะที่ประชาชนนะคะจะทยอยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหลังวันที่25ตุลาคมนะคะแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์เดินทางได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปย้ำกันอีกทีนึงเพราะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าประชาชนเนี่ยเริ่มลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมหรือเปล่าอันนี้ย้ำแล้วนะคะว่าประชาชนเนี่ยทยอยลงทะเบียนหลังวันที่25ตุลาคมนะ1ตุลาคมสำหรับผู้ที่เป็นประกอบการสถานโรงแรมหรือว่าที่พักต่างๆคุณผู้ฟังคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยรัฐจะอุดหนุนด้านที่พักสูงสุดไม่เกิน1,500 บาทต่อคืนและประชาชน1คนเนี่ยใช้สิทธิ์ได้สูงสุด5คืนหรือคิดเป็นเงินสนับสนุนค่าที่พักสูงสุด 7,500 บาทต่อคนหากใช้สิทธิ์ครบทั้ง5คืนน่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะรัฐยังสนับสนุนวอยเชอร์ที่เป็นรูปแบบคูปองดิจิทัลเพื่อนำไปใช้ที่ไปใช้จ่ายนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเนาะเช่นร้านอาหารคาเฟ่สปานวดทำเล็บรถรับจ้างหรือว่าร้านของที่ระลึกโดยมีลักษณะการใช้ในรูปแบบการจ่ายแบบ 50-50 คล้ายกับโครงการคนละครึ่งนะคะทั้งนี้วอยเชอร์ที่มีวงเงินเริ่มต้น 1,500 บาทสำหรับการใช้จ่ายในเมืองหลักแต่ถ้าเกิดใช้จ่ายในเมืองรองรัฐจะเพิ่มวงเงินเป็น 2,000 บาทค่ะเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับพี่น้องประชาชนเนาะกระจายการเดินทางไปยังเมืองรองมากขึ้นด้วยซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่ออกมาแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงการท่องเที่ยวปลายปีนี้ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งผู้ว่าการททก็ได้ประเมินว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 58,000 ถึง 60,000 ล้านบาทค่ะจากการกระตุ้นการเดินทางแล้วก็การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยและยังระบุอีกว่าค่ะเงินที่ภาครัฐใส่ลงไป1บาทจะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ประมาณ 2.5 เท่าอีกด้วยนั่นเองค่ะทีนี้พอเราพูดเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะมีมติครม.อันนึงที่เกี่ยวเนื่องด้วยที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยแล้วก็หลวงพระบางโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านกับหลวงพระบางที่ประเทศลาวนะคะคุณผู้ฟังคะมุขเขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันสักหนึ่งประเด็นค่ะโดยครม.เนี่ยได้มีการเห็นชอบความร่วมมือไทยลาวสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางค่ะเพื่อเชื่อมคมนาคมเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการท่องเที่ยวโดยครม.มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสปป.ลาวสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะคะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงคมนาคมระหว่างไทยกับลาวโดยอนุมัติให้สปป.นี่แหละค่ะดำเนินโครงการตามขอบเขตรูปแบบวิธีการและเงื่อนไขทางการเงินพร้อมอนุมัติให้สำนักงบจัดสรรงบประมาณรายปีช่วงปี71ถึงปี74รวม4ปีนะคะเป็นจำนวนกว่า891ล้านบาทค่ะแล้วก็เห็นชอบให้มีการกู้เงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดนอกนี้ค่ะก็ถือว่าจะเป็นการเหมือนตามเขาเรียกว่าอะไรโครงการนี้นะคะถือว่าจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงค่ะโดยเฉพาะการขยายโอกาสด้านการค้าระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งระหว่าง2ประเทศรวมทั้งจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างน่านกับหลวงพระบางได้อย่างน้อย 30-45 นาทีค่ะทำให้การขนส่งเนาะสินค้าต่างๆสะดวก กแล้วก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านการท่องเที่ยวเองก็มีการคาดการณ์นะคะว่าในช่วง5ปีแรกจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเยือนจังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนเลยค่ะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทซึ่งโครงการดังกล่าวจึงมีความสำคัญทั้งในมิติของการคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวและการกระชับความสัมพันธ์ของไทยและลาวตลอดจนสะท้อนความร่วมมืออย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคนั่นเองค่ะก็เอาเรื่องนี้มาฝากกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะ9นาฬิกา30นาทีแล้วค่ะได้เวลาของรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งวันนี้ค่ะจะเป็นการติดอาวุธข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในประเด็นอะไรมิติอะไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: สวัสดีค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องกรณีตั้งป้ายห้ามจอดวางกลวยแผงเหล็กเก้าอี้ไว้หน้าบ้านหรือหน้าร้านเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาจอดรถมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่ค่ะการขับรถเข้าเมืองในพื้นที่ปัจจุบันนะคะก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ที่แออัดค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดชุมชนหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีปัญหาในการเข้าหาพื้นที่จอดรถใช่ไหมคะแต่ก็จะมีชาวบ้านนะคะที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของร้านนะคะที่ชอบที่จะนำเอากลวยแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยจราจรอะไรเงี้ยค่ะมาตั้งไว้บริเวณหน้าร้านของเขาหรือหน้าบ้านเพื่อกันไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยเข้ามาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือหน้าร้านของเขานะคะซึ่งถามว่าทำแบบนี้ผิดกฎหมายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าพื้นที่ตรงนั้นนะคะเป็นถนนสาธารณะเนาะแล้วก็ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายนะคะก็คือจะเป็นความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆเนาะอันดับแรกเนี่ยค่ะที่จะผิดเลยเนี่ยก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535มาตรา19ซึ่งระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดตั้งวางหรือกองวัตถุใดๆบนถนนเว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรและมาตรา57ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา19ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้เป็นความผิดเพียงฐานแรกนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา385ซึ่งระบุว่าผู้ใดโดยไม่รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรโดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใดถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและความผิดสุดท้ายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนะคะก็คือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี2522มาตรา114เนี่ยระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใดวางตั้งยื่นหรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำด้วยประการใดๆในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรแต่ถ้ามีการกีดขวางนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยจะอนุญาตได้ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้นผู้ใดที่ฝ่าฝืนนะคะนอกจากจะมีความผิดตามมาตรานี้แล้วนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นที่ฝ่าฝืนรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ถ้าไม่ยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายได้โดยโทษตามมาตรา148คือปรับไม่เกิน500บาทจะเห็นได้ว่าความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญาหรือว่าพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็จะมีทั้งโทษปรับซึ่งถือว่าค่อนข้างปรับสูงอยู่พอสมควรนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะการแก้ปัญหาผู้อื่นที่มาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านนะคะโดยการนำป้ายห้ามจอดแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยสิ่งของใดๆต่างๆเนี่ยค่ะมาวางขวางไว้แม้ว่าจะเป็นการช่วยในการแก้ปัญหาการถูกจอดกีดขวางพื้นที่บริเวณหน้าบ้านหรือหน้าร้านของท่านนะคะแต่ว่าย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีความเสี่ยงในการผิดกฎหมายนะคะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดหรือสายด่วนที่1157สวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินตอนนี้นะคะก็เป็นให้ข้อมูลเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งกรณีการตั้งป้ายห้ามจอดนะคะวางกลวยเก้าอี้ขวางไว้หน้าบ้านหน้าร้านเนี่ยมีความผิดอย่างไรคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็ย้ำกันแล้วก็คิดว่าน่าจะเจอกันในชีวิตประจำวันกันอยู่นะคะซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวพรัญญาเกียรติศักดิ์โสพลค่ะรองอัยการจังหวัดนะคะสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับดีของจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะรับชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถค้นหาค่ะคำว่า3นาทีกับรายการแผ่นดินได้ทาง Facebook หรือว่า YouTube ก็จะใช้ชื่อเดียวกันหรือหากมีคำถามเพิ่มเติมโทรไปสอบถามได้ที่สายด่วน1157หรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยเพื่อขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงด้วยนะคะ 9นาฬิกา36นาทีคุณผู้ฟังคะได้เวลาเนอะที่เราจะไปติดตามสนามข่าวท้องถิ่นของเราในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะขอทักทายคุณผู้ฟังด้วยเนอะที่รับฟังกันผ่านทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live ค่ะสวัสดีพี่กนิษฐา กนิกานิษฐาค่ะน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสพี่อเนกพฤทัยนะคะพี่ณทีศรีอินแล้วก็พี่เฉวงศักดิ์จิตราภิรมย์ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามเนาะในเรื่องของข่าวสารในสนามข่าวท้องถิ่นของเราดีกว่าเริ่มต้นกันที่จังหวัดแรกก่อนก็คือจังหวัดชุมพรค่ะชุมพรเมื่อวานนี้ค่ะมีการส่งเสริมการกระจายผลไม้ผ่านท่าอากาศยานแล้วก็สายการบินเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะในการเพิ่มช่องทางการตลาดแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารนำโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ขออภัยค่ะจังหวัดชุมพรก็ไปเยี่ยมชมจุดบริการในการส่งเสริมในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการนำผลไม้สดเนี่ยกลับไปเป็นของฝากค่ะตลอดจนช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เองกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ร่วมกับกรมการค้าภายในค่ะแล้วก็การท่าอากาศยานเนาะ7สายการบินพันธมิตรค่ะได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์สนะคะนกแอร์ไทยไลออนแอร์แล้วก็ไทยเวสเจ็ทรวมถึง Easy Airline ด้วยโดยได้ร่วมลงนามกันค่ะความร่วมมือกระจายผลไม้ผ่านช่องทางอากาศยานแล้วก็สายการบินนะคะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตในช่วงที่ผลไม้เนี่ยทยอยออกสู่ตลาดนั่นเองพร้อมเป็นการส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยค่ะมีการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรองนายกทางท่านของสุภจีเองนะคะที่มีการผลักดันผลไม้ไทยให้เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของผู้ที่มาเยือนด้วยแล้วก็เป็นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวได้สัมผัสรวมถึงการเลือกซื้อผลไม้ไทยโดยขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดค่ะ The Land Thailand of Tropical Foods นั่นเองค่ะโครงการนี้มีต่อเนื่องนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนปี69ยาวไปจนถึงวันที่31สิงหาคมปี70ค่ะโดยกรมการค้าภายในก็จะจัดสรรแล้วก็นำส่งกล่องบรรจุผลไม้เนี่ยขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่1กันยายนรวมทั้งประสานสำนักงานพาณิชย์ของจังหวัดค่ะนำเข้าจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลในพื้นที่ของท่าอากาศยานด้วยนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนาะได้จัดสรรค่ะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีการนำร่องในเมืองรองจำนวน20แห่งทั่วประเทศแล้วได้แก่จังหวัดน่านค่ะลำปางตากพิษณุโลกเลยอุดรธานีขอนแก่นสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดอุบลราชธานีบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังแล้วก็นราธิวาสนั่นเองนะคะโดยผู้โดยสารเนาะสามารถติดต่อจุดรับบริการได้ภายใต้การดูแลของกรมท่าอากาศยานทั้ง20แห่งทั่วประเทศเพื่อรับกล่องบรรจุผลไม้ขนาด10กิโลกรัมจำนวน1กล่องต่อผู้โดยสาร1ท่านค่ะสำหรับนำไปโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะคะทั้งนี้ค่ะเพื่อให้การขนส่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะผลไม้ที่นำมาใช้บริการจะต้องเป็นผลไม้สดเท่านั้นและต้องเป็นผลไม้ที่ไม่ได้มีกลิ่นแรงนะคะอย่างทุเรียนก็อาจจะไม่ได้นะคุณผู้ฟังคะมีน้ำหนักรวมไม่เกิน10กิโลกรัมและต้องไม่เปียกชื้นค่ะโดยต้องใช้กล่องบรรจุผลไม้ของกรมการค้าภายในที่ได้รับจากจุดบริการของท่าอากาศยานและอาจจะต้องปิดผนึกอย่างมิดชิดด้วยเทปกาวหรือสายรัดเพื่อป้องกันมดแมลงหรือว่าสิ่งแปลกปลอมรวมถึงการป้องกันการรั่วซึมของน้ำแล้วก็กลิ่นด้วยนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่ส่งเสริมเรื่องของผลไม้ในพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้บ้านเราด้วยรวมถึงจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศด้วยนะคะมากันต่ออีกหนึ่งข่าวค่ะสถานีรถไฟชุมพรมีการจัดฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟเพื่อเสริมความปลอดภัยในการทำงานค่ะโดยเรื่องนี้นายสกุลดำรงเกียรติกุลค่ะรองผู้ราชการจังหวัดชุมพรก็ไปเป็นประธานในการฝึกซ้อมกิจกรรมดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้เนี่ยก็มีความสำคัญเนาะเนื่องจากเหตุระคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินรวมไปถึงการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานค่ะการเตรียมความพร้อมแล้วก็การฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องจึงถือเป็นแนวทางสำคัญในการลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการฉุกเฉินนะคะได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีซึ่งสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้นอกจากผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิงและการควบคุมเพลิงเบื้องต้นแล้วนั้นนะคะยังได้ฝึกทักษะด้านการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินการมีสติการตัดสินใจอย่างเหมาะสมการอพยพหนีไฟการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งสถานที่ทำงานแล้วก็ชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ จากจังหวัดชุมพรค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อในจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังคะนครศรีเมื่อวานนี้ค่ะผู้ว่าให้การต้อนรับองคมนตรีผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้เรื่องนี้ค่ะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะให้การต้อนรับนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งช่วงเนาะก็จะมีการรับปริญญาเนี่ยของปีการศึกษาปี67ถึง68อ่ะนะคะระหว่างวันที่9ถึง10กันยายนนี้เนาะจำนวนทั้งสิ้นกว่า 9,013 รายนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของในพื้นที่กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังซึ่งประเด็นนี้เองค่ะก็มีเรื่องของรองวิทยาค่ะรองผู้ว่าวิทยานะคะก็มีการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และก็พัฒนาเมืองเก่านครศรีธรรมราชครั้งที่2ปี69ค่ะนำโดยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ราชการจังหวัดค่ะได้เป็น ประธานในการประชุมเรื่องของการอนุรักษ์และก็พัฒนาเมืองเก่านครศรีธรรมราชนะคะซึ่งที่ประชุมเนาะก็ได้มีการแจ้งเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกนะคะโดยแนวคิดการขับเคลื่อนเริ่มดำเนินการในปี2552เป็นต้นมาและได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดค่ะซึ่งถือเป็นจุดหลักสำคัญของเมืองเก่านครศรีธรรมราชที่ควรเขาเรียกว่าควรค่าแก่การยกย่องแล้วก็อนุรักษ์ในฐานะเมืองมรดกอารยะที่มีชีวิตที่ทรงคุณค่าในระดับชาติและก็นานาชาติค่ะนอกจากนี้ค่ะได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์และก็พัฒนาเมืองเก่าอธิการบรรจุในแผนแม่บทนะคะการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฐานพระสยมโดยวางแผนก่อสร้างอาคารคลุมโบราณสถานพร้อมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ค่ะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี71ด้วยแล้วก็ได้มีการรับทราบเรื่องของโครงการในเขตบริเวณเมืองเก่าแล้วเสร็จนะคะอธิโครงการพัฒนาสถานโบราณสถานหอพระสูงหรือว่าพระวิหารสูงซึ่งดำเนินการบูรณะแล้วเสร็จในปีงบปี69โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารค่ะเทศกาลของร้อยเมืองคอนบริเวณย่านท่าวังและก็ตลาดชุมชนท่ามอนค่ะรวมถึงมีการเสนอชื่อคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนรองศาสตราจารย์ดร.วิทูลเวชประสิทธิ์ที่ถึงแก่กรรมนะคะมาเป็นร่วมเนาะในคณะกรรมการก็คือจะได้เป็นรองศาสตราจารย์ดร.วิรุฒถิ่นนครค่ะคณบดีของสำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยเป็นคณะอนุกรรมการต่อไปนั่นเองค่ะครบถ้วนจังหวัดนครคุณผู้ฟังขามาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้มีหลากหลายข่าวเกิดขึ้นเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังขาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันก่อนนะคะในเรื่องของจังหวัดค่ะได้มีการเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมค่ะการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุดค่ะนำโดยนายจุมพจน์วรรณชาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการเตรียมความพร้อมดังกล่าวนะคะในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยนะคะซึ่งการครั้งนี้เนาะก็ถือว่าเป็นการหารือและก็ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นโดยจะมีการติดตามความคืบหน้าและก็กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปเพื่อให้การจัดงานเนาะเป็นในส่วนของจังหวัดเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรตินั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้จังหวัดค่ะได้มีการติดตามเรื่องของการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลด้วยเรื่องนี้นำโดยนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ร่วมติดตามผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องของนโยบายที่ดินนะคะพร้อมพิจารณาในประเด็นสำคัญค่ะอธิการรับรองรายชื่อประชาชนผู้ครอบครองที่ดินทำกินในที่ดินของรัฐในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเนี่ยได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐตั้งแต่ปี58เป็นต้นมาซึ่งสำนักงานที่ดินของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ลงพื้นที่ไปสำรวจข้อมูลแล้วก็เสนอให้มีการพิจารณารับรองรายชื่อไปแล้วบางส่วนแต่ปรากฏว่ายังมีผู้ที่ไม่ได้มาแสดงตนค่ะเพื่อทำแบบสำรวจแล้วก็ยืนยันข้อมูลซึ่งปัจจุบันก็ได้มีราษฎรที่มีชื่อตามบัญชีเนาะมาทำแบบสำรวจแล้วก็ยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะคะในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 8กลุ่มป่าสงวนแห่งชาติค่ะรวมทั้งสิ้น230แปลงแบ่งเป็นประเภทที่1ก็คือชื่อตรงแปลงตรงนะคะ198แปลงและประเภทที่2ก็คือชื่อไม่ตรงแปลงตรงเนี่ยกรณีทายาท32แปลงค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ประชุมค่ะมีการพิจารณาจัดสรรที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐในพื้นที่บ้านป่าป่าบ้านหมากแล้วก็ป่าปากพังอ่ะนะคะรวมถึงที่ตำบลไซทองแล้วก็ที่ตำบลคลองน้อยตำบลชัยบุรีด้วยค่ะกรณีจัดสรรที่ดินใหม่ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการได้รับสิทธิ์จัดสรรเนี่ยจำนวน14รายพิจารณาแนวทางกรณีราษฎรยื่นเรื่องทุนเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการปลูกป่าคืนธรรมชาติค่ะรวมถึงโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องเนาะเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ถูกต้องตามระเบียบทางราชการเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทุกฝ่ายอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะจังหวัดมีการขับเคลื่อนเรื่องของพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการมุ่งสู่การสร้างสังคมที่เท่าเทียมแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะนำโดยนายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นประธานในการเรื่องดังกล่าวนะคะที่พม.เนาะมีการจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการค่ะพร้อมติดตามการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืมเงินกองทุนนะคะที่ได้รับอนุมัติในปีงบ68เนี่ยจำนวน17รายติดตามเรื่องของสถานการณ์คนพิการค่ะเรื่องของการใช้จ่ายเงินกองทุนต่างๆเพื่อพัฒนาชีวิตคนพิการนะคะรวมถึงกรอบวงเงินต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะซึ่งเรื่องของกองทุนส่งเสริมแล้วก็พัฒนาเองเป็นกลไกสำคัญอันนึงในการส่งเสริมให้กับคนพิการเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงดูตนเองแล้วก็ครอบครัวค่ะลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายองค์กรคนพิการให้มีความเข้มแข็งสามารถดูแลแล้วก็คุ้มครองสิทธิของคนพิการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่เท่าเทียมแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะในเรื่องของเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจับมือกับสมาคมการค้าปุ๋ยแล้วก็ธุรกิจเกษตรไทยนะคะจัดเวทีเสริมสร้างความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนค่ะเพื่อหวังเพิ่มผลผลิตและก็คุณภาพสู่การสร้างความมั่นคงทางรายได้อย่างยั่งยืนเรื่องนี้นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมาเปิดโครงการเพิ่มความรู้ทุเรียนว่าด้วยธาตุอาหารและก็การจัดการศัตรูพืชค่ะซึ่งมีการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นด้วยที่จังหวัดเองนะคะถือเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกทุเรียนสำคัญของไทยมีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 140,000 ไร่ปริมาณผลผลิตกว่า 12,313 ตันออกสู่ตลาดในช่วงมิถุนายนถึงสิงหาคมและในเดือนกันยายนนี้ก็ถือเป็นช่วงที่เกษตรกรจะต้องบำรุงรักษาต้นทุเรียนให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์และถูกหลักวิชาการซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงต้องจัดการโครงเรื่องของโครงการเพิ่มความรู้เกษตรกรเนี่ยให้เกษตรกรได้มีความรู้นะคะแล้วก็นำไปจัดการกับสวนทุเรียนของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะด้านนายกล้านรงค์รองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็กล่าวค่ะว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อแล้วก็สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นอย่างมากมีมูลค่ารวมกว่า 7,000 ล้านบาทต่อปีดังนั้นการเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกรหลังการเก็บเกี่ยวเนาะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้รู้วิธีการบำรุงรักษาต้นทุเรียนค่ะซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่เป็นทุนทรัพย์ในการเลี้ยงชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้มีความคุณภาพเนาะมากขึ้นด้วยสร้างความมั่นคงทางรายได้อีกด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังขาคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ปิดท้ายเนาะข่าวสารในพื้นที่จังหวัดค่ะมีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่หรือว่า New GM ขออภัยค่ะ GFMIS ไทยนะคะช่วงสิ้นปีงบ69เนาะนำโดยทางด้านของนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้นั่งหัวโต๊ะร่วมประชุมแล้วก็ติดตามในเรื่องนี้ด้วยค่ะซึ่งโครงการนี้ก็จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะคะกับการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้มีความรู้ความเข้าใจและก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะซึ่งการอบรมในครั้งนี้เนาะก็เป็นการติดอาวุธให้ความพร้อมเป็นการถ่ายทอดการระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่หรือว่า New GM ขออภัยค่ะ GFMIS ไทยควบคู่กับการแนวทางทางการเงินไว้เปิดเรื่องปีนะคะการขยายเวลาระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบ EGP และการดำเนินงานบัญชีในช่วงสิ้นปีงบประมาณด้วยนั่นเองค่ะซึ่ง เป็นโครงการดีๆที่ติดเรื่องของให้การบริหารจัดการภาครัฐเนาะหรือการเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยได้อย่างถูกต้องโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถจะขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดแล้วก็เป็นรูปธรรมต่อไปนั่นเองค่ะทิ้งท้ายอีกหนึ่งข่าวสารในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังคะเนื่องจากมีการคาดการณ์จากองค์การพยากรณ์อากาศโลกนะคะได้มีการคาดการณ์ว่าเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะจะส่งผลกระทบหนักเหมือนกันในปีนี้แล้วก็รุนแรงกว่าที่เคยถูกบันทึกมาคาดว่าจะอิงเวลายาวนานไปถึงประมาณกุมภาพันธ์ปี70เลยล่ะค่ะสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้มีการลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำเกษตรกรสำรองแหล่งน้ำนะคะเรื่องนี้ค่ะนายเอกพงษ์หงพลึกค่ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้เปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้เกษตรกรไม่สามารถรับมือเรื่องของฝนที่มันทิ้งช่วงนานเนาะทำให้เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถรับมือได้หรือว่ารับมือได้ไม่ทันท่วงทีอธิการสำรองน้ำไม่เพียงพอการบริหารจัดการสวนไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตผลผลิตแล้วก็รายได้ซึ่งบางรายอาจจะเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้มีทุนในการประกอบอาชีพมากนักค่ะอาจจะต้องเลิกการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้สภาเกษตรจึงได้ลงพื้นที่แล้วก็ให้คำแนะนำเกษตรกรสำรองแหล่งน้ำรวมทั้งมีการเปิดศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือเชื่อมโยงเกษตรกรที่มีความเดือดร้อนนะคะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็เอาเรื่องนี้มาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังคะครบถ้วนข่าวสารค่ะในพื้นที่จังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในระดับประเทศกันต่ออีกสักเล็กน้อยคุณผู้ฟังข่าววันนี้เองค่ะนายกค่ะได้ไปปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะผู้นำนานาประเทศณพระราชวังหลวงกรุงออสโลค่ะหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮารอนที่5นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกได้กล่าวค่ะว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารอนที่5แห่งนอร์เวย์ค่ะในเมื่อวานนี้นะคะ9กันยายนปี69เนาะที่กรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ค่ะเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณ 5:00 นน่ะนะคะ 5:30 นตอนเย็นตามเวลาท้องถิ่นเนาะนายกก็ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการที่พระราชวังหลวงค่ะกรุงออสโลพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะประมุขแห่งรัฐพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแหละแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮารอลด์ที่5นะคะทั้งนี้ค่ะงานเลี้ยงรับรองเนี่ยมีขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพณมหาวิหารออสโลโดยสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ทรงเป็นเจ้าภาพรับรองพระราชอาคันตุกะและแขกผู้มีเกียรติที่มาจากต่างประเทศนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะรวมถึงมากันต่อเนาะเมื่ ช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองก็สะเทือนวงการพระเหลืองอีกแล้วคุณผู้ฟังคะหลังจากที่ CIB ค่ะไปควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดอยุธยาเนาะซึ่งเป็นต้นตำรับเหรียญเหนือเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามค่ะตามหมายจับศาลอาญาหลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดเป็นของตนกว่า92ล้านบาทเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะก็พระเนี่ยก็ได้ถูกจับกุมในพื้นที่ของจังหวัดอยุธยาค่ะโดยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและก็ประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะคะในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติแล้วก็ละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือว่าทุจริตรวมถึงเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินนั่นเองคุณผู้ฟังคะก็เป็นการที่เหมือนเบียดบังเนาะพฤติกรรมคือเป็นการเบียดบังเงินวัดเนี่ยมาเป็นของตนค่ะแล้วก็นำเงินเหล่านี้ไปมอบให้กับสีกาเพื่อแปลงสภาพ แล้วก็อำพรางในชื่อของบุคคลอื่นนะคะอ่ะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อเรื่องนี้อาจจะมีการขยายผลต่อไปวัดอื่นๆด้วยหรือไม่เรื่องนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ยังคงต้องติดตามแล้วก็เจ้าหน้าที่ยังคงทำงานเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังคะขณะที่วันนี้ค่ะพิจารณางบสภามีการพิจารณางบนะคะในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4เนาะวันนี้เริ่มที่มาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เป็นการพิจารณาร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปี2570วงเงินกว่า 3.788 ล้านล้านบาทค่ะในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4หลังประธานสภาสั่งการประชุมสั่งพักนะคะเมื่อวานนี้คือช่วงไม่ใช่เมื่อวานเมื่อช่วงตี2ที่ผ่านมานี่เองค่ะซึ่งที่ประชุมก็พิจารณาถึงมาตรา26งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมจากทั้งหมด41มาตราสำหรับวันนี้ก็มาต่อที่มาตรา27ค่ะส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกวงเงินกว่า 41,900 ล้านบาททั้งนี้ค่ะที่ประชุมจะพิจารณาร่างพรบ งบประมาณปี70ต่อเนื่องตามวาระตามมาตราในวาระที่2ให้แล้วเสร็จจากนั้นจะพิจารณาต่อในวาระที่3เมื่อผ่านความเห็นชอบก็จะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาตามลำดับต่อไปนั่นเองค่ะปิดท้ายข่าวสารในรายการของเราด้วยเรื่องของความเคลื่อนไหวสงครามอิหร่านแล้วก็สหรัฐกันบ้างนะคะล่าสุดผู้นำสหรัฐได้ออกมาระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะโดยเรื่องนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์นะคะกับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูส์ค่ะระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรครีพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสนะคะเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์อาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรคเนี่ยมีการสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรสด้วยนั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารในรายการคุยข่าวก้องมงของเราคุณผู้ฟังขา 9:58 นาทีแล้วนะคะวันนี้ค่ะมุกออนปวีวงวชิราพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคจากทั้ง6สวทในพื้นที่ภาคใต้ตำบลของเราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกับรายการคุยข่าว9โมงกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบเพื่อมาสอบปากคำเพิ่มเติมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากการปรากฏคลิปและพยานหลักฐานที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการไม่เหมาะสมภายในกุฏิโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นพื้นที่ภายในวัดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นพบว่ามีการเสพเมถุนและเชื่อว่านำเงินวัดไปเปสีกาหลังตรวจค้นเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวเจ้าอาวาสมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เร่งตรวจสอบหลังมีประชาชนพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนพบปลาต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมได้สั่งการให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจสอบในทันทีแม้เบื้องต้นผลตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จะไม่เจอปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำแต่จากการตรวจสอบปลาที่ประชาชนนำมาแสดงและยืนยันว่าพบในพื้นที่เขื่อนลำปาวเป็นปลาหมอคางดำจริงจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ยกระดับการตรวจค้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนและห้ามปล่อยปะละเว้นเด็ดขาดด้านนายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีคำสั่งให้ฝ่ายปกครองท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนเร่งสำรวจและปราบปรามอย่างจริงจังและเด็ดขาดแล้วทั้งนี้เชื่อว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้และขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้เฝ้าระวังร่วมกันจังหวัดสตูลยกระดับการป้องกันผ่านระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
7: นายคณิคคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนผ่านการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลเพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานงานที่ชัดเจนเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด196แห่งครอบคลุม7อำเภอสำรวจเครื่องจักรกลและทรัพยากรพร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอดจนการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง3ปีมีพื้นที่เสี่ยง7อำเภอ36ตำบล261หมู่บ้าน20ชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลย้ำอีกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุซึ่งมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนมีแผนมีการซักซ้อมมีเครื่องมือและทรัพยากรและหน่วยงานที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหากมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดพายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะและคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz ค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถรับชมรายการของเราได้ด้วยระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์ค่ะและยังติดตามได้ผ่านทาง Facebook Live นะคะรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยค่ะในเพจของสวทชุมพรนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ค่ะว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะมาอัปเดตคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังคะมีประเด็นจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะเดินหน้า100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัยค่ะเพิ่มโอกาสเด็กเข้าถึงคาร์ซีทลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะแล้วก็ทางสบยช.ค่ะออกมาเตือนภัยพอดผสมยาเสพติดนะคะอย่าคิดว่าแค่ลองเสี่ยงหมดสติหัวใจวายถึงเสียชีวิตได้เลยค่ะผู้ฟังค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารทั้ง2เรื่องนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฟังอ่าวไทยกันในวันนี้นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะมาติดตามบทความดีๆนะคะบทความในเรื่องราวของเมื่อแม่ต้องติดคุกพร้อมลูกมรดกที่ยิ่งใหญ่อาจไม่ใช่เพียงตัวบทกฎหมายแต่คือคำถามนะคะว่าเด็กเหล่านี้ใครจะดูแลนั่นเองค่ะเมื่อแม่นะคะต้องก้าวเข้าสู่เรือนจำสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบเพียงแค่ชีวิตของผู้กระทำความผิดนะคะแต่ยังส่งผลต่อเด็กที่ไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นนะคะหรือว่ากระทำความผิดใดๆโดยเฉพาะเด็กเล็กที่จะต้องติดตามมารดาเข้าไปอยู่ชีวิตในหลังกำแพงเรือนจำนะคะหรือว่าเด็กที่ต้องเผชิญกับการพัดพรากจากแม่ในช่วงวัยที่กำลังต้องการความรักและการดูแลมากที่สุดค่ะประเด็นสำคัญนี้นะคะเป็นสิ่งที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีศิรพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญมาตลอดเลยค่ะจากการเสด็จเยี่ยมเรือนจำและทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงรวมไปถึงเด็กที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในเรือนจำค่ะพระองค์ทรงตั้งคำถามสำคัญค่ะว่าแล้วเด็กเหล่านี้ใครจะดูแลคำถามดังกล่าวนะคะได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการผลักดันแนวทางคุ้มครองและการดูแลผู้ต้องขังหญิงตลอดไปจนเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการต้องโทษของมารดานั่นเองค่ะซึ่งแนวคิดดังกล่าวนะคะนำไปสู่การผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลนะคะว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงโดยให้ความสำคัญกับความแตกต่างด้านเพศด้านสภาพร่างกายความเป็นแม่และรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนะคะโดยเฉพาะเด็กที่มารดาเป็นผู้ต้องขังนั่นเองหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่เพียงคำถามค่ะว่าผู้หญิงเหล่านี้ควรได้รับโทษอย่างไรแต่รวมถึงคำถามนะคะว่าเด็กที่ติดตามแม่เข้าเรือนจำจะมีชีวิตอย่างไรค่ะเด็กที่เข้าเยี่ยมแม่ในเรือนจำควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมขณะที่การตัดสินใจเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรโดยเฉพาะมารดาที่มีลูกเล็กนะคะก็ควรที่จะคำนึงถึงประโยชน์แล้วก็ความเป็นอยู่ของเด็กเป็นสำคัญด้วยนั่นเองค่ะข้อกำหนดกรุงเทพนะคะไม่ได้มองโทษเพียงแค่ในมิติของผู้กระทำผิดค่ะแต่เปิดมุมมองให้สังคมได้เห็นว่าการจำคุก1คนเนี่ยอาจจะส่งผลต่อชีวิตของอีกหลายคนเลยโดยเฉพาะเด็กที่ไม่ได้ทำความผิดนะคะในบางกรณีควรพิจารณามาตรการทางเลือกแทนการจำคุกเพื่อไม่ให้เด็กนะคะต้องสูญเสียโอกาสในการเติบโตท่ามกลางครอบครัวโดยไม่จำเป็นเองค่ะมรดกที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีศิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงทิ้งไว้นะคะจึงอาจไม่ได้หมายถึงแค่เพียงการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในเรือนจำค่ะแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดของสังคมให้มองคนตัวเล็กๆนะคะที่อยู่เบื้องหลังการลงโทษและตระหนักค่ะว่าเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเติบโตอย่างปลอดภัยได้รับการดูแลไม่ควรต้องรับโทษจากความผิด

0: ที่ตนเองไม่ได้ก่อนะคะและบางทีค่ะมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์อาจไม่ใช่ตัวบทกฎหมายแต่คือคำถามที่พระองค์ทรงกล้าถามในวันที่ไม่มีใครถามนะคะว่าเด็กเหล่านี้ล่ะใครจะดูแลนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆนะคะในบทความเมื่อแม่ต้องติดคุกพร้อมลูกมรดกที่ยิ่งใหญ่อาจไม่ใช่เพียงตัวบทกฎหมายแต่คือคำถามว่าแล้วเด็กเหล่านี้ล่ะใครจะดูแลนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เดินหน้า100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัยค่ะเพื่อโอกาสเด็กเข้าถึงคาซีลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
2: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
1: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
2: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
1: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
2: เป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเงินตัด
1: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
2: ครับ
3: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
1: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
2: รับสักเลยไหมครับท่าน
4: ไม่อะครับ
3: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับทางมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
5: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
6: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆเขาอยากวิ่งเข้าหา
7: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
8: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
9: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารจากทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะเดินหน้า100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัยเพิ่มโอกาสเด็กเข้าถึงคาซีทลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะเดินหน้าโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันค่ะเพิ่มโอกาสให้เด็กและครอบครัวได้เข้าถึงที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือว่าคาซีทนะคะโดยเฉพาะครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายพร้อมกับสร้างรับรู้ความเข้าใจนะคะให้แก่เด็กพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลือกใช้แล้วก็การติดตั้งคาซีทอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนนั่นเองค่ะซึ่งตามกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังค่ะเด็กอายุไม่เกิน6ปีหรือว่ามีส่วนสูงไม่เกิน135ซมจะต้องใช้ที่นั่งนิรภัยนะคะขณะโดยสารรถยนต์แต่หลายครอบครัวก็ยังคงมีข้อจำกัดค่ะทั้งด้านความรู้ด้านค่าใช้จ่ายเนื่องจากคาซีทก็มีราคานะคะประมาณ 4,000 ถึง 10,000 บาทเลยทีเดียวนะคะทางของกรมควบคุมโรคก็เลยร่วมมือกับทางสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะในการจัดตั้งธนาคารที่นั่งนิรภัยโรงพยาบาลพร้อมกับการให้ความรู้ผ่านคลินิกฝากครรภ์แล้วก็คลินิกเด็กนะคะพร้อมกับเริ่มนำร่องในโรงพยาบาล6แห่งด้วยกันก่อนจะขยายผลในปี2569นะคะก็ครอบคลุม77จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองการใช้คาซีทอย่างถูกต้องค่ะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของเด็กเล็กนะคะได้ถึงร้อยละ70เลยทีเดียวและลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนโดยโครงการก็จะเปิดรับบริจาคคาซีททั้งของใหม่แล้วก็ของที่ใช้แล้วที่ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะคะเพื่อการนำมาตรวจสอบแล้วก็ส่งต่อให้กับครอบครัวที่มีความจำเป็นนั่นเองค่ะซึ่งก็มีคาซีทอยู่เข้าสู่ระบ ุบแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่719ตัวด้วยกันค่ะส่งต่อให้กับประชาชนแล้ว447ตัวและตอนนี้ก็คงเหลือพร้อมให้บริการอยู่ที่272ตัวด้วยกันนะคะพร้อมกับการพัฒนาคาร์ซีทแดชบอร์ดนะคะเพื่อการติดตามข้อมูลและการจัดสรรที่นั่งนิรภัยให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งประชาชนค่ะสามารถร่วมส่งต่อความปลอดภัยด้วยการบริจาคคาร์ซีทได้ผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทางกรมควบคุมโรคศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศแล้วก็ที่ทำการไปรษณีย์รวมไปถึงศูนย์บริการแฟลชช็อปแพลตฟอร์มลาล่ามูฟแล้วก็สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมชินูปถัมภ์นะคะเพื่อการร่วมกันสร้างความปลอดภัยและลดความสูญเสียของเด็กไทยบนท้องถนนนั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้เดินหน้าสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กไทยบนท้องถนนผ่านโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันนะคะพร้อมกับมุ่งเพิ่มโอกาสให้เด็กได้เข้าถึงที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือว่าคาร์ซีทนั่นเองค่ะโดยเฉพาะสำหรับครอบครัวนะคะที่มีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลือกใช้แล้วก็การติดตั้งคาร์ซีทอย่างถูกต้องนะคะหวังเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตของเด็กจากอุบัติเหตุทางถนนนั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมเทศกาลโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยมีทางผู้บริหารกรมควบคุมโรคสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือว่าสสส.ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยแล้วก็ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับเด็กแล้วก็ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์นิรภัยในรถยนต์อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะกฎหมายก็กำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีหรือเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรนะคะต้องใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กขณะที่โดยสารรถยนต์นะคะซึ่งก็เป็นมาตรการสำคัญเลยในการป้องกันลดความรุนแรงนะคะจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังขาในทางปฏิบัติก็ยังคงพบว่าหลายครอบครัวเนี่ยนะคะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเข้าถึงคาร์ซีททั้งในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานตลอดไปจนภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเนื่องจากคาร์ซีทเนี่ยที่ได้มาตรฐานก็ต้องมีราคาประมาณอยู่ที่ 4,000 ไปจนถึง 10,000 บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเลยสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายในหลายๆด้านนะคะด้วยเหตุนี้เองค่ะทางของกรมควบคุมโรคก็เลยมีการร่วมมือกับทางสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะจัดทำโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันนะคะเพื่อการสร้างระบบสนับสนุนให้ครอบครัวเนี่ยได้สามารถเข้าถึงคาร์ซีทได้อย่างง่ายขึ้นโดยใช้โรงพยาบาลเป็นกลไกสำคัญเลยในการให้ความรู้แล้วก็ส่งต่ออุปกรณ์นิรภัยไปยังครอบครัวที่มีความจำเป็นเองโดยโครงการดังกล่าวค่ะดำเนินงานทั้งในด้านของการสร้างความรู้แล้วก็การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์นะคะโดยทางโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะให้ความรู้แก่ทางพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้ผ่านคลินิกฝากครรภ์คลินิกเด็กนะคะเพื่อการเตรียมความพร้อมเลยตั้งแต่ก่อนที่จะเด็กแรกเกิดเลยค่ะรวมไปถึงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับการใช้คาร์ซีทวิธีการเลือกให้เหมาะสมกับช่วงวัยนะคะน้ำหนักส่วนสูงของตลอดไปจนการติดตั้งแล้วก็การใช้งานอย่างถูกวิธีนะคะและนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังขาก็ยังมีการจัดตั้งธนาคารที่นั่งนิรภัยภายในโรงพยาบาลด้วยนะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคการคัดกรองการตรวจสอบสภาพแล้วก็ส่งต่อคาร์ซีทให้กับครอบครัวที่มีความจำเป็นนะคะโดยการมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกับลดข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายและครอบครัวนั่นเองโดยโครงการเริ่มต้นนะจากการนำร่องในโรงพยาบาล6แห่งด้วยกันก่อนจะขยายผลในปีนี้นะคะก็ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อการสร้างเครือข่ายธนาคารที่นั่งนิรภัยระดับประเทศและทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยได้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งการดำเนินโครงการนะคะไม่ได้มุ่งเพียงแค่การแจกหรือว่าการส่งต่อคาซีทเท่านั้นนะคะผู้ฟังคะแต่ยังให้ความสำคัญกับการใช้งานอย่างถูกต้องด้วยเพราะแม้ว่าครอบครัวเนี่ยจะมีคาซีทนะคะแต่หากติดตั้งไม่ถูกวิธีหรือว่าเลือกอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับเด็กก็อาจจะไม่ได้ป้องกันการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองดังนั้นค่ะการให้ความรู้กับพ่อกับแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนนนะคะก็พบว่าการใช้คาซีทอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของเด็กเล็กจากอุบัติเหตุทางถนนได้ถึง70%เลยทีเดียวค่ะผู้ฟังคะและยังช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บได้อย่างมีนัยสำคัญด้วยจึงก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญเลยที่จะสามารถช่วยปกป้องชีวิตแล้วก็ดูแลสุขภาพของเด็กระหว่างการเดินทางได้นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับธนาคารที่นั่งนิรภัยนะคะก็เปิดรับบริจาคคาซีททั้งของใหม่แล้วก็ของที่ใช้แล้วที่ยังอยู่ในสภาพดีนะคะเพื่อการนำไปเข้าสู่กระบวนการคัดกรองการตรวจสอบสภาพก่อนจะส่งให้กับครอบครัวที่มีความจำเป็นจะต้องใช้นะคะโดยจะต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยและสภาพของอุปกรณ์เป็นสำคัญด้วยเพื่อให้มั่นใจเลยค่ะว่าคาซีทที่ส่งต่อเนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันค่ะผู้ฟังขาโครงการก็ยังนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการโดยการพัฒนาคาซีทแดชบอร์ดนะคะสำหรับการติดตามข้อมูลการรับบริจาคแล้วก็การให้บริการในระดับโรงพยาบาลระดับจังหวัดแล้วก็ประเทศด้วยนะคะก็ทำให้สามารถมองเห็นข้อมูลการรับแล้วก็การส่งต่อคาซีทได้อย่างเป็นระบบเลยและยังสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการจัดสรรอุปกรณ์ให้มีการสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ด้วยซึ่งตอนนี้ก็พบว่ามีคาซีทอยู่ในระบบแล้วนะคะ719ตัวด้วยกันในจำนวนนี้ส่งต่อให้กับประชาชนแล้ว447ตัวนะคะแล้วยังมีคาซีทที่คงเหลือพร้อมที่จะให้บริการอีก272ตัวด้วยกันก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าการมีส่วนร่วมของทั้งประชาชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายในการส่งต่ออุปกรณ์นิรภัยให้ครอบครัวที่มีความจำเป็นนั่นเองค่ะแล้วนอกจากช่วยให้เด็กสามารถเข้าถึงคาซีทแล้วนะคะโครงการก็ยังมีเป้าหมายในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการเดินทางด้วยโดยเฉพาะในการส่งเสริมพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็สมาชิกในครอบครัวนะคะให้เห็นความสำคัญของการใช้อุปกรณ์นิรภัยในทุกครั้งที่เดินทางเลยรวมไปถึงการคาดเข็มขัดนิรภัยให้ถูกต้องนะคะซึ่งก็เป็นพฤติกรรมพื้นฐานเลยที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนได้นั่นเองค่ะซึ่งองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยนะคะก็ได้ชื่นชมการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขโดยมองว่าโครงการดังกล่าวค่ะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยในการเพิ่มการใช้อุปกรณ์นิรภัยภายในรถยนต์นะคะและส่งเสริมพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของประชาชนซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายในการลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ถึง50%ภายในปี2573นะคะซึ่งการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนะคะไม่ได้หน้าที่ของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะคะแต่เป็นการรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนเลยตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ภาคเอกชนองค์กรด้านความปลอดภัยบนท้องถนนตลอดไปจนประชาชนทั่วไปนะคะเพราะว่าอุปกรณ์1ชิ้นเนี่ยอาจจะมีความหมายต่อชีวิตของเด็ก1คนแล้วก็อาจจะช่วยครอบครัว1ครอบครัวให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นย่อมที่จะเป็นการลงทุนที่มีคุณค่าได้ในระยะยาวนั่นเองนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ขอเชิญชวนประชาชนในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการส่งต่อความปลอดภัยด้วยการบริจาคคาซีทที่ยังอยู่ในสภาพที่ดีเพื่อการนำไปเข้าสู่ระบบธนาคารที่นั่งนิรภัยนะคะและการส่งต่อให้กับครอบครัวที่มีความจำเป็นค่ะโดยการบริจาคผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทางกรมควบคุมโรคนะคะหรือว่าศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศที่ทำการไปรษณีย์ไทยศูนย์บริการแฟลชช็อปแพลตฟอร์มลาล่ามูฟและสุดท้ายก็คือสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นั่นเองโดยการบริจาคคาซีทเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่การส่งต่อสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะแต่คือการส่งต่อโอกาสในการปกป้องชีวิต การลดความสูญเสียบนท้องถนนเพราะว่าเด็กทุกคนควรที่จะมีโอกาสในการเดินทางอย่างปลอดภัยและทุกครอบครัวก็ควรที่จะได้รับโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์นิรภัยที่จำเป็นด้วยนะคะโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญเลยในการเชื่อมโยงทางภาครัฐทั้งโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายแล้วก็ประชาชนนะคะในการร่วมกันสร้างระบบปลอดภัยสำหรับเด็กได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยตั้งแต่การให้ความรู้การรับบริจาคการตรวจสอบอุปกรณ์การส่งต่อไปจนถึงการติดตามข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลนะคะเป้าหมายสำคัญเลยก็คือการลดความเสี่ยงจากความรุนแรงบนท้องถนนพร้อมกับการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กนะคะทางนี้ก็เพื่อให้การเดินทางของเด็กไทยทุกคนเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นและยังนำสังคมไปให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุและการรักษาชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้า100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัยเพื่อโอกาสเข้าถึงคาร์ซีทลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารของทางสบยช.ได้ออกมาเตือนภัยพอร์ตผสมยาเสพติดนะคะอย่าคิดว่าแค่ลองเสี่ยงหมดสติหัวใจวายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: ้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธารอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีพระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นจึงเป็นที่มาของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้เริ่มจากการสร้างเขื่อน2แห่งคือเขื่อนทุ่งเพนหรือเขื่อนบนสร้างปิดคลองทุ่งเพนทำให้เป็นอ่างเก็บน้ำที่จุน้ำได้ 534,000 ลูกบาศก์เมตรก่อนจะชักน้ำผ่านอุโมงค์ความยาว 5,955 เมตรมายังโรงไฟฟ้าเหนือเขื่อนพลวง
1: ผ่านน้ำผ่านท่อส่งน้ำมายังโรงไฟฟ้านี้นะครับมายังเครื่องกังหันน้ำนะครับมาหมุนเครื่องกังหันน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหลังจากผ่านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วนะครับน้ำที่ผ่านเครื่องกังหันน้ำนะครับจะไหลลงสู่เขื่อนพวงเพื่อกักเก็บน้ำไว้บริหารการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับการเกษตรและการประปา
0: สิ่งสำคัญที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในเรื่องผลไม้นอกจากผืนดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุแล้วการบริหารจัดการน้ำของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพนที่ส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม4ตำบลในเขตอำเภอเขาคิดชะกูดและอำเภอมะขามรวมพื้นที่ทั้งหมดราว 108,000 ไร่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในเรื่องของการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ
2: ของน้องไม้ก็ได้ใช้กันทุกปูนะของตะบนพวงเรื่องการน้ำที่ว่าจะแล้งจะแห้งเนี่ยส่วนน้อยมากเรายังไปช่วยเหลือตะบนอื่นปูอื่นอีกนะนั่นนะแต่เศรษฐกิจเราก็ดีนะครับก็ปลูกอะไรมันก็งอกงามดี
0: นอกจากนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานยังส่งเสริมพลังงานน้ำระดับชุมชนพร้อมเตรียมแผนโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำกลางเขื่อนพลวงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

0: เมื่อคุณดื่ม
1: ไปก่อนเว
0: ้
1: ย
0: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
2: เฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้ว
3: อีกไกลวะ
1: เฮ้ย

0: ะทำให้สมองตอบสนองช้าลง
1: เอายังไงเนี่ยท้ายรถอ่ะ
2: รถมาแล้วรถมาแล้ว
1: ยังจะดื่มอีกเหรอ

0: ำให้ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: มันขับเรียบร้อยไปปะวะ
1: เออวัดปะล่ะ
3: วัดเด
4: ้วัดเลย
1: วัดก็วัดนี่
0: เหล้าทำให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส.
5: พี่น้องต้องรู
6: ้กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะคุณฟังขามาติดตามในประเด็นข่าวสารจากทางสบยช.นะคะได้ออกมาเตือนภัยพอร์ตผสมยาเสพติดอย่าคิดว่าแค่ลองนะคะเสี่ยงหมดสติหัวใจวายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะกรมการแพทย์โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีค่ะได้ออกมาเตือนประชาชนนะคะโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้หลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าพอตนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มารวมไปถึงพอตซอมบี้ด้วยนะคะเนื่องจากผู้ใช้ก็อาจจะไม่ทราบว่าภายในน้ำยานี้นะคะมีการผสมยาหรือว่าสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทชนิดใดหรือในปริมาณแค่ไหนนะคะหลังจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบตัวอย่างของกลางหัวพอตนะคะที่บรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็มีการผสมเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคอไรด์แล้วก็เอโทมิเดตร่วมกันนะคะนับเป็นการตรวจพบสารทั้ง2ชนิดที่ผสมอยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกเลยค่ะการได้รับสารดังกล่าวร่วมกันนะคะก็อาจจะก่อความเสี่ยงต่ออาการหมดสติหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจวายเฉียบพลันและในบางรายที่รุนแรงก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะเอโทมิเดตนะคะก็เป็นการนำยาสลบที่ใช้ทางการแพทย์เนี่ยหากได้รับเข้าสู่ร่างกายอย่างไม่เหมาะสมก็อาจจะทำให้ง่วงซึมรุนแรงหายใจช้าลงความดันโลหิตต่ำสับสนหมดสติแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะขณะที่เม็ดแอมเฟตามีนนะคะก็จะกระตุ้นระบบประสาทการทำงานของหัวใจก็อาจจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ผู้ปกครองควรที่จะหมั่นสังเกตบุตรหลานนะคะว่าหากพบพอตหรือว่าอุปกรณ์แปลกๆมีอาการมึนงงซึมเดินเซใจสั่นนอนไม่หลับหรือว่าอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมมีความเปลี่ยนแปลงก็ควรที่จะพูดคุยด้วยความเข้าใจนะคะไม่ตำหนิหรือว่าข่มขู่นะคะและสามารถขอคำปรึกษาได้ตั้งแต่ระยะแรกเลยหากหลังมีอาการมึนงงซึมใจสั่นหมดสติเจ็บหน้าอกหายใจผิดปกติหรือว่าชักนะคะก็ควรที่จะนำส่งสถานพยาบาลทันทีไม่ควรที่จะดูอาการนะคะทั้งนี้ก็ผู้ประสบปัญหาเกี่ยวกับยาหรือว่าสารเสพติดก็สามารถขอคำปรึกษาได้เลยที่สายด่วนบำบัดยาเสพติด1165หรือการเข้ารับการบำบัดยารักษาได้นะคะที่สบยช.และทางโรงพยาบาลธัญรักษ์ทั่วประเทศรวมไปถึงโรงพยาบาลใกล้บ้านด้วยค่ะซึ่งทางกรมการแพทย์นะคะโดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือทางสบยช.นะคะได้ออกมาเตือนประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเลยให้ตระหนักถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าพอตนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาค่ะรวมถึงพอตที่ถูกเรียกในสื่อนะคะหรือว่ากลุ่มผู้ใช้ว่าพอตซอมบี้นั่นเองค่ะซึ่งก็อาจจะมีการผสมยาหรือว่าสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทที่ทำให้ผู้ใช้เนี่ยไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัดทั้งชนิดของสารปริมาณที่ได้รับตลอดไปจนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างกายด้วยนะคะคำเตือนดังกล่าวค่ะมีความสำคัญมากขึ้นหลังจากที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ตรวจพบตัวอย่างของกลางหัวพอตที่บรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งก็มีการผสมสารเม็ดแอมเฟตามีนนะคะแล้วก็ไฮโดรคอไรด์และเอโทมิเดตนั่นเองผสมร่วมกันนะคะโดยการถือก็เป็นการตรวจพบสารทั้ง2ชนิดผสมอยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกนะคะการได้รับสารดังกล่าวร่วมกันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดเลือดแล้วรวมไปถึงระบบทางเดินหายใจด้วยก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการหมดสตินะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจวายเฉียบพลันและในกรณีที่มีอาการรุนแรงก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะผู้ฟังคะ ซึ่งนายแพทย์สถานบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะได้ออกมากล่าวค่ะว่าปัจจุบันรูปแบบของยาหรือว่าสารเสพติดนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเลยมีความพยายามนำยาออกฤทธิ์ต่างๆนะคะไปผสมหรือว่าซ่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใกล้ตัวมากขึ้นเราไปถึงเข้าถึงง่ายด้วยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าพอตนะคะก็เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่ากังวลเป็นอย่างมากเลยเนื่องจากผู้ใช้ส่วนหนึ่งนะคะก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นเพียงแค่อุปกรณ์สำหรับสูบไอระเหยหรือว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปนะคะโดยที่ไม่ทราบว่าน้ำยาภายในเนี่ยอาจจะมีสารอื่นปะปนอยู่ด้วยโดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกในกลุ่มผู้ใช้ว่าพอตซอมบี้นะคะผู้ใช้ก็ไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัดเลยว่าน้ำยาภายในเนี่ยมีสารอะไรบ้างปริมาณแค่ไหนและสารเหล่านี้จะออกฤทธิ์ยังไงต่อร่างกายนะคะการที่ผู้ใช้ไม่สามารถตรวจสอบส่วนประกอบที่แท้จริงได้อย่างผลิตภัณฑ์นะคะก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับสารที่เป็นอันตรายโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะซึ่งนายแพทย์การได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงเลยก็คือผู้ใช้บางรายเนี่ยอาจจะมีความคิดที่ว่าลองเพียงครั้งเดียวคงไม่เป็นไรนะคะเพราะคิดว่าพลอตดังกล่าวเนี่ยมีฤทธิ์เพียงแค่ทำให้รู้สึกมึนเคลิ้มหรือว่าผ่อนคลายค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะคุณผู้ฟังขาหากภายในน้ำยามีการผสมยาหรือว่าสารเสพติดนะคะผู้ใช้ก็ย่อมที่จะไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะได้รับสารเข้าสู่ปริมาณในปริมาณแค่ไหนนะคะแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายที่รุนแรงแค่ไหนโดยเฉพาะในการได้รับสารที่มีฤทธิ์แตกต่างกันร่วมกันด้วยนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆร่างกายได้ซับซ้อนยิ่งขึ้นอีกและยังเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์อีกด้วยก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็พอททุกชนิดเลยนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบถึงแหล่งที่มาไม่มีข้อมูลส่วนประกอบที่ชัดเจนแล้วก็มีการโฆษณาชักชวนนะคะว่าทำให้รู้สึกมึนรู้สึกเคลิ้มมีฤทธิ์ที่แตกต่างจากบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปนะคะหากใครนะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้วมีอาการผิดปกติอย่างเช่นมึนงงซึมลงง่วงผิดปกติหมดสติใจสั่นเจ็บหน้าอกหายใจผิดปกติหรือว่ามีอาการชักนะคะก็ควรที่จะรอดูอาการหรือพยายามดูแลกันเองภายในบ้านนะคะแต่ว่าควรที่จะรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเลยเพื่อจะได้รับการประเมินและการดูแลอย่างเหมาะสมเพราะว่าบางอาการบางอย่างเนี่ยอาจจะนำไปสู่ภาวะรุนแรงแล้วก็อันตรายต่อการเสียชีวิตได้เลยนะคะซึ่งทางด้านนายแพทย์สรายุทธบุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีนะคะได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษเลยก็คือเด็กและเยาวชนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากความอยากรู้อยากลองนะคะโดยเข้าใจว่าเป็นเพียงแค่พอตหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าอาจจะได้รับการชักชวนจากกลุ่มเพื่อนโดยที่ไม่ทราบว่าภายในน้ำยานั้นน่ะนะคะอาจจะมีสารเสพติดหรือว่าสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทปะปนอยู่นั่นเองซึ่งเด็กและเยาวชนบางรายเนี่ยอาจจะไม่ได้ตระหนักเลยว่าผลิตภัณฑ์ที่กำลังทดลองใช้เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างจากบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปเพราะว่ารูปลักษณ์และอุปกรณ์นะคะรวมไปถึงวิธีการใช้งานก็อาจจะทำให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นชนิดเดียวกันนะคะทั้งในส่วนประกอบภายในก็อาจจะเป็นสารที่ออกฤทธิ์ส่งผลต่อสมองหัวใจระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็ระบบทางเดินหายใจนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับเอโทมิเดตนะคะก็เป็นยานำสลบที่ใช้ในทางการแพทย์โดยมีฤทธิ์ในการกดระบบประสาทส่วนกลางนะคะหากได้รับเข้าสู่ร่างกายในปริมาณหรือว่ารูปแบบที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะทำให้มีอาการง่วงซึมอย่างรุนแรงได้อัตราการหายใจลดลงหรือว่าเกิดภาวะหายใจช้าจนเป็นอันตรายได้เลยความดันโลหิตต่ำคลื่นไส้อาเจียนสับสนและทำให้หมดสติได้ในกรณีที่มีอาการรุนแรงก็อาจจะอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะผู้ฟังคะขณะที่เอมเฟตามีนนะคะก็เป็นสารที่กระตุ้นระบบประสาทส่งผลต่อการทำงานของหัวใจนะคะผู้ได้รับสารก็อาจจะมีอาการใจสั่นหัวใจเต้นเร็วหากได้รับในปริมาณที่มากหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงร่วมด้วยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายได้อย่างเฉียบพลันเลยดังนั้นค่ะผู้ฟังขาการได้รับเอโทมิเดตหรือว่าเม็ดแอมเฟตามีนร่วมกันก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลมากเลยนะคะเนื่องจากสารทั้งสองชนิดเนี่ยมีผลต่อระบบต่างๆของร่างกายในลักษณะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะการได้รับร่วมกันก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงของอาการผิดปกติแล้วก็ภาวะรุนแรงที่คาดเดาได้ยากโดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้ไม่ทราบถึงปริมาณสารที่อยู่ภายในน้ำยานั่นเองค่ะ ซึ่งนายแพทย์สรายุทธนะคะก็ได้กล่าวว่าผู้ปกครองเนี่ยควรเพิ่มความใส่ใจแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานอย่างสม่ำเสมอเลยโดยไม่จำเป็นจะต้องรอให้เกิดปัญหารุนแรงก่อนแล้วค่อยเข้ามาดูแลนะคะก็ให้สังเกตตั้งแต่ระยะแรกเลยก็สามารถช่วยให้ครอบครัวเข้าถึงความช่วยเหลือได้เร็วขึ้นและยังลดความเสี่ยงต่อผลกระทบด้านสุขภาพในระยะยาวด้วยค่ะซึ่งสัญญาณที่ผู้ปกครองควรที่จะสังเกตเลยก็คือการพบพอร์ตหรือว่าอุปกรณ์แปลกๆที่ซ่อนอยู่ในห้องอยู่ในกระเป๋าหรือว่าบริเวณส่วนตัวของบุตรหลานนะคะซึ่งมีอาการมึนงงซึมเดินเซใจสั่นนอนไม่หลับรวมไปถึงมีอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสังเกตได้ชัดเลยนะคะหรือว่ามีการใช้เงินเพิ่มโดยที่ไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะการพบพฤติกรรมหรือว่าอุปกรณ์ที่น่าสงสัยเนี่ยก็ไม่ควรที่จะผู้ปกครองควรจะรีบสรุปว่าบุตรหลานกำลังติดยาเสพติดนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เด็กเกิดความกลัวไม่กล้าพูดความจริงหรือว่าหลีกเลี่ยงการขอความช่วยเหลือนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือการสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยสำหรับพูดคุยนั่นเองซึ่งหากพบความผิดปกตินะคะผู้ปกครองก็ควรที่จะเริ่มต้นพูดคุยอย่างใจเย็นก่อนนะคะเปิดโอกาสให้บุตรหลานได้เล่าเหตุการณ์หรือว่าความรู้สึกของตนเองรับฟังโดยไม่เร่งตัดสินแล้วก็ให้ข้อมูลสำหรับอันตรายของยาแล้วก็สารเสพติดอย่างตรงไปตรงมานะคะเพื่อการสร้างความเข้าใจแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจกันในครอบครัวค่ะซึ่งการพูดคุยด้วยความเข้าใจนะคะก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เด็กกล้าที่จะยอมรับถึงปัญหาแล้วก็ขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าหากเด็กกลัวที่จะถูกตำหนิข่มขู่หรือว่ากล่าวหาก็อาจจะปกปิดพฤติกรรมแล้วก็ทำให้ผู้ปกครองไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับสบยช.ได้ออกมาเตือนภัยพอร์ตผสมยาเสพติดนะคะอย่าคิดว่าแค่ลองเสี่ยงหมดสติหัวใจวายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่ยศเจริญยศสายทองแล้วก็ทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชลธรจันยาครับมวลชนรวมตัวชุมนุมบริเวณสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทวงคืนประเทศไทยกวาดล้างทุนนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: มวลชนรวมตัวชุมนุมบริเวณสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทวงคืนประเทศไทยกวาดล้างทุกนอมินีโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลสถานการณ์อย่างเข้มงวด
7: บรรยากาศที่บริเวณสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยภายในอาคารโอเชียทาวเวอร์2กรุงเทพมหานครมีกลุ่มมวลชนทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมโดยมีนายสนธิลิ้มทองคุณอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเดินทางมาพร้อมทีมงานเพื่อปราศัยและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในหัวข้อรณรงค์ทวงคืนเอาประเทศไทยโดยการกวาดล้างคุณนอมินีโดยมีชายเสือระนัทสกอตอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเดินทางมาร่วมชุมนุมด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองที่เข้าร่วมชุมนุมพร้อมจัดกำลังตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล5หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD และกองร้อยควบคุมฝูงชนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นการจราจรบริเวณซอยสุขุมวิท21ซอย3ซึ่งเป็นถนน2เลนไป1เลนทำให้รถสัญจรได้ช้าลงซึ่งขอให้ประชาชนที่มีกิจธุระในบริเวณนี้หลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาที่ยังคงมีการชุมนุมรวมถึงวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลังเกิดฝนตกหนักในช่วงเช้าวันนี้
8: นายพลสวัสดิ์โชติวัตรพงษ์ชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วเปิดเผยว่าช่วงเวลาประมาณ 3:00 นถึง 6:00 นบริเวณที่ทำการอุทยานมีฝนตกหนักก่อนเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลาประมาณ 7:20 นอุทยานจึงขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ถังน้ำส่วนการท่องเที่ยวขอให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วได้ตามปกติธงชัยมีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
1: เด็กนักเรียนชาวเกาหลีใต้กว่า 2.9% เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานการศึกษาระดับภูมิภาคของเกาหลีใต้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ประจำปีโดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมมาศึกษาปีที่4ถึงมัธยมมาศึกษาปีที่6จำนวน 3,100,000 คนเข้าร่วมตอบแบบสำรวจโดยพบว่านักเรียนถึงร้อยละ 2.9 เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับผลสำรวจเดียวกันเมื่อปีที่แล้วโดยการคุกคามทางวาจาเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดรองลงมาคือการกลั่นแกล้งและการใช้ความรุนแรงทางกายสถาบันนโยบายเยาวชนแห่งชาติเกาหลีใต้ระบุว่าอัตราการใช้ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัยอาทิความขัดแย้งในห้องเรียนจนกลายเป็นความรุนแรงและความอ่อนไหวต่อความรุนแรงในโรงเรียนที่สูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองนอกจากนี้การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยียังส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรวมถึงการขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดพายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

ใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

ในพื้นที่ตำบลละแม่เฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอัง

นเทศกาลเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center พร้อมประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ประมาณ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าผู้นำรัสเซียต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026หญิงคู่ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4เริ่มพิจารณามาตราที่27ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยเริ่มพิจารณามาตรา27ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีวงเงินกว่า 41,900 ล้านบาทในการอภิปรายนาวาโทกิติพงศ์ปิยะวันโนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมตั้งข้อสังเกตการจัดซื้ออุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิดราคาชุดละ 600,000 บาทโดยเสนอให้พิจารณาอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ในประเทศรวมถึงการใช้หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และเสนอให้หน่วยงานด้านความมั่นคงกำหนดมาตรฐานการจัดซื้ออาวุธและยุทโธปกรณ์ร่วมกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
3: ต้องเป็นของที่สามารถซื้อในราคาที่อธิบายได้สำคัญกว่าราคาของอุปกรณ์ก็คือเรากำลังใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่มากพอหรือยังในงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดไม่ใช่อุปกรณ์ในกระเป๋าแต่คือชีวิตของเจ้าหน้าที่เป้าหมายภารกิจใดที่หุ่นยนต์เข้าไปเสี่ยงแทนคนได้ควรให้หุ่นยนต์เข้าไปก่อน
2: ด้านนายแพทย์วรงเดชกิจวิคมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติร้อยละ10โดยเห็นว่าควรนำระบบดิจิทัลมาใช้ตรวจสอบการจราจรเพื่อลดการตั้งด่านและผลกระทบต่อประชาชน
4: เหตุผลในการตัดลดของผมอิงอยู่บนฐานพฤติกรรมที่ประชาชนมองว่าตำรวจแย่ๆบางส่วนรังแกประชาชนทั้งกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ระดับปฏิบัติจนถึงระดับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปวันนี้ยังมีการตั้งด่านรีดไถประชาชนอยู่หรือไม่และท่านจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรในการรีดไถประชาชนยกเลิกส่วนแบ่งจราจรด้วยฮะผมเชื่อว่าจะยังน้อยจะผ่อนหนักเป็นเบาในการตั้งใจรีดไถประชาชน
2: นอกจากนี้ส.ส.ยังเสนอปรับลดงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานและแสดงความกังวลเกี่ยวกับการให้บุคคลไทยเป็นตัวแทนถือครองกิจการแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีในพื้นที่ทั้งนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2จะดำเนินการให้ครบทั้ง41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำพบว่าบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตราย
5: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ติดตามตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเครื่องมือตรวจวัดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนและเร่งค้นหาต้นตอการรั่วไหลจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณด้านท้ายน้ำบางช่วงมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายสูงถึง626 ppm และค่าระดับการติดไฟอยู่ที่ร้อยละ 2-18 คาดว่าเป็นผลจากการจำกัดพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมันทำให้ไอระเหยของน้ำมันสะสมอยู่บริเวณบ่อที่ถูกปิดกั้นขณะเดียวกันยังร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบชุมชนที่อยู่ติดพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้กลิ่นน้ำมันเป็นระยะขณะที่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานนาวาอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 20-50 เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันและผลตรวจวัดของสำนักอนามัยไม่พบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟโดยเจ้าหน้าที่แนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยงดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟเพื่อความปลอดภัยสำหรับการค้นหาสาเหตุผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันได้หยุดใช้งานท่อน้ำมันตั้งแต่วันที่8กันยายนและอยู่ระหว่างเปิดหน้าดินบริเวณจุดต้องสงสัยเพื่อค้นหาตำแหน่งการรั่วไหลที่แน่ชัดคาดว่าหากพบจุดรั่วและสามารถเข้าซ่อมแซมได้จะใช้เวลาประมาณ5วันซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายเตรียมแผนรองรับผลกระทบจากการหยุดใช้งานท่อไว้แล้วซึ่งวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันบริเวณดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ำมันที่พบในท่อระบายน้ำจะช่วยยืนยันมีแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่และใช้เป็นข้อมูลประกอบการระบุต้นต่อการรั่วไหลปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนตลอด24ชั่วโมงและเร่งขยายผลขุดหาจุดรั่วของท่อน้ำมัน
6: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำพร้อมตรวจเยี่ยมและรับฟังผลกระทบจากประชาชนณชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาโดยเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อขุดสำรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันใต้ดินโดยล่าสุดขุดเปิดพื้นที่แล้ว2จุดแต่ยังไม่พบรอยรั่วที่ชัดเจนจึงเตรียมขยายผลการค้นหาเพิ่มเติมในวันนี้เพื่อระบุจุดต้นเหตุให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามภาพรวมปริมาณและความเข้มข้นของน้ำมันปนเปื้อนในระบบระบายน้ำมีทิศทางลดลงและเจือจางลงมากจากการลงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงพบว่ากลิ่นน้ำมันเบาบางลงแต่ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้านมาตรการความปลอดภัยกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่พร้อมบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานนาวาเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยกำหนดมาตรการด้วยการตรวจวัดปริมาณไอน้ำในอากาศทุกๆ1ชั่วโมงและมอนิเตอร์ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทุกๆ30นาทีหากพบสัญญาณความเสี่ยงจะเข้าฉีดพ่นโฟมควบคุมสถานการณ์ทันทีนอกจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งบริหารจัดการน้ำมันที่สูบขึ้นมาจากระบบระบายน้ำไปผ่านกระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบให้ได้มากที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกคำสั่งมาตรการความปลอดภัยและปรับรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและจัดพื้นที่ใหม่ป้องกันเหตุความรุนแรง
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงในการกำหนดมาตรการความปลอดภัยและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์วิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วยมาตรการสำคัญได้แก่การงดการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่เป็นเวลา90วันและหากการจัดหาหรือเตรียมความพร้อมสถานที่จัดการศึกษาแห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา90วันให้ขยายระยะเวลาในการงดเว้นการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ดังกล่าวออกไปจนกว่าการจัดหาและเตรียมความพร้อมสถานที่แห่งใหม่จะแล้วเสร็จการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโดยให้ทั้ง2สถาบันกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อรองรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการงดใช้พื้นที่โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษารวมถึงสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาพึงได้รับ และให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันรายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวในทุก30วันทั้งนี้นายชนันยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้เพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่มีอยู่เป็นกรอบพร้อมกำหนดหน้าที่และกรอบเวลาของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยการจัดการศึกษาและการแก้ไขปัญหาพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการยกระดับความปลอดภัย7ข้อพร้อมเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมการใช้อาวุธปืนและคัดกรองบุคคลเข้าสถานศึกษาลดความเสี่ยงเกิดเหตุรุนแรง
8: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเข้าใจถึงความห่วงกังวลของผู้ปกครองและขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้โรงเรียนดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ได้ให้ความสำคัญและทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการออกมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันเชิงรุกการรับมือเมื่อเกิดเหตุไปจนถึงการเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปปฏิบัติย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พบเป็นบุคคลทั่วไปแต่ครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องนี้เป็นประเด็นใหม่จำเป็นต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าหลังจากนี้ต้องมีการสืบสวนสอบสวนพร้อมออกมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธปืนคงมีการกำชับและควบคุมการใช้รวมถึงการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรง
9: ประเด็นนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเชื่อว่าจะต้องมีการสอบสวนก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการ

0: ตราการทำซ้ำพร้อมขอให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการสอดส่องสิ่งผิดปกติหรือปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่เหตุรุนแรงหากพบเห็นให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้ไทยจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่พร้อมนำผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญร่วมวงเจรจากับกัมพูชาก
2: ระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่9กันยายน2569เกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ณสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้มีการเตรียมการและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยจะนำโดยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนและเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่กรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือและกลุ่มเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายนซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติพร้อมคาดว่ากระบวนการประนอมดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ความคืบหน้าเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังเทือกเขาตะเวต่อเนื่องและพร้อมเข้าตรวจสอบพื้นที่เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย
3: ท่านเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังและควบคุมพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุอย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุแทรกซ้อนพร้อมติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่จุดปะทะได้อย่างละเอียดเนื่องจากสภาพอากาศและภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบเข้าถึงได้ยากจึงต้องรอให้สถานการณ์และสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติอย่างรอบด้านโดยยืนยันว่าภารกิจยังไม่สิ้นสุดและเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและงดเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความสับสนและไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยสามารถติดตามข้อมูลความคืบหน้าจากหน่วยงานราชการและช่องทางสื่อสารทางการซึ่งจะมีการรายงานข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้ประชาชนทราบเป็นระยะประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาภัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากมีคลิปและพยานหลักฐานที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการไม่เหมาะสมภายในกุฏิ โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นพื้นที่ภายใน

0: วัดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นพบว่ามีการเสพเมถุนและเชื่อว่านำเงินวัดไปเปสีกาหลังตรวจค้นเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวเจ้าอาวาสมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามต่อไป
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: กรมชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center พร้อมประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ประมาณ42ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center ว่าขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลเนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ไทยอาจไม่ได้มีการเตรียมแผนการรองรับไว้มากนักโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำแต่ในเบื้องต้นสำหรับส่วนของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหากมีการลงทุน Data Center ในพื้นที่ตามที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน16บริษัทกรมชลประทานได้ประเมินความต้องการใช้น้ำรวมไว้แล้วประมาณ 42.4 ล้านลูกบาทเมตรต่อปีซึ่งยังถือว่ายังไม่อยู่ในระดับที่เป็นข้อกังวลมากนักทั้งนี้เป็นเพียงการประเมินรวบรวมข้อมูลและประเมินผลล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการลงทุนและสำหรับในพื้นที่อื่นๆขณะนี้ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอโดยที่ผ่านมากรมชลประทานให้ความสนใจเป็นพิเศษกับพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ต้องมีความมั่นคงด้านน้ำหากมีกลุ่มธุรกิจใหม่เข้ามาลงทุนเพิ่มเติมอาจจำเป็นต้องพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการนำน้ำท่าเข้าสู่ระบบจึงต้องเตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้าขณะนี้กรมชลประทานอยู่ระหว่างการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อประเมินว่าจำเป็นในการเตรียมความพร้อมรับอุตสาหกรรมดังกล่าวด้านน้ำอย่างรอบด้าน
3: ส่วนของ Data Center นะครับที่ขึ้นบัญชีกับ BOI ไว้นะครับตอนนี้ถ้าประเมินในพื้นที่ของ EEC จะต้องหาแหล่งน้ำเพิ่มประมาณปีละ60ล้านลูกบาทเมตรนะครับถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงก็ยังพอที่จะมีแหล่งน้ำสนับสนุนนะครับในส่วนนี้เราก็คิดประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าไว้ระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันครับผมเอาข้อมูลเรื่องนี้มาดูในเบื้องต้นไว้
2: อธิบดีกรมชลประทานกล่าวด้วยว่ากรมชลประทานยังคงให้ความสำคัญกับความต้องการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคขณะเดียวกันยังติดตามการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองโดยจะประเมินความต้องการใช้และเตรียมวางแผนรองรับในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและเหมาะสมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่
4: นายพลสวัสดิ์โชติวัตพงษ์ชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วเปิดเผยว่าบริเวณที่ทำการอุทยานมีฝนตกหนักก่อนเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลาประมาณ 7:20 น.อุทยานจึงขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ถังน้ำส่วนการท่องเที่ยวขอให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วได้ตามปกติธงชัยมีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
2: จังหวัดเลยแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงรับมือฝนตกหนักและตั้งศูนย์บัญชาการทุกระดับเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าและช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
5: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยสั่งการทุกอำเภอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในห้วงนี้โดยให้อำเภอพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับอำเภอเพื่อระดมกำลังพลทรัพยากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีหากเกิดภัยรวมทั้งเตรียมพร้อมเสบียงอาหารน้ำดื่มการรักษาพยาบาลและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสำหรับบริเวณจุดเสี่ยงพื้นที่ก่อสร้างถนนในอำเภอภูเรือซึ่งยังไม่มีระบบระบายน้ำได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะหากเกิดฝนตกหนักอาจทำให้ระดับน้ำท่วมสูงขึ้นสร้างปัญหาในการสัญจรได้โดยให้อำเภอภูเรือประสานแขวงทางหลวงและผู้รับเหมาเตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากถนนเป็นการเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง16แห่งของจังหวัดเลยปัจจุบันมีปริมาณน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ65ของความจุกักเก็บน้อยกว่าปีที่แล้วในห้วงเวลาเดียวกันซึ่งภาพรวมยังอยู่เกณฑ์ปกติและระบายน้ำได้ดีโดยโครงการชลประทานเลยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยปัณณภัทรแสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
2: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำจากเขื่อนลำเซบายและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่ปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บพร้อมวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับฝนตกหนักในช่วงนี้
6: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น315ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ28ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหลังระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับและอ่างเก็บน้ำห้วยโพมีระดับน้ำเกินความจุหมดทั้ง4อ่างโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญจึงได้เปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมแม้น้ำจะล้นสปิลเวย์อยู่แล้วเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้นอกจากนี้ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำกระสอบทรายจำนวน 5,000 ถุงและไม้ยูคาเพื่อเสริมแนวป้องกันในจุดเสี่ยงพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือหากมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นและให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
2: จังหวัดสตูลยกระดับการป้องกันอุทกภัยผ่านระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตามแผนปฏิบัติการ
7: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนผ่านการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลเพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานงานที่ชัดเจนเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด196แห่งครอบคลุม7อำเภอสำรวจเครื่องจักรกลและทรัพยากรพร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอดจนการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง3ปีมีพื้นที่เสี่ยง7อำเภอ36ตำบล261หมู่บ้าน20ชุมชนแบ่งเป็นความเสี่ยงต่ำ213หมู่บ้านเสี่ยงปานกลาง45หมู่บ้านและเสี่ยงสูง3หมู่บ้านคือหมู่5หมู่6ตำบลท่าแพอำเภอท่าแพและหมู่2ตำบลฉลุงอำเภอเมืองสตูลผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลย้ำอีกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุซึ่งมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนมีแผนมีการซักซ้อมมีเครื่องมือและทรัพยากรและหน่วยงานที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหากมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
2: เช่นเดียวกับจังหวัดยะลาเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเน้นการแจ้งเตือนล่วงหน้าจัดระบบอพยพและการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว
8: นายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าจังหวัดยะลาได้ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569เพื่อหารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมและมาตรการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในปีนี้ทั้งนี้ได้มีการหารือและติดตามการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งด้านการคาดหมายลักษณะอากาศการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนภัยการสนับสนุนการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการนำระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนในการตัดสินใจแก้ปัญหาอุทกภัยนอกจากนี้ได้มีการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยโดยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยและการอพยพประชาชนการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว ความพร้อมของบุคลากรเรือเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงแผนยาและโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยก่อนเกิดภัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าตลอดจนการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นี้อัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีตรวจสอบร้านจำหน่ายหมูสดไก่สดในพื้นที่อำเภอชะอำสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
9: นางสาวจินตนาปิ่นสุภาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต0-6เพชรบุรีลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบร้านจำหน่ายหมูสดไก่สดในพื้นที่อำเภอชะอำจำนวน8ร้านโดยตรวจสอบป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้มีการแสดงที่ชัดเจนและครบถ้วนเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าและให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่29พ.ศ. 2569เรื่องการแจ้งปริมาณราคาสถานที่เก็บและการจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกรเนื้อสุกรลงวันที่1กรกฎาคม2569ณภัสวรรณ มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการพร้อมระบุทำหน้าที่เป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน
10: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถือฤกษ์เดินเข้าปฏิบัติงานและทำหน้าที่รัฐบาลอย่างเป็นทางการโดยได้เข้าสักการะพระผู้เจ้าที่และศาลตายายแห่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักนายกรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนย้ายเข้าปฏิบัติงานณสำนักโฆษกอย่างเป็นทางการโอกาสนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่ารัฐบาลมุ่งเน้นทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำว่าทีมโฆษกรัฐบาลยุคใหม่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่กระจายข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแต่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังความเดือดร้อนและความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มมวลชนต่างๆโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญหากเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนร่วมกันพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาประชาชนได้ผ่านความสูญเสียจากทางการเมืองมากพอแล้วจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนหันมาพูดคุยกันผ่านระบบของรัฐสภาตามช่องทางของกฎหมายเพื่อร่วมมือกันนำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตและความท้าทายระดับโลกทางด้านเศรษฐกิจสงครามและภัยธรรมชาติไปด้วยกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
11: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
12: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
11: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
12: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: 12:32 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่เขาหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปในทิศทางที่ดีมากโดยประธานาธิบดีปูตินต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าการที่ประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนมีปัญหากันทำให้การเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในยูเครนต้องล่าช้าออกไปทั้งนี้การหารือของผู้นำสหรัฐและรัสเซียมีขึ้นหลังจากคณะผู้แทนสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนเมื่อวันที่5ถึงวันที่6กันยายนที่ผ่านมาซึ่งการเยือนดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน
2: นายซานโตสบุตทาโทกีนักบินอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรับจ้างของกองทัพเนปาลเปิดเผยว่ากองทัพเนปาลเริ่มหันมาใช้โดรนในการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,367 รายและสูญหายราว 5,000 รายนายบุตทาโทกีกล่าวเพิ่มเติมว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเนปาลกำลังปฏิบัติภารกิจกู้ภัยและการใช้โดรนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เหล่านี้ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับภูมิประเทศและสามารถใช้งานในระยะทางสูงสุดถึง 3-4 กิโลเมตรรวมถึงบรรทุกได้ถึง60กิโลกรัมต่อครั้งซึ่งกำลังส่งผลเชิงบวกต่อชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสาร MV จูนแอสเตอร์ซึ่งห่างจากชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์ประมาณ 2.2 กิโลเมตรเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้สูญหายอีก87รายจากจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด134คนโดยเรือลำดังกล่าวเกิดเหตุเพลิงไหม้หลังเดินทางออกจากกรุงมะนิลาด้านนางโนเอมีกายาบกัปตันหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้ว42คนแบ่งเป็นผู้โดยสาร38คนและลูกเรือ4คนอย่างไรก็ตามยอดผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือยังคงดำเนินอยู่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กำลังเร่งควบคุมเพลิงบนเรือลำดังกล่าว
2: สำนักข่าว AFP รายงานว่านักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไมอามีของสหรัฐและอาสาสมัครกำลังศึกษาและปลูกปะการังสายพันธุ์ที่ทนต่ออุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นบริเวณแนวปะการังเรนโบว์นอกชายฝั่งรัฐฟลอริดาเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงขึ้นจนเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปะการังฟอกขาวซึ่งทำให้ปะการังอ่อนแอต่อโรคและอาจตายได้ในที่สุดขณะที่คลื่นความร้อนในทะเลที่เริ่มขึ้นเมื่อปี2566ทำให้ปะการังเขากวาง2สายพันธุ์ในแนวปะการังฟลอริดาลดลงจนแทบไม่สามารถฟื้นตัวหรือทำหน้าที่ในระบบนิเวศได้ตามปกติทั้งนี้แนวปะการังถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์ทะเลจำนวนมากและยังทำหน้าที่คล้ายกับแนวคลื่นตามธรรมชาติซึ่งช่วยป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งและลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมที่เกิดจากพายุต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบแรกประเภทหญิงคู่อ่อนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกตบชนะวานิสซาอึ้งและตันจิงยี่จากมาเลเซียไป2-1เกม21-19 22-24 และ21-12ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับ2นักแบดเพื่อนร่วมชาติกฤษพรชัยชนะและปันนวีพลเยี่ยมคู่มืออันดับ89ของโลกที่ชนะฟานกายานกับเหลิงซือลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16และ21-17ด้านประเภทชายคู่เอกรัตเวทเลอร์กับอัธวุฒิสีแพ้วพ่ายให้กับนาซุงเซืองและหวังชานจากเกาหลีใต้0-2เกม9-21และ15-21ยุติเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนประเภทคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับออนนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ45ของโลกแพ้เหลียวผินอี้กับจางเจียฮั่นคู่มืออันดับ143ของโลกจากจีน1-2เกม21-9 14-21 และ25-27จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูโชว์ฟอร์มร้อนแรงชนะคิมเซบอนจากเกาหลีใต้ไป2-0เซต6-4และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติที่ชนะสวาระปาวาจากอินเดียมา2-0เซต6-0และ6-1ด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์ รองแชมป์สัปดาห์แรกชนะกานเรศครูสากยะวงศ์2-0เซต6-0และ6-3เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอภิวัตเครือวันที่ชนะจายเชิญชาญจากมาเลเซียมาได้2-0เซต6-2และ6-2การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีวอลเลย์บอลชายไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มชนะไต้หวันไป3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม C ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ2จากกลุ่ม A นายชัยวัฒน์ถุงคำนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังการแข่งขันว่าทุกคนในทีมมีความกดดันเนื่องจากเป้าหมายหลักคือการคว้าแชมป์กลุ่มมาครองเพื่อให้มีโอกาสได้พบกับทีมที่ศักยภาพใกล้เคียงกันในรอบต่อไปทำให้รูปเกมมีความติดขัดแต่สุดท้ายก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้สำเร็จและจะนำข้อผิดพลาดในแมตช์นี้ไปปรับปรุงเพื่อเกมที่ดีขึ้นในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไป
14: อาจจะกดดันด้วยเพราะว่าเราก็อยากเป็นที่1ของสายครับเพราะว่ามันทำให้อันดับเราดีกว่าที่แบบเราไปเจอทีมที่แบบไม่ได้เก่งมากอะไรแบบสูสีกับเราได้อะไรครับแต่พอรูปเกมมันติดขัดๆครับก็เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับแล้วก็เราก็จะกลับไปแก้ไขเพื่อไปในรอบ8
13: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟกนัดแรกนาโปลีเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกและรองแชมป์รายการนี้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลบุกชนะนาโปลี 1-0คว้า3แต้มประเดิมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสขณะที่อีกคู่ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของแอตแลนติโกมาดริดผลการแข่งขันปรากฏว่าลิเวอร์พูลชนะแอตแลนติโกมาดริดไป2-1ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมแสดงความยินดีและยกย่องเมรัชนกอินทนนท์หลังสร้างสถิติคว้าชัยชนะในประเภทหญิงเดี่ยวครบ600แมตช์นับเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์โลกที่บรรลุสถิตินี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นทุ่มเทและมีวินัยตลอด17ปีในฐานะนักกีฬาอาชีพผู้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้คนไทยมาอย่างยาวนานทั้งแชมป์เยาวชนโลก3สมัยซ้อนแชมป์โลกปี2013และมืออันดับ1ของโลกในปี2016โดยหลังจากนี้เมรัชนกอินทนนท์เตรียมเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20-29กันยายนนี้ร้อยโทพรชัยเขาแก้วผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อทีมชายทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ว่านักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทีมชายลงแข่งขัน2ประเภทคือทีมชุดและทีมเดี่ยวและได้แชมป์มาครองทั้ง2ประเภททั้งยังได้เห็นข้อผิดพลาดและจุดอ่อนแล้วนำมาปรับแก้ไขแล้วซึ่งตั้งเป้าหมายคว้า2เหรียญทองจากทั้ง2ประเภทในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนนายจักรีพ่วงเจริญผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬาไทยได้เก็บตัวตั้งแต่เดือนเมษายนขณะนี้มีความพร้อมเต็มที่โดยทีมหญิงจะส่งแข่งขัน2ประเภทคือทีมชุดและประเภทคอร์ส4คนโดยผู้เล่นเป็นชุดเก่าส่วนหนึ่งและมีดาวรุ่งมาเสริมทัพมองว่าเอเชียนเกมครั้งนี้คู่แข่งที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษคือเวียดนาม
15: ตะกร้อ4คนเนี่ยเวียดนามเล่นมาก่อนเรานะครับเล่นมาก่อนเราในขณะที่เราเสิร์ฟดีอยู่เนี่ยเขาขยับไปเสิร์ฟท้ายคอร์ตเพื่อเล่นเกมบล็อกหลังนะครับแล้วก็เล่นเกมเตะเกมทำนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราเพิ่งมาเล่นนะครับเราถือว่าเพิ่งมาเล่นนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็เอาชนะเขาได้เบียดๆอยู่ตลอดนะครับครั้งที่ผ่านมาที่คิงคัพเราก็ได้บันทึกข้อบกพร่องนะครับแล้วก็แก้ไขณตอนนี้อยู่นะครับก็มั่นใจว่าเอเชียนเกมจะไปเอาชนะได้เหมือนเดิมครับ
13: ทั้งนี้การแข่งขันตะกร้อในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20มีกำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ด้านความพร้อมของทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 อยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมในเอเชียนเกมครั้งที่19เปิดเผยว่าเอเชียนเกมเป็นแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้จึงต้องการทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและหวังว่าจะสามารถป้องกันแชมป์ที่เมืองนาโกย่าได้สำหรับทัพเทควันโดประเภทต่อสู้จะเดินทางไปเก็บตัวที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา1สัปดาห์ก่อนเดินทางไปเก็บตัวที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนต่อด้วยการเดินทางไปเข้าหมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าในวันที่27กันยายนและจะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมที่สนามฝึกซ้อม BGTC 3โดยเน้นการเข้าฟิตเนสเตรียมร่างกายและเพิ่มแทคติกต่างๆซึ่งมีทีมฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมเป็นคู่ซ้อมด้วยนายพิชิตชัยเสียนกระโทกแนวรับทีมชาติไทยกล่าวว่าความพร้อมของทีมพัฒนาและดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านแท็กติกและเทคนิครวมถึงนักเตะใหม่ที่เข้ามาก็สามารถปรับตัวเข้ากับทีมชุดเก่าได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเชื่อมั่นว่าทุกคนในทีมจะเล่นกันอย่างเต็มที่เพื่อทำตามเป้าหมายที่วางไว้คือการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
16: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
16: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
16: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
2: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งในประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง32องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด21ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากแห่งตกมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง33องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73ซมและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24ซมและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดา เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือที่เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่21กันยายนถึงวันที่19ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
19: ต่อไปรับฟังบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแสงสีฟ้ากับผลกระทบต่อดวงตาท่านผู้ฟังครับในยุคปัจจุบันที่สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์หลักที่ต้องใช้งานตลอดทั้งวันซึ่งการใช้งานอย่างต่อเนื่องยาวนานนี้สามารถก่อให้เกิดปัญหาภาวะตาล้าจากการใช้หน้าจอได้โดยข้อมูลจากกรมการแพทย์พบว่าจำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะตาแห้งปัญหาตาล้าหรือปัญหาการมองเห็นในวัยทำงานและเยาวชนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นครับทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากแสงสีฟ้าทางด้านโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแม้แสงสีฟ้าจะเป็นแสงที่อยู่รอบตัวทั้งจากดวงอาทิตย์และอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆแต่การได้รับแสงสีฟ้าในปริมาณที่มากเกินไปนั้นจะส่งผลเสียต่อฟิล์มน้ำตาและกล้ามเนื้อตาทำให้มีอาการปวดตาแสบตาหรือตามัวได้ครับซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้ควรหยุดพักการใช้หน้าจอโดยแสงสีฟ้าหรือบลูไลท์คือแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นแต่มีพลังงานสูงที่สุดในกลุ่มแสงที่มองเห็นได้ซึ่งแสงสีฟ้าสามารถเดินทางผ่านกระจกตาและเลนตาเข้าไปสู่จอตาหรือเรติน่าได้โดยตรงครับอย่างไรก็ตามความน่ากังวลอยู่ที่การสะสมในระยะยาวเพราะอาจส่งผลให้เกิดความเครียดออกซิเดชันต่อเซลล์รับแสงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของจอตาลดลงหรือในกรณีที่รุนแรงสามารถกระตุ้นให้เกิดโรคจอตาเสื่อมได้เร็วกว่าปกติครับและนอกจากเรื่องจอตาแล้วปัญหาที่พบได้บ่อยคือภาวะวุ้นตาเสื่อมก่อนวัยจากการใช้สายตาเพ่งจอเป็นเวลานานจนเกิดความเครียดในลูกตาดังนั้นครับจึงควรสังเกตอาการจุดดำลอยหรือแสงแฟลชในตาเพราะหากมีอาการเหล่านี้ร่วมกับการมองเห็นภาพบิดเบี้ยวหรือจุดมืดต้องรีบไปพบจักษุแพทย์ทันทีเพื่อขอตรวจจอตาอย่างละเอียดเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าแต่อาจพบเป็นรอยฉีกขาดหรือภาวะจอตาหลุดลอกซึ่งเป็นภาวะที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนครับทั้งนี้การใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลให้เป็นไปอย่างปลอดภัยควรใช้กฎ20 20 20กล่าวคือทุก20นาทีจ้องหน้าจอให้พักสายตา20วินาทีโดยมองออกไปไกล20ฟุตเพื่อคลายกล้ามเนื้อตารวมถึงควรปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมไม่จ้องหน้าจอในที่มืดและหมั่นกระพริบตาให้บ่อยขึ้นเพื่อป้องกันตาแห้งหากต้องทำงานหน้าจอนานๆการเลือกใช้แว่นที่เคลือบสารป้องกันแสงสีฟ้าอาจช่วยทำให้สบายตาได้บ้างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจัดระเบียบเวลาพักสายตาและการตรวจสุขภาพตาประจำปีครับ จบบทความประจำวันเรื่องแสงสีฟ้ากับผลกระทบต่อดวงตาเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจัญญาอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี่
2: ตีนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่
1: เอ้าเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13นาฬิกากว่าๆนะครับไปจนถึง14นาฬิกานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบุรีกุลนะครับมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับแต่ว่าวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับไม่ได้มาคนเดียวนะครับกับบทเพลงที่เปิดเริ่มรายการกันวันนี้นะครับกับบทเพลงครูบนดอยนะครับเป็นเวอร์ชั่นของคุณฝนธนสุนทรนะครับก็แสดงถึงบทบาทคุณครูนะครับสมัยก่อนต้องไปอยู่บนดอยนะครับไม่มีน้ำไม่มีไฟนะครับไปฟังเสียงจิ้งหรีดไปฟังเสียงสัตว์ป่าเจอบนภูเขานะครับกับวิถีชีวิตของการที่จะมีอุดมการณ์ในการที่จะให้น้องๆ นักเรียนนะครับได้เรียนกันนะครับในระดับประถมศึกษานะครับท้องที่ท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลความเจริญนะครับเมื่อก่อนนี่ไกลความเจริญนี่ลำบากกันดานกันเหลือเกินนะครับกับสมัยก่อน20ปี30ปีนะครับที่ผ่านมานะครับนี่ก็เริ่มมาเล่าความหลังอยู่แล้วครับท่านผู้ฟังแล้วก็ที่เปิดกันวันนี้นะครับเพื่อที่จะบอกท่านผู้ฟังว่าวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเรามีแขกรับเชิญนะครับสองท่านด้วยกันนะครับพี่หนุ่มไม่เหงานะครับวันนี้มีแขกรับเชิญนะครับที่จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับการจัดการศึกษาแล้วก็มีกิจกรรมดีๆนะครับที่จะมาบอกเล่าท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้นะครับก็มีนะครับท่านดร.นะครับสุธีรุตนะครับอุปถัมภ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีครับท่านครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับสน.นะครับท่านครับสน.นะครับจิราชูช่วยนะครับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามแล้วก็ประเมินผลการจัดการการศึกษานะครับวันนี้ทั้งสองท่านนะครับ
1: สวัสดี
0: ครับก็จะมาร่วมนะครับพูดคุยนะครับก็มีกิจกรรมดีๆนะครับที่จะมาบอกกล่าวนะครับกับท่านผู้ฟังนะครับที่รับฟังรายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับกิจกรรมอันนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับกับการจัดการเรียนการศึกษานะครับแล้วก็หลายท่านนะครับที่ติดตามกันนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับที่เฝ้าติดตามกันนะครับการแก้ปัญหานะครับระหว่างมหาวิทยาลัย2มหาวิทยาลัยนะครับระหว่างวิทยาเขตอุเทนถวายนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอุเทนถวายกับวิทยาลัยช่างกลปทุมวันนะครับล่าสุดท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับท่านก็ลงไปสั่งการด้วยตัวเองนะครับเรื่องที่จะแก้ไขปัญหานะครับนักเรียนนักศึกษาตีกันนะครับเราก็หวังว่านะครับการแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับจะได้รับการแก้ปัญหานะครับโดยฟังเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็เห็นเรื่องราวนะครับของนักศึกษานะครับทั้งสองสถาบันนะครับที่มีความขัดแย้งกันนะครับเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเป็นเรื่องของค่านิยมนะครับที่ปลูกฝังกันมานะครับก็ทำให้บางคนที่เข้าไปเรียนทั้งสองสถาบันนะครับไปทำร้ายร่างกายกันนะครับบางครั้งก็ทำร้ายร่างกายกันถึงแก่ชีวิตเลยนะครับน้องๆที่ไปเรียนนะครับแล้วก็บางครั้งนะครับคนที่ถูกลุกหลงก็คือประชาชนนะครับคนบริสุทธิ์นะครับที่ถูกลุกหลงจากการกระทำทั้งสองสถาบันนะครับกับผู้ที่อาจจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอาจจะเป็นการปลูกฝังมาจากรุ่นพี่นะครับเราก็อยากจะเห็นนะครับการแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแต่ว่าตามสื่อโซเชียลมีเดียนะครับพี่หนุ่มก็ไปนั่งไถฟีดนะครับเมื่อเช้านี้ก็ติดตามนะครับทุกฟังครับปรากฏว่าเริ่มนะครับที่จะมีออกมาเสียงคัดค้านว่าไม่ย้ายนะครับนี่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะครับนี่จะย้ายหรือไม่ย้ายแล้วก็จะแก้ไขปัญหากันอย่างไรนะครับกับการปัญหาการศึกทั้งสองสถาบันนะครับเราก็อยากจะให้การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับรู้ล่วงไปด้วยดีนะครับเราได้ฟังข่าวแล้วบางทีก็รู้สึกว่าตกอกตกใจด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรื่องของกิจกรรมการศึกษานะครับท่านครับวันนี้เปลี่ยนดำไปนิดนึงนะครับเรื่องของกิจกรรมนะครับนครNU Face 2020นะครับที่จะมีกิจกรรมนะครับเป็นวิชาการนะครับทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษานะครับซึ่งก็อยู่ภายใต้การดำเนินงานนะครับครับนะครับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมนี้จัดกันขึ้นมานะครับเรามาดูกันสักหน่อยนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของที่มาและก็แนวคิดนะครับของการจัดงานนะครับนครเอ็ดยูเฟสนะครับ22ท่านนะครับนี่เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวนี้เขาต้องทันสมัยครับทุกฟังครับต้องมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะพูดกันนะครับต้องมีภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าคำว่าฟรีดนะครับนี่อย่าพูดนะครับคำว่าฟรีดนี่ฟังแล้วใจคอไม่ค่อยดีนะครับเรื่องของการฟรีดนะครับที่มีท่านกรรมธิการนะครับอภิปรายในสภาที่ผ่านมานะครับท่านก็พูดคำว่าฟรีดนะครับผมตกใจเลยครับฟรีดเงินเดือนข้าราชการ2ปีแล้วนี่ผมตกใจเลยครับเอาจะทำยังไงเรานะครับอุตส่าห์สอบบรรจุมานะครับอ่านหนังสือหามรุ่งหางค่ำนะครับทำงานเพื่อที่จะรับราชการแล้วก็ รับใช้พี่น้องประชาชนด้วยนะครับท่านครับเอาจะมาให้ท่านดูหน่อยนะครับกับว่านครเอจูเฟส2020นี้มีที่มาอย่างไรนะครับ
1: ครับครับสวัสดีครับน้องหนุ่มวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่สำนักงานเขตพื้นที่ได้มีโอกาสมาสถานีวิทยุในรายการตลอดอ่าวไทยนะครับในเรื่องของนครเอจูเฟส2026นะครับก็เกิดขึ้นจากแนวคิดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชโดยหัวเรือใหญ่ของเราก็คือท่านผอ.พรทิพย์นุกูลกิจครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตซึ่งวันนี้ท่านต้องการจะมาด้วยตัวเองแต่ท่านติดภารกิจด่วนนะครับก็ได้ส่งผมกับพี่จิรามาแทนนะครับก็ในเรื่องที่ต้องการนะครับคือต้องการพื้นที่ในการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดก็คือในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเขตมัธยมของเรานะครับโดยไม่ต้องมองว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยต้องแยกส่วนแต่ต้องการให้เห็นถึงการเชื่อมโยงบูรณาการกันทั้งระบบนะครับทีนี้ที่มาของนครเอจูเฟส2026เนี่ยก็เป็นการรวบรวมความคิดกระบวนการที่นำเสนอขึ้นมาเอจูเฟสเนี่ยมาจากตัว E ตัว D ตัว U ตัว F ตัว E ตัว S ตัว T ซึ่งอ่านว่าเอจูเฟสนะครับตัว E ก็คือeducation นะครับเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพเราเน้นการศึกษาที่มีคุณภาพดีดิจิตอลยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลครับการเรียนรู้ในยุคดิจิตอลนะครับตัว U ก็ unity ครับความเป็นหนึ่งเดียวพัดพลังความเชื่อมโยงความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนนะครับต้องเป็นหนึ่งเดียวครับ F เนี่ยมาจากคำว่า future ก็เป็นเรื่องของการศึกษาแห่งอนาคตตัว E excellence ครับเราต้องการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตัว S เซตนาอ่านยากนิดนะพี่จิรานะ
0: ครับ
2: ability
1: sustainable ability นะครับเป็นเรื่องของความยั่งยืนเราไม่ต้องการให้จัดการศึกษาเสร็จแล้วมันจบนะครับต้องการสร้างความยั่งยืนด้วยแล้วก็ตัว T ครับ transformation เรื่องของการเปลี่ยนแปลงยุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงนะครับตลอดเวลาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของเราเนี่ยสถานศึกษาได้ขับเคลื่อนงานในหลายมิตินะครับทั้งการบริหารการจัดการการพัฒนาครูการจัดการเรียนรู้รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับการพัฒนาทักษะสมรรถนะของผู้เรียนตลอดจนการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นของต้นสังกัดนะครับตั้งแต่ของกระทรวงของสังกัดของสปท.นะครับก็เป็นได้มีการจัดงานตัวนี้เพื่อรวบรวมขึ้นมาก็เรียกว่างานนครเอดูเคท2026ก็จึงเป็นพื้นที่ในการนำเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าวนะครับเพื่อมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นว่าเมื่อเขตพื้นที่โรงเรียนผู้บริหารครูภาคีเครือข่ายร่วมกันทำงานแล้วผลสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้เรียนนะครับเป้าหมายสำคัญที่สุดของการจัดการศึกษานะครับเราไม่ได้มองแค่ว่าเป็นกิจกรรมว่ามีจำนวนมากน้อยแค่ไหนกิจกรรมโครงการมากน้อยที่ไหนแต่เป้าหมายสำคัญของเราก็คือคุณภาพและการพัฒนาของผู้เรียนครับ
0: ครับก็จะมุ่งหวังนะครับให้กับผู้เรียนนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านก็มีคำสั่งนะครับเรื่องการให้ผู้เรียนนะครับเป็นศูนย์กลางครับยึดโยงกับนักเรียนนะครับว่านักเรียนจะเรียนแบบไหนนะครับนี่ก็เป็นแนวความคิดที่พยายามที่จะนำปรับมาใช้นะครับในการจัดการรูปแบบ

0: าจจะมีการสะท้อนนะครับภาพการศึกษานะครับภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับว่าอย่างไรจะก้าวไปในทิศทางไหนนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะถ้าเกิดเราพูดถึงคำว่านครเอดูเฟส2026เนี่ยนะคะสะท้อนการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างไรนะคะพวกเราชาวนครศรีธรรมราชก็คงจะรู้กันดีว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่ไรมาเป็นพื้นที่เป็นจังหวัดแห่งการศึกษานะคะมีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าถ้าไปดูนครศรีธรรมราชนะคะไม่ต้องไปดูถึงว่าความเจริญของบ้านเมืองหรืออะไรแต่ให้ไปดูการศึกษานะคะไปดูได้จากตรงไหนไปดูได้จากฝาบ้านทุกคนเข้าใจคำว่าฝาบ้านนะคะ
0: ฝาบ้าน
1: ไปดูที่ฝาบ้านของแต่ละบ้านซึ่งเป็นบ้านที่กั้นด้วยตับจากแต่ว่าที่ตับจากตรงนั้นมีรูปของลูกรับปริญญาแฝนไว้เต็มที่ฝาบ้านเรียงแถวเลยนะคะนี่เขาเปรียบเทียบให้เห็นถึงว่าการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแบบนี้นะคะที่ผ่านมาทีนี้พอมาพูดถึงในส่วนของสพม.นครศรีธรรมราชของเรามันก็เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นในพื้นที่สำนักงานเขตของเราเนี่ยมันมีสำนักงานเขตแล้วก็มีโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของเราเนี่ยทั้งหมด71โรงเรียนนะคะซึ่งเราเป็นหน่วยงานกลางทีนี้พอพูดถึงการศึกษาตรงนี้การศึกษาตรงนี้เราก็คิดถึงคำนวณถึงว่านโยบายของกระทรวงมันมาตั้งแต่กระทรวงนะคะแล้วก็สำนักงานเขตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นพื้นที่กลางของเรานะคะตรงนี้เราก็รับนโยบายจากกระทรวงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้นโยบายมาแล้วก็ต้องปฏิบัติต้องดำเนินการต้องทำนะคะเพื่อที่จะให้ลูกนักเรียนสุดท้ายก็คือคุณภาพของผู้เรียนนั่นเองว่าเราจะให้ผู้เรียนหรือลูกนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราเนี่ยมีคุณภาพการเรียนดูในระดับใดทำอะไรได้บ้างนะคะเมื่อเขตพื้นที่ดำเนินการถึงนโยบายแล้วเอานโยบายสู่การปฏิบัติการปฏิบัตินั้นคือใครนั่นคือโรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดของสพม.นครศรีธรรมราช1นโยบาย71โรงเรียนนโยบายเหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่การดำเนินการการปฏิบัติย่อมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษานั้นๆขึ้นอยู่กับโรงเรียนนั้นๆว่าจะดำเนินการอย่างไรนะคะลงมา20นโยบายเราก็ดำเนินการทั้ง20นโยบายแต่ใน20นโยบายนั้น71โรงเรียนดำเนินการทุกโรงเรียนแต่กระบวนการวิธีการเทคนิคไม่เหมือนกันหลังจากที่เรารับนโยบายมาจากกระทรวงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงสู่โรงเรียนโรงเรียนทำอะไรทำกิจกรรมต่างๆแต่ที่กิจกรรมที่ทำนั้นเพื่อหวังผลให้เกิดกับลูกๆนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนั้นๆ นะคะใน1ปีการศึกษาเมื่อหมดปีการศึกษาหมดปีงบประมาณเราก็คิดว่านโยบายทั้งหมดที่เรารับมาจากกระทรวงศึกษาธิการรับมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานเนี่ยโรงเรียนปฏิบัติแล้วโรงเรียนไปดำเนินการแล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่าคุณภาพการดำเนินการตรงนั้นมีประมาณไหนเราก็เลยได้จัดกิจกรรมซิมโพเซียมก็คือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เอากระบวนการเอาแนวปฏิบัติของแต่ละโรงเรียนใน71โรงเรียนนั้นมารวมกันสิว่าดูสิว่าในแต่ละนโยบายนั้นโรงเรียนนี้เขาทำเป็นอย่างไรโรงเรียนก็เขามีนโยบายแบบนี้เขาใช้โมเดลนี้ในการบริหารจัดการแต่โรงเรียนขอใช้อีกโมเดลหนึ่งในการบริหารจัดการแต่ผลสุดท้ายก็คือคุณภาพของผู้เรียนเราก็ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเพื่อที่จะให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันว่ามีส่วนไหนบ้างที่เป็นส่วนดีและส่วนไหนบ้างของเราที่ทำไปแล้วต้องปรับปรุงเพื่อที่จะได้เป็นแนวการปฏิบัติในปีต่อๆไปว่า

0: โรงเรียนนี้เขามีการปฏิบัติที่โอ้เป็นเยี่ยมเลยนะวิธีการการดำเนินการโอ้ยอดเยี่ยมเลยเราเอามาเป็นแบบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละนั่นคือที่มาของคำว่านครเอทูเฟตนะคะ2026ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในปีการศึกษา2569นะคะเพื่อที่จะให้เกิดผลกับลูกนักเรียน
1: ค่ะก็7ทั้ง71โรงเรียนนะครับ20นโยบายนะครับท่านฟังครับก็จะเป็นโมเดลนะครับแต่ละแห่งแต่ละพื้นที่นะครับก็มีบริบทที่แตกต่างกันไปนะครับในการที่จะเอาโมเดลแต่ละแห่งนะครับนำมาใช้ให้เข้ากับสถานที่แต่ละแห่งนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะให้กับน้องๆนักเรียนนะครับได้รู้ถึงความรู้นะครับว่าโรงเรียนไหนใช้โมเดลแบบไหนในการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับเราก็รู้เรื่องของโมเดลแล้วนะครับว่าแต่ละโมเดลนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็อาจจะเป็นนวัตกรรมทางการศึกษานะครับท่านสน.นะครับที่จะมีต่างๆกันนะครับดังนั้นเมื่อมีโมเดลแล้วก็ต้องมีความน่าสนใจนะครับในการที่จะมีกิจกรรมต่างๆภายในงานซึ่งแต่ละโรงเรียนนะครับเขาก็จะมาเอามาถ่ายทอดมาแลกเปลี่ยนครับมาว่าแต่ละแห่งมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรนะครับว่าจะทำให้แต่ละแห่งนี่มีความก้าวหน้าของน้องๆนักเรียนอย่างไรนะครับดังนั้นความน่าสนใจภายในงานครับท่านรองครับมีอย่างไรบ้างนะครับในการที่จะมีโมเดลต่างๆมาให้ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับ
2: ครับขอบคุณครับก็กิจกรรมนครเอทูเฟต2026เนี่ยเราจัดวันที่17 18กันยายน2569นี้นะครับซึ่งจัดที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นะครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็จะมีหลากหลายภายในงานจะเป็นการรวบรวมผลงานและผลความสำเร็จจากการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในฐานศึกษาในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชนะครับก็จะมีการซิมโบเซียมจะมีซุ้มจัดกิจกรรมเป็นบูธนะครับทั้งหมดก็26เรื่องจากแต่โรงเรียนที่มานำเสนอนะครับในช่วงวันที่17วันแรกที่เปิดนะครับหลังจากพิธีเปิดแล้วเนี่ยก็จะมีการแสดงของลูกนักเรียนเรานะเป็นตัวแทนเนี่ยเราคัดเลือกมาเป็นการรำเรียกบรรเราวานุราคล้องหงนะครับซึ่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร่วมกับโรงเรียนเชียนใหญ่เนี่ยได้นำเสนอนะครับแล้วก็อีกรายการนึงก็จะเป็นรีลาใต้ฟ้าสยามของโรงเรียนโยธินบำรุงนะครับและช่วงนั้นก็จะมีนิทรรศการทั้ง20บูธนะครับ
1: เป็นบูธนิทรรศการนะครับ
2: ครับและทีนี้หลังจากนั้นในช่วงสายๆมานิดนึงนะครับก็จะเป็นการนำเสนอเบสเล็กทีสของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษานะครับตรงนี้ก็จะนำเสนออยู่หลายโรงเรียนนะครับแล้วในภาคบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมสร้างสมรรถภาพของผู้บริหารเป็นกิจกรรมที่เราเชิญวิทยากรมาวิทยากรก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณิฐาสาลีหมัดนะครับและอาจารย์ศินัทมหามัดนะครับซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับตรงนี้หาตัวยากเหมือนกันท่านมาบรรยายให้เรานะครับกว่าจะได้ตัวมานะครับแล้วกิจกรรมในวันที่2นะครับของวันแรกในขณะเดียวกันของผู้บริหารของเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนมีนำเสนอเบสเทคทีฟของผู้บริหารกันด้วยนะครับนำเสนอพีเอกันด้วยนะครับในหอประชุมเนี่ยในวันที่2ก็จะเป็นกิจกรรมการนำเสนอเป็นการเสวนาวิชาการนะครับของเรียนคุณภาพซึ่งโรงเรียนของเราในคุณภาพเนี่ยมีทุกอำเภอนะครับมัธยมเราทั้งหมด23อำเภอก็มี23โรงนะครับแต่ว่าที่นำเสนอเราคัดเลือกตัวแทนมา5โรงเรียนนะครับเพื่อนำเสนอเสวนาทางวิชาการในภาคเช้าแล้วก็ตอนสายๆนะครับในภาคเช้าเช่นกันครับก็จะเป็นกิจกรรมนำเสนอเบสเทคทีฟของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษานะครับก็จะเป็นหลายๆเรื่องนะครับอาจจะเรื่องของ OBEC Content Center สิ่งแวดล้อมศึกษาหรือการศึกษาเรียนรวมซึ่งตอนนี้นักเรียนของเราเนี่ยเป็นนักเรียนที่เรียนรวมโรงเรียนต้องจัดการศึกษาทั้งหมดนะครับเรียนรวมหมายความว่าอาจจะระดับที่แตกต่างกันมาเรียนรวมในห้องเดียวกันนะครับซึ่งจะต้องจัดการให้ได้โรงเรียนมาตรฐานสากลนะครับมาอยู่เนี้ยซึ่งจะมีหลายโรงเรียนมานำเสนอตรงนี้นะครับเรื่องของเบสเทคทีสในภาคบ่ายก็จะเป็นการเสวนาอีกครับในเรื่องของ IQA Award นะครับซึ่งก็จะมีตัวแทนผู้บริหารมานำเสนอเรื่องของ IQA Award ผู้ร่วมงานเนี่ยจะได้เห็นทั้งผลงานและนวัตกรรมแนวปฏิบัติและกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในสถานศึกษารวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษานะครับอาจจะเดินชมผลงานซึ่งท่านจะได้มากกว่าเดินชมผลงานครับเพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้ออกแบบไว้ให้ว่าส่วนมากโรงเรียนก็จะดำเนินการกิจกรรมที่ชื่อกิจกรรมก็เป็นแนวเดียวกันแต่ทักษะในการดำเนินการในกิจกรรมหรือบริบทพื้นที่ไม่เหมือนกันผลที่ออกมาที่เขาดำเนินการมาเป็นอย่างไรเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเป็นการเรียนรู้ทางลัดของผู้จัดการศึกษาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการนะครับ เราอยากให้โรงเรียนหนึ่งได้รู้จักอีกเรื่องหนึ่งเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับครูได้เจอเพื่อนได้แสดงความคิดเห็นกันบริหารได้รูปแบบการจัดการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นของตนเองนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ครับเราไม่ต้องการให้แค่เป็นแค่โชว์เคสว่าโรงเรียนนี้โชว์อย่างนี้ไม่ใช่เราต้องการให้เป็นการแชร์และก็เรียนคือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับทุกคนสามารถนำองค์กรกับนำความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาองค์กรตนเองได้นั่นคือความหมายที่ดำเนินการที่ต้องการให้มีในช่วง2วันนี้ครับผม
1: ครับก็เป็นกิจกรรมที่มีภายในงานนี้นะครับมีกิจกรรมเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับประสบการณ์นะครับแต่ละโรงเรียนนะครับทุกฟังก็เน้นย้ำว่าประสบการณ์ที่โรงเรียนนะครับนำโมเดลต่างๆนะครับมาใช้ในการที่จะช่วยในการเรียนการสอนแล้วก็ปรับนะครับปรับให้เข้าแต่ละแห่งนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการบรรยายด้วยนะครับการมีชัยที่จะแลกเปลี่ยนนะครับก็โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไม่ใช่แต่ด้านเฉพาะวิชาการอย่างเดียวนะครับที่น้องๆมีความรู้ความสามารถนะครับเรื่องของกีฬาด้วยนะครับจากการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมาแล้วก็เห็นว่าน้องเพียวนะครับอัชราพรคงยศนะครับจากโรงเรียนขอนห้าแล้วก็อำเภอชะอวดนะครับน้องของเรานะครับก็สามารถที่จะร่วมนะครับทีมที่เป็นแชมป์วอลเลย์บอลนะครับนี่ความสามารถทางด้านกีฬาเอ้ยขอนงาดทำยังไงนะครับเตรียมอุดมอยากจะมีนักกีฬาไม่สตรีทุ่งสงทำยังไงอยากให้มีนักกีฬาก็สามารถที่จะเอาโมเดลเหล่านี้นะครับมาช่วยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับหรือว่าเป็นจมะนี่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหนนะครับก็เอาโมเดลเหล่านี้นะครับท่านรองครับมาตั้งบูธมาจัดนิทรรศการให้ชมกันนะครับแล้วก็โรงเรียนต่างๆก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดงานทางวิชาการนะครับที่จะมีกันนะครับในเรื่องของการที่จะเป็นนโยบายต่างๆนะครับที่นี้นะครับจากนโยบายทางการศึกษานะครับแล้วเราจะทำอย่างไรนะครับให้เกิดในสู่การปฏิบัติจริงครับนโยบายต่างๆหลายอย่างนะครับร่างกันมาในกระดาษนะครับแต่ว่าผู้ปฏิบัตินะครับก็ต้องเป็นคุณครูนะครับที่อยู่ในแต่ละโรงเรียนผู้อำนวยการแต่ละโรงเรียนนะครับที่จะบริหารการจัดการนะครับการเรียนการสอนนะครับให้เป็นไปตามนโยบายนะครับเป้าหมายก็คือให้น้องๆนักเรียนนะครับได้มีความรู้มีความสามารถนะครับกลับมาเป็นคนดีของสังคมนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาประเทศชาติมาช่วยเหลือในการที่จะดูแลครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับทีนี้ก็ต้องเรียนถามนะครับท่านสน.จีรานะครับทีนี้จากนโยบายทางการศึกษานะครับจะนำไปสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษานี้ได้อย่างไรกันนะครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะค่ะเมื่อกี้ก็เราก็พูดไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะว่านโยบายทางการศึกษาเนี่ยนโยบายระวังไว้เฉยๆถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลอะไรถูกไหมคะ
1: คร
0: ับค่ะทีนี้นโยบายทางการศึกษาก็คือเป็นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เกิดกับผู้เรียนทีนี้เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่เนี่ยนำนโยบายมาแล้วก็ต้องลงสู่การปฏิบัติโดยมอบหมายนะคะหรือว่าประชาสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้โรงเรียนในสังกัดเนี่ยได้ดำเนินการตามนโยบายนั้นๆนะคะทุกสิ่งอย่างเมื่อมีการดำเนินการแล้วก็ต้องมีการติดตามตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลว่านโยบายนั้นประสบผลสำเร็จไหมเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดนะคะสน.ในฐานะศึกษานิเทศนะคะผู้เป็นเพื่อนคู่คิดนะคะเป็นมิตรกับคุณครูนะคะและผู้บริหารนะคะเพราะฉะนั้นเราเคียงข้างไปด้วยกันไม่ใช่ว่าได้นโยบายมาแล้วก็มอบไปโรงเรียนดำเนินการไปนะท่านมีหน้าที่ทำไปไม่ใช่นะคะเราทำงานร่วมกันเขตพื้นที่ศึกษานิเทศนะคะโรงเรียนครูผู้บริหารทำงานร่วมกันนะคะคุณครูท่านใดไม่มีความเชื่อมั่นหรือไม่มีความสันทัดในเรื่องอะไรเขตพื้นที่มีหน้าที่บริการพัฒนานะคะความถนัดด้านนั้นๆให้กับคุณครูเมื่อคุณครูมีความถนัดมีความรู้ความสามารถก็สามารถที่จะทำหน้าที่ของตนเองก็คือนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปเพื่อที่จะออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะคะส่งผลให้ผู้เรียนนั้นมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการความถนัดและตามบริบทของโรงเรียนต่างๆนะคะซึ่งในการจัดการศึกษาหรือนโยบายการศึกษาตรงเนี้ยเมื่อโรงเรียนนำไปแล้วศึกษานิเทศก็ลงไปดูหน่อยซิว่าเอ๊โรงเรียนนี้เข้าไปถึงไหนกันแล้วเขาทำเป็นยังไงมีปัญหามีอะไรให้เขตพื้นที่ช่วยเหลือดูแลบ้างนะคะเราในฐานะศึกษานิเทศก็รับมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็มาคุย กับผู้บริหารกับผอ.เขตของเรากับท่านรองว่าเอ๊ะโรงเรียนนี้เขามีปัญหาอย่างนี้เราจะช่วยเขายังไงดีเราจะดูแลเขาอย่างไรดีนะคะเมื่อปัญหาจบโรงเรียนก็ดำเนินการนะคะโดยบูรณาการบอกแล้วว่าเป็นการบูรณาการการศึกษาไม่ใช่โรงเรียนทำอยู่แต่โรงเรียนเขตก็ทำอยู่แต่เขตพื้นที่สน.ก็ทำอยู่แต่สน.ไม่ใช่นะคะเราบูรณาการร่วมกันโรงเรียนนะคะเขตพื้นที่แล้วก็บุคลากรทุกคนเพื่อให้การบริหารจัดการการในเทศการศึกษาการพัฒนาครู โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะในการจัดการเรียนรู้ในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์ที่เกิดนั้นเกิดกับผู้เรียนมากที่สุดนะคะ กิจกรรมซิมโพเซียมในครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญและเป็นโอกาสสำคัญของสพม.นครศรีธรรมราชที่จะให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาตรงเนี้ยมาเรียนรู้ร่วมกันปีนี้เราพัฒนาได้ 90% ปีหน้าเราต้องพัฒนาให้ถึง100อะไรเงี้ยนะคะเรามาแลกเปลี่ยนกันนะซึ่งเวทีนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะคะแต่ผู้บริหารของเรานั้นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะว่าจากการที่เรานำนโยบายสู่การปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างก็เลยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะเกิดขึ้นเราก็จะได้จะประเมินผลการจัดการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราชของสพม.นครศรีธรรมราชเนี่ยไปในตัวด้วยนะคะซึ่งเป็นเวทีสำคัญมากเลยนะคะตรงนี้ค่ะ
1: ครับก็จากกระดาษนะครับจากนโยบายทางการศึกษานะครับไปสู่แนวปฏิบัตินะครับมีทั้งเรื่องของศึกษานิเทศเองนะครับท่านสน.เองแล้วก็สปพ.เองนะครับก็จะเข้าไปช่วยดูแลนะครับในเรื่องของการติดตามแล้วก็การประเมินผลนะครับให้สามารถที่จะนำไปสู่การปฏิบัตินะครับเพื่อจะให้เกิดผลสัมฤทธิ์นะครับสูงสุดในการที่จะจัดการเรียนการศึกษากันนะครับแล้วก็ยุคนี้นะครับท่านผู้ฟังครับอะไรอะไรก็ต้อง AI นะครับเรื่องของ AI นะครับที่จะนำมาใช้ในการศึกษานะครับอย่างที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องของการให้ลงทะเบียนนะครับเปิดใช้งานนะครับเรื่องของไทย AI Passport นะครับหลายท่านนะครับก็ได้ลงทะเบียนนะครับไปใช้งานกันนะครับกับไทย AI Passport นะครับให้สิทธิ์มาประมาณ5ล้านสิทธิ์นะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้สนใจนะครับเข้าไปใช้ไทย AI Passport ในประมาณ1ล้านสิทธิ์นะครับแล้วก็ Activate เข้าไปใช้งานแล้วนะครับประมาณ1,000,000-1,500,000สิทธิ์นะครับนี่ถ้าจำตัวเลขไม่ผิดกันนะฟังก็เป็นตัวเลขที่อัปเดตกันเข้ามานะครับเรื่องของการลงทุนของรัฐบาลนะครับ 1,600 ล้านบาทนะครับในการที่จะเรื่องของ AI นะครับนำมาใช้นะครับให้กับทุกคนนะครับที่อยากจะศึกษานะครับ AI พี่หนุ่มก็ได้ลงไปใช้แล้วนะครับเรื่องของ AI นะครับเขียนพร้อมนะครับเจนข้อความต่างๆนะครับท่านลองกับผมใช้แล้วนะครับแต่ว่าที่สวทเรานี่มี AI ด้วยนะครับซื้อไก่ซื้อหมูมานะครับแล้วเจน AI กับป้าจิ๊บนะครับบอกว่าผัดกระเพราหน่อยนะ AI ป้าจิ๊บทำให้ทันทีนะครับเรื่องของ
2: เขียนป้าจิ๊บ
1: พร้อมป้าจิ๊บครับเขียนพร้อมให้ป้าจิ๊บนะครับป้าจิ๊บก็จะผลิตให้เรานะครับเรื่องของ AI นะครับลูกสาวผมนะครับตัวเล็กๆเองนะครับก็บอกว่าพ่อใช้ดอลลาร์สิลองถามดอลลาร์ดูนะครับว่าเยลลี่นี่ทำจากอะไรนะครับนี่เด็กนะครับเริ่มก็รู้จักเรียนรู้เรื่องของ AI กันแล้วนะครับทีนี้ก็อยากจะเรียนถามท่านรองนะครับว่าการศึกษานะครับในยุคเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็ AI นี่จะมีการนำมาปรับใช้อย่างไรกันบ้างนะครับ
2: ครับยุคนี้เราหลีกหนี AI ไม่ได้นะครับเราเข้าสู่ยุคของ AI แล้วก็จะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับพัฒนาเร็วมาก AI เข้ามาไม่นานครับแต่ว่าการพัฒนาเร็วมากตอนนี้ทุกกิจกรรมทุกงานทุกสถานที่ก็ต้องใช้ AI AI ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกแล้วนะครับแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในปัจจุบันนะครับสำนักเขตพื้นที่การศึกษาของเราก็เห็นความสำคัญตรงนี้นะครับว่าเราไม่ใช่เพียงแต่ให้โรงเรียนเนี่ยได้มีนวัตกรรมหรือมี AI หรือเทคโนโลยีอย่างเดียวสิ่งสำคัญตรงนี้เพราะว่าคือความสำคัญของ AI เนี่ยมันก้าวหน้ามากเด็กๆก็รู้แล้วแต่เราก็กลัวว่าเราจะใช้ AI ให้ทำงานแทนคนทุกอย่างซึ่งตรงนี้มันจะต้องมีหลายๆเรื่องที่จะต้องให้โรงเรียนจะต้องสอนนักเรียนนะครับว่าเรามี AI มีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีเนี่ยเราจะต้องสิ่งสำคัญก็คือจะต้องให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษานะครับเพื่อการสร้างคุณภาพของผู้เรียนจากที่เรามีเทคโนโลยีหรือ AI ก็แล้วแต่เราต้องคิดว่าใช้เครื่องมือทั้งหมดตรงนี้นะครับอย่างไรเพื่อให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถได้เรียนเร็วขึ้นเรียนได้มากขึ้น เด็กฉลาดขึ้นและใช้เวลาในการเรียนน้อยลงนะครับเพื่อสร้างคุณภาพนะครับแต่สุดท้ายก็ยังต้องนึกถึงคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์อยู่ดีนะครับซึ่งครูทุกคนก็ต้องเลือกใช้เทคโนโลยีไอให้เหมาะสมกับลักษณะของการจัดการเรียนการสอนนะครับซึ่งมันมีหลากหลายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องรู้ว่าแต่ละคนแต่ละกิจกรรมแต่ละงานเนี่ยจะต้องใช้เทคโนโลยีตัวไหน AI ตัวไหนนะครับเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์แก้ปัญหาเราจะต้องให้ AI เป็นเครื่องมือของเรานะครับไม่ใช่เป็นผู้ทำทั้งหมดต้องเอามาเป็นเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ต้องรู้เท่าทันของเทคโนโลยีและก็ AI แล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบมันด้วยดังนั้นไม่ว่าจะเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม AI นะครับสิ่งที่เราจะต้องกลับไปถามเสมอว่าแล้วสิ่งเหล่านี้มันทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีอย่างไรนะครับมันจะกลับไปคำถามตัวนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะต้องรู้ว่าเทคโนโลยีไม่ใช่เป็นแค่เพียงเครื่องมือที่ทันสมัยเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริงนะครับซึ่งเราก็จะต้องเข้าใจ AI นะครับ
1: เป็นเราต้องเป็นผู้ควบคุม
2: ต้องรู้ใช้ AI นะครับ
1: ถูกต้องครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับท่านฟังก็จะเห็นว่ามีการใช้พร้อมนะครับในการที่จะมาเจนรูปนะครับเข้าไปโซเชียลมีเดียนะครับตามแพลตฟอร์มต่างๆนะครับสวยนะครับงามเหลือเกินนะครับในรูปโปรไฟล์นะครับเพราะมีคำสั่งจาก AI นะครับเข้ามาเจนรูปนะครับบางทีนะครับก็ห่วงใยนะครับหลายท่านนะครับก็เห็นรูปสวยงามนะครับก็อาจจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพได้นะครับทดลองที่อาจจะมาหลอกลวงเรานะครับใช้ AI เรื่องของการมุกนะครับเขาใช้มุกเรียกว่าหลอกให้รักนะครับเราเห็นรูปสวยงามนะครับหลอกให้รักแล้วก็พยายามที่จะชวนลงทุนต่างๆนะครับโอนเงินไปให้นะครับบางคนนี่โอนเงินโดยไม่เคยเห็นหน้าตัวจริงนะครับก็โอนเงินไปให้ปรากฏว่าเสียเงินไปหลายบาทสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกลับมาแล้วก็โดยเฉพาะนะครับข้าราชการผู้สูงอายุนะครับก็น่าห่วงใยกันเหลือเกินนะครับบางท่านก็อาจจะไม่รู้เท่าทันนะครับเรื่องของแก๊ง AI นะครับมีทั้งรูปภาพที่สวยงามมีเสียงด้วยนะครับบางครั้งก็สามารถที่สร้างพร้อมนี่แบบเสียงนะครับเรียนแบบเหมือนกับพ่อแม่ของเราเลยนะครับดังนั้นนะครับท่านฟังครับใครโทรเข้ามายืมตังค์นะครับว่าไอ้โอนตังค์หน่อยนะนี่พ่อเองนะครับก็ต้องเอ๊ะไว้ก่อนนะครับลองครับแม้แต่คนใกล้ชิดก็อย่าไปให้ตังค์เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าโทรมานี่แน่นอนนะครับว่าสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องของมิจฉาชีพนะครับที่ใช้ AI นะครับ AI ก็มีส่วนสำคัญนะครับในการที่จะนำมาใช้แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราต้องเป็นผู้ใช้และก็ผู้ควบคุม AI นะครับในส่วนของต่างประเทศนะครับก็เริ่มมีนะครับหลายแห่งเริ่มที่จะจำกัดนะครับการใช้งานนะครับให้กับน้องๆ นักเรียนนะครับตัวเล็กๆนะครับที่จะห้ามใช้ AI นะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับเด็กก็ต้องคิดเองนะครับแก้ปัญหาเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้แต่ AI นะครับบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์นะครับท่านรองนะครับเพราะว่าเด็กๆน้องๆอาจจะบางทีแก้โจทย์คณิตศาสตร์เดี๋ยวนี้คีย์โจทย์เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะออกมาเป็นคำตอบได้เลยนะครับทำให้เสร็จนะครับทำให้น้องๆนี่ขาดกระบวนการคิดขาดกระบวนการวิเคราะห์ขาดกระบวนการแยกแยะนะครับก็เป็นสิ่งมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษด้วยนะครับดังนั้นเรื่องของ AI ก็ต้องใช้กันอย่างระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวของ AI นะครับแล้วก็เมื่อมีกิจกรรมนะครับนครSU Fest นะครับใน2026นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้นะครับก็อยากจะถามท่านสน.หน่อยนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มีการจัดนิทรรศการจัดกิจกรรมต่างๆแล้วนะครับว่าจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากการจัดกิจกรรมนี้อย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสิ่งนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะว่าหลังจากที่สิ้นสุดงานเนี่ยงานเราจัดมาแค่2วันคือ17และ18นะคะเมื่องานมันสิ้นสุดลงเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้ยังมีการพัฒนาต่อยอดหรือไม่อันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะคะสำหรับงานซิมโพเซียมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกิจกรรมสุดท้ายที่มันจบเลยนะคะแต่มันกิจกรรมโพเซียมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของนครศรีธรรมราชของสพม.ของเรานะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแสดงของลูกๆนักเรียนซึ่งเราคัดสรรมาจากผลผลิตคือผลที่เกิดจากการพัฒนาตัวชี้วัดนั้นๆที่เกิดกับผู้เรียนเราก็เอามาถ่ายทอดให้กับทุกคนที่มาในงานได้ชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสวนากิจกรรมต่างๆไม่ว่าเป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านต่างๆของครูและผู้บริหารเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะหายไปไหมนะคะเพราะเราจะเห็นทั้งรูปแบบของการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีในงานของเราเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว เราจะนำเข้าสู่ระบบนะคะคือเพื่อที่จะให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลและพัฒนาต่อยอดเนี่ยเราจะมีการถ่ายทอดสดเราจะมีการบันทึกภาพนิ่งมีบันทึกภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วทำเป็นสื่อเอาไปขึ้นไว้บนเว็บของสพม.นครศรีธรรมราชหลังจากจบ2วันนี้แล้วใครที่มีความสนใจเอของโรงเรียนเบญจมาศนี่น่าสนใจนะในเรื่องของความปลอดภัยเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังได้ว่าอ้อเขามีการดำเนินการอย่างนี้เขามีการพัฒนาอย่างนี้เขาใช้โมเดลนี้ในการบริหารจัดการอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในตรงนั้นเราก็สามารถที่จะเอามาเรียนรู้ได้เพิ่มเติมนะคะเอามาพัฒนาต่อยอดได้หลังจากที่กิจกรรมมันจบลงแล้วนะคะและสิ่งที่เราอยากเห็นมากที่สุดจากงานนี้ก็คืออยากให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการของสพม.นครศรีธรรมราชซึ่งเราได้เก็บรายละเอียดต่างๆเอาไปบรรจุไว้เป็นสื่อเป็นนวัตกรรมของเขตพื้นที่ของเราที่เปิดให้ทุกคนได้สามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันเพื่อที่จะต่อยอดกิจกรรมเหล่านี้ให้มันพัฒนาดียิ่งๆขึ้นไปค่ะ
1: ครับก็เป็นปลายทางนะครับของการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับคิดว่าน่าจะมีชุมชนนะครับแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการนะครับสิ่งสำคัญก็คือครูนะครับก็จะได้แลกเปลี่ยนนะครับกับการเสวนาวิชาการนะครับท่านครับแล้วก็ในส่วนของทางสน.เองก็จะเป็นการติดตามด้วยนะครับเขาวิจารณ์การสรุปผลแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับก็จะรวบรวมนะครับในเว็บไซต์นะครับถึงโมเดลต่างๆ
0: คือพูดง่ายๆว่าจบงาน2วันแล้วแต่กิจกรรมของเรายังไม่จบเรายังมีให้ดูในเว็บเพจของสพม.นครศรีธรรมราชเราจะไปเก็บไว้ในคลังสื่อของเราตรงนั้นซึ่งโรงเรียนไหนหรือใครหรือบุคคลภายนอกที่จะเข้าไปชมเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บสพม.นครศรีธรรมราชแล้วก็ไปดูกิจกรรมเหล่านี้ได้แล้วในครั้งต่อไปหรือในช่วงห่วงเวลาตรงไหนก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะเอากิจกรรมเหล่านี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดในกิจกรรมที่เราทำไปแล้วอ่ะให้มันมีคุณภาพดียิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็สำหรับท่านที่มีบุตรหลานนะครับเรียนอยู่แล้วก็อยากจะรู้ว่าแต่ละแห่งแต่ละโมเดลโรงเรียนนะครับที่ประสบความสำเร็จนี่มีอย่างไรบ้างนะครับนี่คีย์เข้าไปใน Google เลยนะครับสพม.
0: นครศร
1: ีธรรมราชนะครับก็จะมีเว็บไซต์นะครับให้ท่านได้เข้าไปดูนะครับก็ประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับท่านที่มีบุตรหลานนะครับก็อยากจะให้ลูกๆนะครับได้มีความรู้ได้จัดการเรียนการสอนนะครับเรียนที่ไหนก็ได้นะครับท่านผู้ฟังครับแต่ขอให้ผู้ปกครองด้วยนะครับเอาใจใส่บุตรหลานนะครับในการที่จะเรียนรู้ต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะก้าวทันโลกก้าวทันเทคโนโลยีนะครับเรื่องของเทคโนโลยีที่มันก้าวไปนะครับนี่อนาคตนะครับเรื่องของนะครับท่านรองเรื่องของ AI นะครับที่จะเข้ามาแทนคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมเองนะครับเริ่มที่จะมีการนํา AI เข้ามาใช้นะครับหรือว่าในระบบราชการเองนะครับก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับนายท่านประกรณ์ดินประพันธ์นะครับก็เริ่มมีนโยบายนะครับที่จะนําระบบดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับเข้ามาใช้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่จะมาใช้ทดแทนกําลังคนนะครับดังนั้นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ต่อไปในอนาคตก็คือเรื่องของการรู้เรื่องของการใช้ชีวิตนะครับร่วมกับโมเดลทางการศึกษาต่างๆที่เราจะเลือกครับเลือกให้เรียนว่าเราจะไปในทิศทางไหนอย่างไรนะครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่โลกยุคใหม่โลกข้างหน้านะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีความผันผวนอย่างไรนะครับทุกฟังโลกผันผวนกันเหลือเกินนะครับช่วงนี้เรื่องของการเงินการคลังที่เราจะต้องระวังตัวกันด้วยนะครับในการที่จะมีสถานการณ์ต่างๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะครับเรื่องของในตะวันออกกลางที่ยังไม่เสด็จน้ำนะครับว่าสงครามจะมีกันต่อไปอย่างไรเรื่องของราคาพลังงานที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับเราจะมีแนวทางอย่างไรเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับที่จะมาช่วยเหลือนะครับครอบครัวละ50,000 บาทนะครับที่จะมาช่วยโซลาร์เซลล์เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับหมดสิ้นเดือนนี้นะครับท่านผู้ฟังจะหมดแล้วครับต่อไปใครจะช่วยเราไม่รู้เราก็ต้องช่วยตัวเองนะครับท่านสง ลนะครับท่านรองท่านสนนะครับดังนั้นการติดอาวุธทางปัญญานะครับให้กับเราให้กับตัวนักเรียนนะครับที่จะสามารถที่จะมีสร้างงานนะครับสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้นะครับก็คือสิ่งสำคัญนะครับไม่มีใครมาช่วยเราได้นะครับเพราะว่านโยบายต่างๆที่ออกมาพอหมดแล้วก็เป็นประชานิยมนะครับท่านฟังกองหมดไปสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองครับก็ลำแข้งจากการศึกษานะครับที่คุณครูก็พยายามที่จะให้น้องๆครับนักเรียนนักศึกษานะครับได้มีความรู้ได้สามารถที่จะมีประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับท่านผู้ฟังครับ13:44 นะครับก็อยากจะให้ท่านรองนะครับจะฝากอะไรนะครับให้กับท่านผู้ฟังนะครับผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่ได้รับฟังเรื่องของนโยบายการศึกษานี่ก็มีแนวทางของนครเอสทูเฟนนะครับเรื่องของซิมบอนเซียมนะครับวิชาการทางการศึกษาเหล่านี้นะครับว่าอาจารย์นำไปใช้ได้อย่างไรนะครับ
2: ครับขอบคุณมากครับก็อยากฝากทุกท่านนะครับที่รับฟังอยู่ช่วยกันกระจายข่าวต่อว่านครศรีธรรมราชสำนักงานเขตมัธยมของเรานะครับได้มีการขับเคลื่อนการศึกษาเราจะมีการจัดซิมโบเซียมนะครับเรื่องของนครเอดูเฟส2026นะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่าทุกพื้นที่ทุกเขตพื้นที่ก็จะมีการขับเคลื่อนการศึกษาอยู่ทีนี้ของเราเนี่ยท่านอาจจะอยู่ไกลมาชมไม่ได้ก็สามารถดูทางช่องถ่ายทอดได้เรามีช่องถ่ายทอดสดด้วยนะครับแล้วก็สมมติพี่จิราบอกนะครับหลังจากถ่ายทอดสดแล้วหลังจากนี้เราก็ไปเสิร์ชหาเราก็สามารถทำเป็นกิจกรรมซึ่งเราจะตัดต่อเป็นกิจกรรมได้นะครับซึ่งช่วงนี้ก็จากการศึกษาของเราก็เป็นข่าวที่น่ายินดีนะครับเมื่อ2วันที่แล้วในประกาศผลของพิซ่าประเทศไทยเราสูงขึ้นเยอะนะครับ
1: ใช่เ
2: ยอะน
1: ะครับ
2: แต่ก็ยังไม่อยู่ในเป้าหมายที่เราต้องการเรายังพัฒนากันต่อไปนะตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่านครอย่างเดียวนะทุกจังหวัดที่ช่วยกันพัฒนาการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านก็พยายามยกระดับคุณภาพการศึกษาของเรานะครับเพื่อให้อนาคตลูกหลานของเราได้ดีขึ้นนะครับอยากจะขอเชิญชวนนะครับท่านผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูบุคลากรในการศึกษานักเรียนหรือผู้ปกครองหรือภาคีเครือข่ายนะประชาชนทั่วไปก็ได้นะครับขอเชิญมาร่วมงานนคร EduFest 2026นะครับกิจกรรมซิมโพเซียมทางการศึกษาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17-18 กันยายน 2569ณหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นะครับเราหวังว่าท่านจะได้มาชี้แนะแลกเปลี่ยนถึงแม้เราคิดว่าของเราดีแล้วแต่ผมคิดว่าเมื่อท่านมาท่านจะต่อเติมเต็มสิ่งที่ดีกว่าเราต้องการช่วยกันนะครับการศึกษาไม่ใช่ต่างคนต่างทำเพื่อแข่งขันกันเรามาช่วยกันเถอะครับเพื่อพัฒนาประเทศของเราเพื่อพัฒนาลูกหลานของเราครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ
1: ครับก็ท่านรองนะครับก็ได้บอกนะว่าเราทุกคนนะครับก็สามารถไปดูกันได้นะครับแล้วก็มีผ่านเว็บไซต์ด้วยนะครับท่านสนครับมีอะไรอยากจะฝากให้กับท่านฟังจากทางบ้านบ้างนะครับ
0: ก็อยากจะเพิ่มเติมจากท่านรองนะคะเมื่อกี้ว่าเราอยากให้ทุกคนในนครศรีธรรมราชเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสเนี่ยนะคะอย่าให้มาชมนะคะกิจกรรมของเรานะคะในวันซิมโพเซียมนครเอดิเฟส2026ของเราเนี่ยว่าให้ถือว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทางวิชาการของพวกเราทุกคนนะคะโดยเฉพาะคุณครูผู้บริหารในสังกัดสพม.นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เราก็ได้เชิญชวนหน่วยงานราชการนะคะที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง4เขตนะคะหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสกรอะไรพวกเนี้ยเราก็เชิญชวนนะคะผู้บริหารมาเพื่อที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาร่วมเป็นเจ้าของพื้นที่การศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยที่มีสพม.นครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะคะเพื่อที่เราจะได้นำสิ่งละอันพันละน้อยที่เกิดขึ้นในงานเนี่ยกลับไปปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษาของเราที่เราสังกัดอยู่เนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้เกิดเป็นพื้นที่การศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่พวกเราเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ที่เราได้อาศัยอยู่ในตรงเนี้ยให้มันมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับคำที่เขาร่ำลือกันว่าถ้ามาดูนครศรีธรรมราชให้ไปดูฝาบ้านนะคะว่าแต่ละบ้านเนี่ยมีรูปรับปริญญาของลูกเนี่ยกี่คนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรักษาอะไรอ่ะเขาเรียกคำชื่นชมคำยกยอตรงเนี้ยเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมกิจกรรมของเรานะคะในวันที่17 และ 18 กันยายนนี้นะคะณหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ค่ะ
2: ครับอาจารย์น้องหนุ่มครับตรงนี้อยากให้เห็นว่าท่านผอ.เขตของเรานะท่านผอ.พรทิพย์นุกูลกิจ
1: ครับ
2: ท่านตั้งใจอย่างมากเลยงานนี้ครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ท่านป ไปดิเพนงานทั้งหมดทั้งวันทั้งคืนแล้วก็พยายามหากิจกรรมดีๆมาเพื่อนำเสนอซึ่งเราก็เห็นว่าความตั้งใจของท่านหมอเขตนะอยากจะรู้ระดับคุณภาพเนี่ยท่านพอพันทิพย์นุกูลกิจของเราเนี่ยอยากจะให้ท่านมาชมมาเยี่ยมกันนะครับ
1: ครับก
0: ็อันนี้ท่านฝากอย่างมากเลยนะคะว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นงานของเจ้าหน้าที่บนเขตสพม.นครศรีธรรมราชนะคะเป็นหน้าที่ของทุกคนเป็นหน้าที่ของบุคลากรครูและผู้บริหารสถานศึกษาตรงนี้มาช่วยกันเป็นเจ้าของกิจกรรมเหล่านี้นะคะซึ่งท่านผอ.เขตเนี่ยท่านผอ.พรทิพย์นุกูลกิจเนี่ยคิดทั้งวันทั้งคืนเหมือนท่านรองว่านะคะว่าที่ไอ้งานนั้นมันออกมาโอเคที่สุดนะคะแล้ววันนี้จริงๆแล้วท่านจะต้องมาออกอากาศด้วยตัวเองแต่บังเอิญมันมีภารกิจด่วนเข้ามาท่านก็เลยมอบหมายให้ท่านรองแล้วก็สน.มาแทนนะคะ
1: ครับก็เป็นการที่จะรวบรวมนะครับความก้าวหน้านะครับท่านฟังกับโมเดลการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราก็จะไปดูนะครับว่าแต่ละแห่งมีความก้าวหน้ากันอย่างไรนะครับไม่ใช่แค่คิดนะครับเมื่อตอนอยู่เรียนมัธยมครับท่านสน.ครับท่านรองครับมีเพื่อนนะครับว่าถามคุณครูครับคุณครูครับผมจะเรียนฟิสิกส์ไปทำไมครับเพราะว่า ผมไปซื้อปลาดุกในตลาดไม่เห็นต้องใช้ฟิสิกส์ไม่เห็นต้องใช้คณิตศาสตร์นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ท่านก็จริงๆแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าว่าเราคิดแค่นั้นนะครับเราไม่อยากจะมีความรู้ความสามารถเราอยากจะเป็นแพทย์เราอยากจะเป็นวิศวกรนะครับเราก็ต้องหาความรู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับในการที่จะนำไปปรับใช้นะครับเราไม่ใช่แค่ซื้อปลาดุกนะครับแต่ว่านวัตกรรมต่างๆนะครับก็ต้องใช้หลักของคณิตศาสตร์นะครับเข้ามาเรียนรู้ในคณิตศาสตร์ขั้นสูงอาหารปลาดุกจะลอยน้ำได้อย่างไรเราก็ต้องใช้หลักฟิสิกส์นะครับในการที่จะคำนวณ นะครับท่าน
0: บูรณาการไงฮะบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสำคัญเท่ากันหมดวันหนึ่งเราไม่ใช้แต่อีกกิจกรรมหนึ่งเราใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราก็ต้องใช้นะครับความรู้อย่างมากนะครับหลายๆท่านนะครับก็อาจจะบ่นนะครับน้องๆบอกว่าโอ้พอมัธยมนี่ต้องเรียนหลายวิชานะครับไม่ได้เอาไปใช้นะครับเรียนไปทำไมไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับจริงๆนี่ไม่ใช้นะครับ
2: ตรงนี้นิดเดียวครับก็คือเนี่ยสำคัญผมก็คุยกับครูเสมอนะครับว่าให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิชาตัวเองถ้าเขาเห็นความสำคัญเขาอยากเรียน
1: ครับ
2: เหมือนที่เรื่องปลาดุกอะไรเหมือนกันครับคณิตศาสตร์อะไรก็แต่ถ้าให้นักเรียนรู้ว่ามันสำคัญเขาอยากเรียนตรงนี้เป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องหาวิธีการครับ
1: ครับก็เป็นวิธีการที่คุณครูนะครับก็เรามีนวัตกรรมต่างๆนะครับนี่จะมาพัฒนามาสร้างการเรียนรู้นะครับเป็นโมเดลต่างๆนะครับที่จะให้น้องๆนะครับได้มาเรียนรู้ว่าอ๋อนะมีนวัตกรรมแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้เรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาใช้นะครับเรื่องของบางทีเมื่อก่อนนะผมเรียนอย่างเรียนทรายคอร์สแทนนะครับเราก็อาจารย์อธิบายก็นึกภาพไม่ออกก็ทรายเป็นยังไงคอร์สเป็นยังไงเดี๋ยวนี้นวัตกรรมมาใหม่ครับมีภาพวิดีโอมีเทคโนโลยีที่มา
0: สื่อประกอบ
1: นะที่เห็นรูปอย่างชัดเจนว่าอ๋อทรายเป็นแบบนี้นะก็คือรูปทรายมุมชิดฉากข้ามชิ้นมาก่อนที่นั่งท่องกันอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ก็เห็นพอเห็นเป็นรูปเป็นร่างอ๋อเข้าใจได้มากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของโมเดลของนวัตกรรมที่นำมาใช้นะครับในการที่จะเรียนรู้นะครับเรื่องของการเรียนการสอนนะครับเมื่อก่อนอาจจะมีมานีปิติชูใจนะครับรุ่นผมท่านครับสอนพอครับท่านรองครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ปรับมาเป็นรูปแบบเป็นรูปเล่มที่น่าเรียนที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับภาษาไทยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ด้านภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมครับท่านเดี๋ยวนี้ก็มีนวัตกรรมนะครับที่จะให้ออกเสียงเมื่อก่อนนี่ต้องมีแล็บนะครับนี่ต้องเรียนดีๆถึงจะมีแล็บภาษาอังกฤษแล้วใส่หูฟังคุณครูก็เปิดให้ฟังแกรมม่าบ้างคำศัพท์บ้างนะครับเมื่อก่อนก็ถ้าโรงเรียนไหนไม่มีแล็บก็จะหิ้วนะครับเครื่องเทปเครื่องนึงนะคุณครูก็หิ้ววิทยุนะครับแล้วก็มีม้วนเทปแล้วก็เปิดให้ฟังนะครับรุ่นผมนี่เปิดฟังเทปกันนะครับก็เปิดฟังเทปก็คุณครูก็เปิดเพลงนะครับให้ฟังเพลงฝรั่งนะครับก็สนุกดีนะครับฟังไม่รู้เรื่องครับฟังแต่ดนตรีอย่างเดียวครับชมมาไม่ได้อะไรเลยนะครับก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับมีแอปต่างๆนะครับมีโดล่านี่เหมือนอย่างลูกสาวผมถามพ่ออ่านคำนี้อ่านยังไงถามโดล่าสิพ่อคีย์เข้าไปเลยว่าหลักไวยากรณ์นี้พูดอย่างไรนะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปด้วยอ๋อจริงๆนี่มันพูดกันแบบนี้นะครับนี่นะครับท่านผู้ฟังครับตัวยกตัวอย่างนะครับเรื่องของนวัตกรรมทางการศึกษานะครับที่จะมาช่วยให้กับน้องๆ นักเรียนนะครับให้มีความรู้ในด้านการเรียนการสอนที่มากขึ้นนะครับพัฒนาให้น้องๆเข้ามาเป็นคนดีนะครับไม่ตกไปเป็นทาสยาเสพติดนะครับเรื่องของโลกของการแข่งขันนะครับเดี๋ยวนี้เรียนแล้วก็เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีความสุขด้วยนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นแนวคิดแบบนี้นะครับที่เอาน้องๆเป็นศูนย์กลางในการเรียนใช่ไหมครับท่านรองครับ ก็จะเป็นเรื่องของเรียนไปด้วยแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วก็มีการเก็บคะแนนแล้วก็ไปต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับที่จะเรียนรู้แล้วก็กลับมาทำงานนะครับแล้วก็มีรูปรับปริญญานะครับติดฝาบ้านเป็นความภาคภูมิใจนอกจากติดฝาบ้านแล้วนะครับการเรียนการสอนนะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าเรียนแล้วไม่มีงานทำจะทำงานไม่ได้นะครับไม่ใช่นะครับไอ้นี่ก็ขอเถียงเลยนะครับว่าเราสามารถใช้ความรู้ที่เรียนมานะครับมาจัดการบริหารจัดการต่างๆนะครับทำเกษตรก็ต้องเรียนเรื่องของหลักการเรามีรู้หลักการการจัดการนะครับในการที่จะเรียนมาแล้วก็นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่เรียกว่ามีเข้ามาล่อลวงเยาวชนของเราต่างๆมากมายนะครับดังนั้นนวัตกรรมก็จะทำให้น้องๆได้เข้ามาเรียนกันอย่างมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านดร.สุธีรุตอุปถัมภ์นะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชแล้วก็ท่านสน.จิราชูช่วยนะครับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามแล้วก็ประเมินผลการจัดการศึกษานะครับสำหรับวันนี้รายการตลอดอ่าวไทยขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับเรา3คนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินสู่การวิเคราะห์การขายผ่าน AI นกกระซิบและเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: กระทรวงการคลังต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินสู่การวิเคราะห์การขายผ่าน AI นกกระซิบและเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินตรวจช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าร้านค้ามียอดขายเพิ่มมากขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่หลังจากนี้ต้องสนับสนุนให้ร้านค้าขายได้เก่งและบริหารต้นทุนได้โดยนกกระซิบจะช่วยวิเคราะห์การขายให้ฟรีทำให้ร้านค้ารู้ว่าวันไหนและสินค้าชิ้นไหนขายดีซึ่งจะทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนและเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดไปสู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่บสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนและขยายกิจการได้ง่ายนันทิกาคิปาโลรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งมติวิปฝ่ายรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ให้แล้วเสร็จในเวลา 19:00 นของวันนี้
8: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งจากที่ประชุมถึงผลการหารือระหว่างรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570จะแล้วเสร็จภายในวันนี้โดยกำหนดกรอบการอภิปรายของฝ่ายค้านไว้6ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายรัฐบาลจะบริหารเวลาให้อยู่ภายในกรอบที่กำหนดส่วนการอภิปรายในแต่ละมาตราหากมีผู้ขออภิปรายจำนวนมากหรือมีการประท้วงประธานจะใช้ดุลพินิจตามแนวทางที่ดำเนินการมาตลอด3วันที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าในวันพรุ่งนี้จะไม่มีการประชุมสภาและจะเพิ่มการประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายเร่งด่วนโดยสัปดาห์หน้ามีวาระสำคัญได้แก่ยติความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการรับทราบรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.วาสนาตระเกตรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงการโจมตีเรือพาณิชย์และการข่มขู่ที่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพิ่มเติมในน่านน้ำแห่งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพร้อมเตือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและเศรษฐกิจโลกเลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำต่างๆที่อาจส่งผลให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นได้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโข

เกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ชุมพร FM 100 MHz
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ยกันสร้างโลกทะเลให้สวยน้ำทะเลให้ใสชายหาดขาวสะอาดเรื่อยไปคงธรรมชาติไว้ให้สมบูรณ์สวท.ชุมพร FM 100 MHz
1: น้ำเต็มท้องหล่นน้องฟองลี
2: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

เสริมสร้างเมืองน่าอยู่คู่สังคมที่ยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะ

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ
3: ่ Agri Connect Trade Fair 2026
2: ภาคกลางปริมณฑล
4: ช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาคีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
4: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทของทิศโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเมื่อเวลา 13:13 ที่ผ่านมาตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนำตัวนางสาวปุญญวีอายุ47 ปีสีกาคนสนิทของทิศโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมหารือต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น
10: นายเอกนิติพิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากอยากให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก 1-2 เดือนว่าจะรับไปพิจารณาและเสนอนายกรัฐมนตรีโดยเร็วและขอบคุณสำหรับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีโดยยังคงมีเม็ดเงินเหลือพอจะดำเนินการต่อไปได้ซึ่งปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุโครงการคือปัญหาวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชนปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า26ล้านคนเมื่อรวมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13ล้านคนรวมประชาชนที่ได้รับประโยชน์กว่า40ล้านคนขณะเดียวกันมีร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการกว่า1ล้าน2แสนรายทั่วประเทศจนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 150,000 ล้านบาทถือเป็นสัดส่วนกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร16-17%ที่เหลือกระจายอยู่ทั่วประเทศและเป็นร้านค้ารายย่อยนันทิกากิปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานชี้แจงข้อมูล Data Center ในกรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบ49แห่งพร้อมสั่งตรวจสอบทั้งหมด
11: คณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณี Data Center ในกรุงเทพมหานครโดยนายกรพรมวิสิทธิ์เศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยก่อนการประชุมว่าจากการรวบรวมข้อมูลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเบื้องต้นพบ Data Center รวม49แห่งแบ่งเป็นอาคารเดี่ยว6แห่งและอยู่ภายในอาคาร43แห่ง ในจำนวนนี้เป็นของภาครัฐ10แห่งและภาคเอกชน33แห่งซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้สำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบ Data Center ทั้งหมดโดยเฉพาะการใช้น้ำและไฟฟ้าพร้อมเตรียมสรุปผลวันนี้พร้อมประสานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติร่วมประเมินผลกระทบส่วนการกำหนดโซนนิ่ง Data Center ยังต้องรอคำนิยามและหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในประมาณ1เดือนก่อนกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรับมือปริมาณขยะที่จะเพิ่มสูงขึ้นช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยเฉพาะเศษประทัดจากพิธีแห่พระรอบเมือง
12: นายสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจบ่อฝังกบขยะศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตพร้อมหารือเจ้าหน้าที่ถึงแนวทางรองรับขยะที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยเฉพาะเศษประทัดจากพิธีแห่พระรอบเมืองหรือพิธีอิ้วเก้งของแต่ละศาลเจ้าซึ่งในขณะนี้ได้มีการไถปรับพื้นที่บางส่วนเพื่อเตรียมรองรับทั้งขยะอินทรีย์และเศษประทัดในช่วงเวลากล่าวแล้วปัจจุบันมีขยะสะสมในบ่อพักก่อนเข้าสู่เตาเผาขยะประมาณ 11,000 ตันจากขีดความสามารถเดิม 9,000 ตันขณะที่แต่ละวันมีขยะเข้าสู่ระบบประมาณ 1,100 ตันถึง 1,300 ตันจึงต้องเร่งหารือร่วมกับสมาคมอ้ำภูเก็ตเพื่อขอความร่วมมือศาลเจ้าทุกแห่งให้คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดภาระระบบกำจัดและเตรียมรับมือปริมาณขยะที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตลอดช่วงประเพณีถือศีลกินผักอย่างแน่นอนนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: นะครับและเราพยายามที่จะดำเนินการในทุกๆส่วนของประเทศไทยแล้วแต่ก็จะเห็นได้ว่าผลกระทบส่วนใหญ่นะครับมีเขาเรียกว่าหลายสัดส่วนแต่ส่วนใหญ่ที่ส่งผลเยอะมากๆกับประเทศไทยของเราก็คือหมอกควันที่มาข้ามแดนนะครับผมการเผาไร่การเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าเป็นไฟที่อาจจะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟป่าของต่างประเทศเองของเราเองก็ด้วยนะครับผมจะส่งผลในเรื่องของคุณภาพอากาศนะครับก็จริงๆเราสามารถเช็คตรวจสอบสภาพอากาศได้นะครับผมก็ลองเสิร์ช Google ได้เลยครับว่าเช็คค่าฝุ่น PM 2.5 เราสามารถเข้าเสิร์ชเข้าไปได้เลยเมื่อเข้าเว็บไซต์นะครับก็จะสามารถแสดงผลในเรื่องของ PM 2.5 เนี่ยทั่วของทั้งประเทศนะครับแล้วเราก็จะทราบว่าอ๋อจังหวัดของเรานะครับผมมีค่า PM 2.5 เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยก็ถือว่าดียอดเยี่ยมนะครับถ้าเป็นสีเขียวถือว่าดีดีในประมาณที่โอเคแต่ถ้าเป็นสีแดงสิ่งนั้นแสดงว่าค่า PM 2.5 มีเกินมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องถ้าเราทราบนะครับว่าคุณภาพอากาศ PM 2.5 เนี่ยเยอะค่ามันอันตรายสิ่งที่เราควรทำคือสวมแมสนะครับผม N95 ที่ป้องกัน PM 2.5 นะครับเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ป้องกัน PM 2.5 นะครับแล้วก็งดกิจกรรมกลางแจ้งด้วยนะครับผมพยายามเขาเรียกว่าทำกิจกรรมภายในพื้นที่นะครับผมอย่างเช่นบ้านตัวเองนั่งดูทีวีหรือว่าทำกิจกรรมภายในครอบครัวนะครับภายในบ้านของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับผมการสูดอากาศ PM 2.5 ที่ไม่ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของการจับมือร่วมกันของประเทศไทยแล้วก็สปป.ลาวนะครับผมคาดหวังนะครับว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การควบคุมสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับคือช่วง PRD Service นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์ช่วงPRD Service
0: เอาละครับกลับมาติดตามรายการ5แยกข่าวในช่วงสุดท้ายครับช่วง PRD Service นะครับผมวันนี้ก็หยิบยกในเรื่องของการเขาเรียกว่าค่าไฟที่ตอนนี้เป็นประเด็นกันอยู่ว่าหลายๆคนไม่เข้าใจในเรื่องของที่บีมิเตอร์ชั่วคราวนะครับผมที่รัฐบาลได้ออกมาเน้นย้ำนะครับว่าให้เราไปตรวจบินเดือนกันยายนถ้าเราครบเงื่อนไขเนี่ยก็ปรับเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยได้เลยอันนี้ครับผมเราจะมาขยายความตรงนี้กันเพราะหลายๆคนไม่เข้าใจนะครับว่ารัฐบาลหมายความว่ายังไงหรือว่าเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมก็ต้องบอกว่าคุณผู้ฟังครับอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญอย่างเรื่องนี้จะต้องอธิบายให้ดีเลยนะครับผมก็ค่าไฟฟ้าของบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวนะครับรัฐบาลเนี่ยเขาได้เน้นย้ำนะครับว่าหากเข้าเงื่อนไขที่กำหนดนะครับจะได้รับการปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนะครับซึ่งก็จะเข้าแก๊ปในเรื่องของค่าไฟตัวใหม่นั่นเองนะครับผมก็ต้องถามว่าใครที่จะได้รับสิทธิ์นี้นะครับเงื่อนไขสำคัญมี2ข้อด้วยกันนะครับผมข้อแรกคือต้องเป็นการใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยจริงนะครับข้อที่2คือต้องมีประวัติในการชำระค่าไฟฟ้าอย่างน้อย6เดือนนะครับมี5เดือนไม่ได้4เดือนไม่ได้6เดือนได้และต้องชำระนะครับมี6เดือนมีบิลค่าไฟมา6เดือนแต่ท่านไม่ชำระ3เดือนติดต่อกัน2เดือนติดต่อกันก็ไม่ได้นะครับผมก็คือจะต้องชำระมาแล้ว6เดือนเป็นอย่างต่ำนะครับหากครบทั้ง2เงื่อนไขนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการปรับอัตราค่าไฟฟ้านะครับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแต่ไม่ครอบคลุมนะครับในการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นนะครับอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างอันนี้ไม่นับรวมนะครับผมแล้วมาถามกันนะครับว่าอัตราค่าไฟฟ้าใหม่เป็นยังไงนะครับที่หลายๆคนสงสัยว่า

ไอ้ที่เขาว่าเขาปรับกันปรับค่าไฟฟ้าตัวใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมสำหรับค่าอัตราค่าไฟฟ้าตัวใหม่ประเภทบ้านอยู่อาศัยนะครับไฟฟ้า200หน่วยแรกฟังให้ดีนะครับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกหรือง่ายๆก็คือตั้งแต่0จนถึง200หน่วยนะครับจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยครับฟังไม่ผิดครับ3บาทต่อหน่วยเท่านั้นเองนะครับผมก็จะคือเรียกได้ว่าลดค่าไฟฟ้าได้เยอะมากๆสำหรับคนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยนะครับส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปนะครับจะคิดตามอัตราชั้นบันไดขั้นบันไดครับของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนั่นเองนะครับก็ต้องขอเน้นนะครับว่า3บาทต่อหน่วยเนี่ยเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้านะครับไม่ใช่ยอดสุทธิทั้งหมดในใบแจ้งค่าไฟนะครับเพราะในบินยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่จะต้องเพิ่มเติมกันไปนะครับผมแล้วประชาชนนะครับต้องทำอะไรบ้างนะครับก็อยากจะให้ตรวจสอบนะครับว่าไอตัวเรื่องของใบแจ้งค่าไฟฟ้าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปเนี่ยว่าประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าหรืออัตราค่าไฟฟ้าเนี่ยได้รับการปรับเป็นประเภทบ้านอยู่อาศัยแล้วหรือยังนะครับหากพบว่าถูกเรียกเก็บในอัตราไฟฟ้าชั่วคราวทั้งที่เป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนนะครับก็ขอให้เก็บใบแจ้งค่าไฟไว้เป็นหลักฐานนะครับผมแล้วก็ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามหลักเกณฑ์นะครับสามารถสอบถามหรือว่าแจ้งปัญหาผ่าน LINE Official Account ได้ที่กกพ.รับแจ้งปัญหานะครับ @ercvoice นะครับ @แล้วก็ ERC ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ Voice ตัวเล็กนะครับผมหรือ Facebook นะครับผม Fanpage นะครับสำนักงานกกพ.รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารนะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์022073599นะครับหรือ1204ในวันและเวลาราชการนะครับก็สรุปอย่างนี้นะครับว่าหากบ้านของท่านยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวนะครับก็คือที่รัฐบาลได้เน้นย้ำนี่แหละครับว่าให้ไปแจ้งให้ไปบอกก็คือเรื่องนี้ครับก็ถ้าเรายังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวแล้วก็ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงนะครับมีประวัติชำระค่าไฟมาแล้ว6เดือนนะครับผมก็ไปแจ้งได้เลยเขาก็จะปรับให้เป็นการใช้ไฟฟ้าแบบเขาเรียกว่าประเภทอยู่อาศัยบ้านอยู่อาศัยนะครับแล้วเราก็จะสามารถได้รับสิทธิในเรื่องของการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกคิด3บาทต่อหน่วยนั่นเองนะครับเป็นการเขาเรียกว่าทวงสิทธิที่เราควรจะได้รับนะครับผมเพราะบางคนเนี่ยไม่มีการเช็คแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยผมเข้าโครงการเข้าเกี่ยวกับนโยบายตัวนี้ในเรื่องของการลดค่าใช้ไฟฟ้าลดภาระค่าของชีพนะครับก็บางคนไม่ได้ทราบตรงนี้ถ้ามีการเช็คและตรวจสอบแล้วพบว่าตัวเองนะครับผมเป็นบ้านที่ใช้ไฟฟ้าชั่วคราวแล้วก็ใช้มาแล้วชำระมาแล้ว6เดือนเนี่ยก็สามารถมาเข้าร่วมโครงการนี้ได้เข้าร่วมนโยบายลดค่าครองชีพตัวนี้ได้นะครับผมอย่าปล่อยให้เสียสิทธิ์นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะได้รับถ้าเราปล่อยปะละเลยเราก็จะเสียสิทธิ์ของตนเองไปแล้วก็จะต้องจ่ายค่าไฟที่อาจจะแพงกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับเอาไว้ประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของค่าไฟในวันนี้เอาละครับก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะครับสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้เป็นประจำในทุกวันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยประมาณนะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับก็ขออนุญาตนะครับผมน้องกระผมนะครับน้องทิววสุวสุรัตน์วีระใสนะครับและทีมงานสวทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนขอขอบพระคุณที่รับฟังสวัสดีครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 16:30 นไปจนถึง 17:00 นวันนี้พบกับผมวิชิตศักดิ์สมเกตลินทางสวทอุบลราชธานีนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปนะครับว่าสวทอุบลราชธานีนะครับจัดทำรายงานนะครับเป็นสารคดีในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องเมื่อครั้งนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานีกว่า11ครั้งนะครับแน่นอนนะครับว่ามีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายนะครับที่ยังคงตราตรึงใจในหัวจิตหัวใจนะครับของชาวจังหวัดอุบลราชธานีมาจนถึงทุกวันนี้และตอนนี้นะครับขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงแรกของรายการในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: เราจะพาทุกท่านย้อนรอยกลับไปมองอดีตผ่านภาพถ่ายและความทรงจำย้อนกลับไปในวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2511ซึ่งเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานีหากเราหลับตานึกภาพบรรยากาศเมืองอุบลราชธานีในยุคนั้นบ้านเมืองกำลังคึกคักและอยู่ในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์โลกเนื่องจากมีกองทหารของอเมริกันมาประจำการอยู่เพื่อทำภารกิจในช่วงสงครามเวียดนามแต่ท่ามกลางบรรยากาศเหล่านั้นมีเหตุการณ์อันเป็นมหามงคลยิ่งเกิดขึ้นนั่นคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีในวันนั้นเวลาประมาณบ่ายสองโมงตรงเครื่องบินพระที่นั่งได้แตะรันเวย์ณสนามบินอุบลราชธานีมีข้าราชการและประชาชนมารอรับเสด็จหนึ่งในนั้นคือนายสุทธวิทย์สุพรรณข้าราชการครูหนุ่มวัย28ปีจากศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีท่านเล่าให้ฟังถึงความทรงจำอันล้ำค่าว่าได้รับมอบหมายให้ไปเฝ้ารับเสด็จภายในอาคารสนามบินพร้อมกับอาจารย์อีกสองท่านเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จมาถึงทรงจุดเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาจากนั้นพระองค์ได้หันพระพักมาหาครูหนุ่มแล้วตรัสถามด้วยความสนพระทัยว่าทำงานที่ไหนทำหน้าที่อะไรนายจุทวิทย์ได้กราบบังคมทูลว่าตนเองทำหน้าที่เป็นครูสอนเยาวชนในชนบทตามหมู่บ้านชายแดนสอนเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรมและที่สำคัญคือสอนไม่ให้เยาวชนหลงผิดไปกับลัทธิก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เมื่อได้ทรงฟังเช่นนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชดำรัสที่ยังคงเป็นสัจธรรมจวบจนปัจจุบันว่าเยาวชนเป็นกำลังของชาติในอนาคตจงฝึกสอนให้เยาวชนมีความรู้และช่วยตัวเองได้หลังจากพระราชทานพระราชดำรัสแล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังรถยนต์พระที่นั่งและมุ่งหน้าสู่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีเป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้คือการไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตณพระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนารามสำหรับวัดศรีอุบลรัตนารามแห่งนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานสร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2398มีอายุมากกว่า100ปีเดิมทีชาวบ้านเรียกกันว่าวัดสีทองซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีบนถนนอุปราชวัดนี้มีพระอุโบสถที่สร้างตามแบบพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรกรุงเทพมหานครเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองคือพระแก้วบุษราคำสถานที่ตั้งวัดเดิมเป็นสวนของท่านอุปหาโทต้นตระกูลณอุบลมีศรัทธาบริจาคที่ดินประมาณ25ไร่เมื่อการเวลาผ่านไปอุโบสถหลังเดิมก็เก่าแก่และทรุดโทรมจนหมดสภาพที่จะซ่อมแซมได้คณะสงฆ์และชาวเมืองอุบลราชธานีจึงปรึกษาหารือกันว่าควรจะรื้อและสร้างขึ้นใหม่โดยได้เริ่มสะสมทุนทรัพย์มาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชอบชัยประภาแต่ทุนก็ยังไม่พอจนกระทั่งล่วงเลยมาถึงพ.ศ. 2508ในยุคของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำจัดภาติสุวรรณมีสตรีท่านหนึ่งผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาคือนางตุ่นโกศลวิทย์ได้ปวารณาตัวเป็นเจ้าภาพหลัก ในการสร้างอุโบสถหลังใหม่นี้โดยบริจาคทรัพย์ส่วนตัวเป็นจำนวนเงินสูงถึง 2,36,000 บาทจากทุนก่อสร้างทั้งหมด 2,836,000 บาทภายหลังสตรีท่านนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติจุลจอมเกล้าวิเศษเป็นท่านหญิงตุลโกศลวิทย์ถือเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากโดยได้บริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์อย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านศาสนาการศึกษาและการสาธารณสุขก่อนที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรจะมาเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่3มิถุนายนพ.ศ. 2508เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จมาประกอบพิธีฉลองสมโภชฝังลูกนิมิตและยกช่อฟ้าพระอุโบสถในครานั้นจึงได้ทูลเกล้าถวายพระอุโบสถหลังนี้ให้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนชื่อจากวัดสีทองเป็นวัดศรีอุบลรัตนารามตามพระนามขององค์อุปถัมภ์เป็นวันที่ทุกคนรอคอยวันที่29มีนาคมพ.ศ. 2511บริเวณวัดศรีอุบลรัตนารามคลาคล่ำไปด้วยผู้คนนางอารีวีรกุลหญิงชาวอุบลที่ขณะนั้นอายุ34ปีเล่าถึงความตื่นเต้นในวันนั้นว่าเมื่อทราบข่าวการเสด็จเธอดีใจจนนอนแทบไม่หลับต้องตื่นแต่เช้าตรู่พาลูกสาวทั้ง3คนไปจับจองที่นั่งให้ใกล้ที่สุดเพื่อจะได้ชื่นชมพระบารมีนางอารีเล่าด้วยน้ำเสียงกลับลืมว่าการที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในครั้งนั้นนับเป็นบุญวาสนาอันสูงสุดในชีวิตที่ทำให้เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดีมาตลอดชีวิตภาพถ่ายเก่าๆในวันนั้นไม่ได้เพียงแค่บอกเล่าว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนสะท้อนถึงคำสอนอันทรงคุณค่าที่ทรงฝากไว้ให้ครูนำไปสร้างเยาวชนและสะท้อนถึงพลังศรัทธาของชาวอุบลราชธานีที่ร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดพระพุทธศาสนาจนเกิดเป็นพระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนารามที่งดงามตราบจนทุกวันนี
1: ้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจบไปแล้วนะครับในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องตอนนี้ยังอยู่ในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับสำหรับช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาอย่างที่บอกนะครับว่าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินนะครับถึง11ครั้งโดยวันนี้นะครับอยากจะพาทุกท่านไปย้อนวันวานนะครับกับสารคดีตอนตามรอยพระเมตตา
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ถัดมาหลังจากครับถัดมาหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชินีนาถเสด็จครั้งแรก16 17 18 19พฤศจิกายน2498แล้วยังเสด็จอีกหลายครั้งที่จังหวัดอุบลราชธานีมีครั้งหนึ่งในช่วงปี2505ถึง2519ซึ่งตัวผมเองนี่ก็มีโอกาสเป็นบุญมากปี2519นั้นมีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดเพราะว่าชาวอุบลราชธานีมีความตื่นเต้นมากว่า หลังจากที่ท่านเสด็จปี2498แล้วนะครับบรรยากาศเมืองมุรธานีนี่มีความปลื้มปิติยินดีว่าช้างเหยียบนาพระยาเหยียบเมืองทำให้ทุกคนได้เข้าใจถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็พร้อมน้อมนำหลักการทำงานต่างๆแล้วก็เตรียมตัวเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะวันที่16มกราคม2519ซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จพระดำเนินเพื่อประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองซึ่งผมเองก็มีส่วนร่วมในการสังเกตการและบันทึกภาพในครั้งนั้นด้วยขอเล่าบรรยากาศให้ทราบว่าเส้นทางที่ท่านเสด็จจากกองบิน21สนามบินนะครับมาที่ทุ่งศรีเมืองเพราะตอนนั้นเราจัดพระพาจัดที่ให้ราษฎรได้เฝ้าคือมีทั้งเต็นท์ทั้งปูเสือแล้วก็ทำถนนเส้นกลางผ่ากลางทุ่งศรีเมืองมาเลยคือจากศาลจังหวัดเส้นศาลจังหวัดตรงเข้ามาที่ศาลหลักเมืองนั่นคือเส้นทางที่เสด็จพระดำเนินนะครับโดยรถยนต์พระที่นั่งก็เห็นรถเข้ามาชัดเจนชาวอุบลราชธานีรู้สึกปลาปื้มอย่างยิ่งเมื่อท่านเสด็จครั้งหลายครั้งก็บางครั้งก็ไม่ได้เฝ้าครั้งที่2 3 4อาจจะไม่ได้เฝ้าเพราะท่านเสด็จอย่างเป็นทางการเพื่อเยี่ยมทหารนะครับที่กองบินนะครับแต่ว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่6ที่7แล้วล่ะที่เสด็จที่ศาลหลักเมืองนี่ปี2019นี่ผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยซึ่งก็ถือโอกาสเล่าตรงนี้ว่าความปลื้มปิติยินดีในนามชาวบรธานีนั้นไม่แตกต่างกันทั้งลูกเสือชาวบ้านทั้งข้าราชการทั้งนักเรียนนักศึกษามาเฝ้ารับเสด็จเต็มทุ่งศรีเมืองครับแล้วก็บริเวณรอบข้างที่ศาลหลักเมืองที่ทรงประกอบพิธีเปิดในครั้งนั้นนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เห็นภาพบรรยากาศวันนั้นว่าชาวบุญราชธานีรู้สึกปลื้มยินดีและก็ได้ถวายความจงรักภักดีในครั้งนี้ครับครับบรรยากาศอีกอันหนึ่งก็ขอนำเรียนว่าการเสด็จสุดอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้อยากนำเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังรับชมรายการนี้อยู่ว่าในปี2536นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระดำเนินทรงประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ชาสุภัทโธที่วัดหนองประพงซึ่งตรงกับวันที่16มกราคม2536ครั้งนั้นผมยังจำได้เพราะว่าทางคณะกรรมการวัดและจังหวัดได้มอบหมายให้ผมเป็นช่างภาพซึ่งเป็นช่างภาพบันทึกภาพที่ใกล้ชิดที่สุดเป็นหนึ่งในสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็ขอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าในวันนั้นประชาชนพระสงฆ์นิกรมารอเฝ้ารับเสด็จที่วัดหนองประพงนับหมื่นถือว่าเกือบนับแสนก็ได้นะครับเพราะว่าผู้คนนี่มากมายเหลือเกินนะครับท่านเสด็จมาก็ประทับที่พระพาแล้วก็มีการตรัสกับผู้ประกันจังหวัดสมัยนั้นคือร้อยตีไมตรีนายกูลท่านตัดถามถึงว่าอุบลราชธานีมีบุ๋งมีทามีน้ำเยอะนะผู้ว่าท่านผู้ว่าก็ได้ทูลรายงานว่าอุบลราชธานีเป็นเมืองที่ใกล้น้ำก็มีประสบภัยน้ำท่วมบ้างก็ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ทบทวนรายงานนี้ให้ฟังจากนั้นผมได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพแล้วก็เห็นบรรยากาศว่าพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับเสด็จครั้งนั้น

0: อย่างใกล้ชิดและท่านก็เป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานีอย่างยิ่งทุกอย่างก็มีพระดำรัสกับผู้ว่าการจังหวัดซึ่งรับสั่งไว้แล้วอยู่ในเหตุการณ์ตามรอยเสด็จครับในโอกาสนี้ขอนำเรียนในข้อมูลสำคัญอย่างหนึ่งที่ชาวอุบลราชธานีไม่ลืมโดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพหลากหลายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งปรากฏเหตุการณ์สำคัญครั้งสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องด้วยทางสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จส่วนพระองค์นะครับส่วนพระองค์นะครับหลังจากที่เคยเสด็จตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง12ครั้งแล้วแล้วก็ถัดมาเมื่อปี 2538-39 นี่ช่วงนี้ท่านเสด็จเป็นงานส่วนพระองค์เพื่อที่จะเยี่ยมราษฎรโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องที่ทำมาอาชีพต่างๆท่านเสด็จในพื้นที่ห่างไกลชายแดนทั้งอำเภอบุญริกอำเภอศรีนครอำเภอโขงเจียมอำเภอเคืองในและก็อำเภอชำราบขอนำเรียนว่าเหตุการณ์สำคัญที่ผมอยู่ในเหตุการณ์ก็คือท่านได้ให้โอกาสพี่น้องที่ประกอบวิชาชีพเรื่องทอผ้านะครับชาวทอผ้าหรือประกอบทอผ้าไหมทอผ้าพื้นเมืองได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดที่อำเภอบุญริกจึงกำเนิดเกิดสำนักศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นนะครับที่บ้านสมพรรัตอำเภอบุญริกและเกิดศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นที่บ้านเวิร์นบึกอำเภอโขงเจียมและก็มีศูนย์ศิลปาชีพที่บ้านยางน้อยนะครับทั้ง2-3 ศูนย์นี้เป็นการพัฒนาวิชาชีพให้กับสตรีชาวอุบลราชธานีซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงครับอันนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากนำเรียนว่าชาวบ้านที่ได้รวมกลุ่มกันทอผ้าไหมนะครับหรือประกอบอาชีพในท้องถิ่นนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงทรงเมตตาและรับสั่งทรงรับชาวบ้านที่เป็นช่างทอหรือเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพในการทอผ้าทอผ้าไหมทอฝ้ายในไว้ในความอนุเคราะห์ทำให้ชาวบ้านหรือชาวบุรีรัมย์มีวิชาชีพมาตราบเท่าทุกวันนี้ปรากฏตามหลักฐานที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อยและศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพที่บ้านสมพรรัตน์อำเภอบุริกและศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านเวิร์นบึกอำเภอโขงเจียมและล่าสุดก็คือศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพที่อำเภอสว่างวีระวงศ์หรือหมู่บ้านนักรบไทยซึ่งตรงนั้นผมก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้ารับแล้วก็รายงานอย่างใกล้ชิดทำให้พี่น้องประชาชนมีความปลาปื้มแล้วก็ยังน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณมาตราบเท่าทุกวันนี้ครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยังอยู่ในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับในช่วงที่3นี้นะครับจะอยู่ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานนะครับโดยนะครับช่วงนี้จากความประทับใจนะครับของทั้งสองพระองค์ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรอยพระบาทในอดีตนะครับได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายที่เข้ามาพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพและสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานีนะครับอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบันนะครับและวันนี้นะครับเรานะครับจะขอพาทุกท่านไปติดตามนะครับความสำเร็จในการสืบสานงานตามพระราชดำริเหล่านี้นะครับในสารคดีช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: แผ่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับปกเกล้ากบปกกระหม่อมในนามชาวอุบลราชธานีเป็นบุคคลหนึ่งที่รับราชการนะครับมาตลอดชีวิตและเกษียณการแล้วก็ยังน้อมนำพระราชดำริและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์นะครับรุ่นเก่าของพระองค์ได้เสด็จอุบลราชธานีและได้พระทานไว้ตามจุดต่างๆซึ่งผมเองนั้นเป็นข้าราชการและมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดได้รับฟังต่างๆที่ทางราชการประกาศรวมทั้งน้อมนำพระราชดำริมาใช้มาปฏิบัติตนในหน่วยงานตัวเองสร้างคุณค่าให้หน่วยงานได้มีคุณภาพแนะนำเรื่องราวต่างๆที่เราได้เห็นได้พบนำมาปฏิบัติเท่าทุกวันนี้รวมทั้งการสร้างครอบครัวและการสร้างอาชีพและก็ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์นะครับถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานและในหน่วยงานราชการที่สำคัญที่สุดก็คือการน้อมนำพระราชดำริ มาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นทำให้เรารู้จักการวางตนนะครับการคลองตนของคนงานที่ดีที่สำคัญก็คือเรารู้จักประหยัดนะครับหลายคนบอกว่าหลักทฤษฎีใหม่ใช่ไหมมีทุกหลักครับที่นำมาใช้แต่ว่าทำให้เราอยู่อย่างพอเพียงนะครับไม่ว่าเรื่องการเงินการคลังการคลองชีวิตการคลองตนของคนคลองงานแล้วก็การขยายผลต่อเพื่อนร่วมอาชีพราชการและชุมชนด้วยจึงเกิดความประทับใจไม่รู้ลืมว่าสิ่งที่เราได้สืบสานตามปณิธานนั้นชาวพระธานีและผมเองนั้นยึดถือเสมอว่าใต้ร่มพระบารมีนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นเราน้อมนำมาใส่เกล้าใส่กระหม่อมทุกครั้งและก็จะจำตลอดไปสำคัญที่สุดนะวันนี้ผมก็มีความภาคภูมิใจว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้รับราชการเราได้สนองงานและเราได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็เป็นบุคคลหรือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวที่ดีเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนก็มีความภาคภูมิใจว่าเราเป็นหนึ่งเนื่องจากว่าเราได้น้อมนำพระดำริพระราชดำรัสต่างๆมาใช้ในชีวิตปัจจุบันนั่นเองครับ เรื่องราวชีวิตของเรายังไม่จบแค่นี้ครับการเรียนรู้ไม่มีวันที่สิ้นสุดนะครับการที่เราได้น้อมนำพระดำริพระราชดำรัสมาใส่เกล้าใส่กระหม่อมและปฏิบัติมาเท่าทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสืบสานกันต่อไปอย่างที่ผมทำก็เรื่องภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองบนหรือการสืบสานตำนานเมืองบนรวมทั้งในการเราทำเรื่องตามรอยเสด็จนะครับตามรอยเสด็จก็คือโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นได้พระทานหลากหลายมากมีพระราชวินีต่อพี่น้องประชาชนในเรื่องการประกอบอาชีพให้มีอาชีพที่ยั่งยืนสามารถเลี้ยงตนเองได้พึ่งตนพาตนเองได้ในฐานะที่ผมเองเป็นคนที่ขับเคลื่อนในเรื่องมรดกการรักษามรดกของท้องถิ่นการรักษามรดกของชาตินั้นก็จะยังคงดำเนินการสืบสานโดยเฉพาะการเผยแพร่พระเกียรติคุณผ่านภาพเก่าแล้วเรื่องผ่านโครงการต่างๆผ่านหน่วยงานต่างๆเพื่อเผยแพร่ประชาพันธ์ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบว่าครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งที่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ได้เสด็จจังหวัดพระธานีและได้พระราชทานสิ่งที่ดีงามต่อชาวพระธานีไม่ว่าเรื่องเกษตรนะครับเรื่องการศึกษาเรื่องอาชีพต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นมิ่งมงคลต่อชาวพระธานีผมเองในฐานะที่ผู้ขับเคลื่อนนั้นก็นำเรียนว่าจะเป็นแกนนำหรือจะฝากไว้ให้กับลูกหลานที่เป็นลูกศิษย์และก็รวมทั้งผู้ที่เยาวชนสนใจว่าเรื่องเหล่านี้เราต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสานต่อไปเพราะเป็นเรื่องที่ดีงามและสามารถจับต้องได้ทุกวันนี้หลักฐานเรามีครบนะครับเรื่องโปร่งใสเราทำอะไรก็ด้วยความมั่นหมกมั่นใจเพื่อเทิดทูนไว้ด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วชีวิตเราก็เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับทุกท่านสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยบทเพลงนะครับลำถวายอาลัยแม่พันปีหลวงโดยนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำประจำปีพุทธศักราช2548ปอฉลาดน้อยส่งเสริมนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านหมอลำทั้งในฐานะนักร้องนะครับนักแต่งกลอนและผู้ประดิษฐ์ทำนองหมอลำที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังทุกช่องทางนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับตำรวจควบคุมตัววัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเพิ่มอีก1รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: ตำรวจควบคุมตัววัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเพิ่มอีก1รายคาดการว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงิน92ล้านบาท
6: ช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจได้ควบคุมตัววัยยาวัจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามายังกองบังคับการปราบปรามโดยนำตัวเข้าลิฟต์ด้านหลังอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนที่ปักหลักอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารโดยคาดว่าวัยยาวัจกรรายดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทส่วนทิชโชตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อยู่ระหว่างเดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนขณะเดียวกันตำรวจได้นำพยานหลักฐานและของกลางที่ตรวจยึดได้จากวัดมาตรวจสอบเพิ่มเติมเช่นโต๊ะกลมสีส้มที่ปรากฏในคลิปขณะเกิดเหตุและลังเอกสารที่ระบุข้อความว่าอาคารสำนักงานและอาคารด้านหลังกุฏิเจ้าอาวาสองค์กรเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบและดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกและน้ำตกห้วยตึงเท่าเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากอาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว
7: นายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกพื้นที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมเนื่องจากเกิดฝนตกชุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีขุ่นแดงนอกจากนี้ยังมีการปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยตึงเท่าตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมเป็นการชั่วคราวด้วยเช่นกันเนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจที่2มีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มและป้องกันให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวจึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกทั้ง3แห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงนักท่องเที่ยวมิให้ผู้ใดลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำตกทั้ง3แห่งคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: เสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารให้แก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวปราดแห่งสนามรบประจำปี2569
8: พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสเสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวประจำปี2569ณกองบัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารโดยมีเจ้ากรมข่าวทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงและกำลังพลเหล่าทหารการข่าวเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้เสนาธิการทหารบกได้กล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติและคุณงามความดีแก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวและแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกท่านได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริงตามแบบของปราชญ์แห่งสนามรบผ่านการปฏิบัติหน้าที่การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาในวิกฤตต่างๆตลอดจนการปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และอธิปไตยของชาติเกียรติประวัติผลงานและคุณงามความดีทุกท่านได้รังสรรค์ไว้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของกองทัพและเหล่าทหารการข่าวและเป็นแบบอย่างอันล้ำค่าแก่ข้าราชการทหารรุ่นหลังได้เจริญรอยตามต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

และสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนโดยสวทชชุมพร FM 100 MHz

0: โดยไม่รู้ตัวพบกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ครับสวัสดีครับวันนี้มาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับความผิดฐานหมิ่นประมาทคือการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3นะครับด้วยประการที่อาจทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะครับปัจจุบันนะครับสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมากการแสดงความคิดเห็นการโพสต์การข้อความหรือการแชร์ข้อความต่างๆนะครับสามารถทำได้อย่างรวดเร็วแต่หากใช้โดยขาดความระวังหากขอให้เกิดความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นะครับปัจจุบันความผิดในลักษณะนี้พบได้บ่อยเช่นการพูดกล่าวหาด่าต่อประจานผู้อื่นคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำหยาบคายหรือการแชร์ข้อความทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงแม้ผู้แชร์จะไม่ใช่เป็นคนเขียนต้นฉบับนะครับแต่หากเป็นการส่งต่อข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็อาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้นะครับด้วยอาจกระทำผ่านทางกรมออนไลน์ซึ่งประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ก็จะถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งมีการโทษสูงขึ้นนะครับจึงขอฝากถึงประชาชนทุกท่านนะครับก่อนโพสต์ก่อนแชร์หรือก่อนแสดงความคิดเห็นควรตรวจสอบข้อเท็จจริงใช้วิจารณญาณและเคารพสิทธิของผู้อื่นเพราะโลกออนไลน์ไม่ใช่พื้นที่ปลอดจากความรับผิดตามกฎหมายนะครับขอบคุณครับ

แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อๆอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
3: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
3: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบแล้ว
3: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

EDCO Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz รอบวันทันข่าวมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะกองทัพเรือเปิดลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประชาชนรับสิทธิ์ได้ไม่เกิน2ใบรฟท.เชิญชวนประชาชนชมเทศกาลวันบูรฉัตรย้อนรอยประวัติศาสตร์รถไฟไทยหน้าหัวลำโพงขนส่งทางบกย้ำผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปเร่งทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องภายใน30กันยายนนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผย5จังหวัดมีสินค้า GI มากที่สุดนครราชสีมาครองอันดับ1อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: พอเอาธรรมะออกไปแล้วมนุษย์จะเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ไม่มีธรรมะแล้วอันธพาลเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีความผาสุกเลยในโลกสัตว์เดรัจฉานไม่มีอันธพาลอย่างนี้ไม่มีอันธพาลขนาดที่ว่าเอาก้อนหินมาดักรถยนต์ให้สะดุดแล้วล้มคว่ำแล้วก็มาปล้นเอาของในรถยนต์สัตว์เดรัจฉานทำไม่ได
3: ้สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์
1: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะเริ่มกันที่กองทัพเรือเปิดลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประชาชนรับสิทธิ์ได้ไม่เกิน2ใบกองทัพเรือเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำหรับพื้นที่จัดที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปได้แก่ราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาโดยเปิดให้เข้าชมเฉพาะวันซ้อมใหญ่โดยประชาชน1คนสามารถรับบัตรได้ไม่เกิน2ใบและเลือกเข้าชมได้เพียง1วันกำหนดวันเข้าชมได้แก่วันซ้อมใหญ่ในวันที่21และ28ตุลาคม2569วันเสด็จพระราชดำเนินในวันที่6พฤศจิกายน2569ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนจองบัตรผ่านทางโทรศัพท์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง16กันยายน2569ในวันและเวลาราชการเวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่หมายเลข098 90309และ0982790914จากนั้นสามารถรับบัตรได้ด้วยตนเองระหว่างวันที่21ถึง25กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องประชุมชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งหมายเลขที่2ถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนับเป็นพระราชพิธีสำคัญซึ่งสะท้อนถึงธรรมเนียมขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญและภาคภูมิใจของคนไทยต่อกันด้วยรฟท.เชิญชวนประชาชนชมเทศกาลวันบูรฉัตรย้อนรอยประวัติศาสตร์รถไฟไทยณหัวลำโพงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าร่วมเทศกาลวันบูรฉัตรประจำปี2569ภายใต้แนวคิดสืบสานปณิธานจากรากฐานสู่อนาคตระหว่างวันที่8ถึง11กันยายน2569ณสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงเพื่อร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระราชกิจอันทรงคุณค่าของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม พระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้ได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม่และผู้วางรากฐานในการพัฒนากิจการรถไฟไทยภายในงานจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์กิจการรถไฟไทยรวมถึงภาพประวัติพระปีชาสามารถและพระกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อวงการรถไฟพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสบรรยากาศย้อนวานๆท่ามกลางสถาปัตยกรรมและเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษแต่งไทยเที่ยวหัวลำโพงเชิญชวนประชาชนทุกเพศทุกวัยแต่งกายด้วยชุดไทยและถ่ายภาพภายในสถานีกรุงเทพก่อนโพสต์ภาพลง Facebook ของตนเองพร้อมติดแฮชแท็กแต่งไทยเที่ยวหัวลำโพงโดยภาพที่มียอดกดถูกใจสูงสุด5ภาพจะได้รับของที่ระลึกพิเศษเป็นเข็มกลัดตรางานบูรฉัตรรำลึกผลิตจากโลหะชุบทองผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาและจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่12กันยายนผ่านเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.ขอเชิญชวนทุกคนร่วมย้อนวานๆสัมผัสเสน่ห์หัวลำโพงและเรียนรู้เรื่องราวจากรากฐานสำคัญของกิจการรถไฟไทยเพื่อร่วมสืบสานปณิธานจากอดีตสู่ปัจจุบันและก้าวต่อไปสู่อนาคตต่อกันด้วยขนส่งทางบกย้ำผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปเร่งทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องภายใน30กันยายนนี้กรมการขนส่งทางบกเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพโดยกำหนดให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยและเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการขณะเดียวกันผู้ประกอบการแอปพลิเคชันได้ให้ความร่วมมือในการเร่งรัดให้ผู้ขับรถได้ดำเนินมาตรการดำเนินการขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ครบถ้วนถูกต้องภายในกรอบเวลาที่กำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะสามารถเริ่มจากการอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกเมื่อผ่านการอบรมแล้วให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นสามารถนำเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยื่นคำขอแบบ Walk-in หน้าสำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและภาคทฤษฎีรวมถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเมื่อผลการตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปและรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะออกไปกรมการขนส่งทางบกขอให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อได้รับการบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างมีมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารในทุกการเดินทางต่อกันด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเผย5จังหวัดมีสินค้า GI มากที่สุดนครราชสีมาครองอันดับ1กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมและยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเสริมความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชนโดยเปิดเผย5อันดับจังหวัดที่มีสินค้า GI มากที่สุดในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละพื้นที่โดยจังหวัดนครราชสีมาครองอันดับ1มีสินค้า GI จำนวน12รายการตามด้วยจังหวัดที่มีสินค้า GI ลำดับต้นๆซึ่งล้วนเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าโดดเด่นและมีเอกลักษณ์สามารถนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการนำระบบ GI มาใช้เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองอัตลักษณ์สินค้าท้องถิ่นโดยช่วยคุ้มครองชื่อสินค้าป้องกันการแอบอ้างหรือนำชื่อสินค้าไปใช้โดยมิชอบพร้อมส่งเสริมให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตควบคู่กับการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมสินค้า GI ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ประกอบการและชุมชนรวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าผลักดันอัตลักษณ์สินค้า GI ท้องถิ่นเข้าสู่ระบบ GI และพัฒนาต่อยอดอย่างครบวงจรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยไปสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศค่ะ
0: ทันทุกข่าวทันทุกเหตุการณ์เข้าถึงทุกพื้นที่คุณกำลังฟังรอบวันทันข่าว
1: ปิดท้ายรอบวันทันข่าวกับพยากรณ์อากาศระยะปานกลางจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะการคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนหนักหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่งทางตอนบนของภาคลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างข้อควรระวังขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตลอดช่วงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ถึง34องศาเซลเซียสห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวอำนาจจันทร์ประนดควบคุมเสียงมาชนกขาวทองอ่านสวัสดีค่ะ

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: นะครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นสถานเสริมความงามนะฮะแล้วมีโปรโมชั่นต่างๆด้วยล่าสุดนี้ก็มีกรณีต่างๆที่ได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังไปแล้วอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องของผู้บริโภคโดยตรงต้องบอกว่าคอนเสิร์ตที่ผ่านมานะครับของศิลปินดังยุค90ซึ่งก็ต้องบอกว่าในวันที่2กันยายนเนี่ยเราก็คงได้ติดตามกันแล้วกรณีที่มีการยุบสุดตัวของคอนเสิร์ตครั้งนี้มีผู้บริโภคหลายคนไปร้องเรียนสคบด้วยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ครับได้รับเกียรติจากคุณพศวัตจุมปานะฮะซึ่งท่านเป็นนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค1สคบครับจะมาพูดคุยในประเด็นนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีคอนเสิร์ตของศิลปินดังนะครับวันนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อกี้นี้บอลเกริ่นแล้วล่ะกรณีของคอนเสิร์ตดังครับที่เกิดขึ้นนะฮะคุณอัศนีวสันต์ที่ Impact เมืองทองธานีโดยย้อนไปเมื่อวันที่2กันยายนต้องหยุดการแสดงกระทันหันเนื่องจากเขาบอกว่าเป็นพื้นสแตนยกระดับโซน VIP เนี่ยเกิดสุดตัวแล้วก็ยุบลงมาเรื่องนี้ครับสคบได้มีการรับเรื่องจากพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับในกรณีดังกล่าวครับ
1: อ๋อคือจริงๆเคสเนี่ยครับเราหลังจากที่เราได้เห็นข่าวนะครับท่านรัฐมนตรีครับท่านสุวมาศนะครับสภาดีเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสคบเขาได้สั่งการให้สคบลงพื้นที่ครับเข้าไปดูนะครับว่ามันเกิดเหตุอะไรยังไงซึ่งเราก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับทางผู้จัดนะครับว่าสาเหตุการที่จะยุติการเล่นคอนเสิร์ตณวันของเนี่ยมันเกิดการเหตุอะไรก็เหมือนที่เราทราบกันว่าพื้นที่บริเวณ VIP เนี่ยมันซุดใช่ไหมครับโดยการของพื้นอยู่นะครับนี่คือเราตรวจสอบแล้วที่เราก็หาทางเยียวยาคุยกับทางผู้จัดว่าจะมีทางเยียวยายังไงเบื้องต้นเนี่ยทางผู้จัดเขาก็แจ้งเหมือนที่เราพิสูจน์ไปแล้วก็คือว่าเขาจะจัดเป็นรอบพิเศษให้คือให้ผู้ที่จองรอบที่สองเนี่ยจองรอบพิเศษได้คือของวันที่9ที่ผ่านมา
0: อ๋อก็คือเมื่อวานใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วอันนั้นเป็นรอบพิเศษรอบสุดท้ายกับคนที่เข้าชมวันที่สองแล้วก็ชมไม่ครอบโครงการทั้งหมดนะ
0: ก็มาชดเชยให้ก็คือต้องยุติในวันที่สองไปแต่ว่าก็มาดูใหม่ได้ในวันที่เก้าถูกต้องไหมครับ
1: ต้องครับผม
0: หลังจากเกิดเหตุการณ์ครับที่คอนเสิร์ตต้องยุติหยุดลงกระทันหันเนี่ยเบื้องต้นครับทางผู้จัดงานคอนเสิร์ตเนี่ยดำเนินการดูแลผู้บริโภคอย่างไรบ้างครับ
1: ก็มีการพูดคุยนะครับก็คือมีการชดเชยนะครับในส่วนของค่าตั๋วที่กรณีที่ผู้ชมนะครับที่ไม่สามารถไปชมต่อวันที่เก้าได้เนี่ยทางผู้จัดเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะคืนเงินเต็มจำนวนนะครับโดยให้ทางผู้ที่เสียหายเนี่ยมาที่เรื่องร้องทุกข์นะครับหรือว่ายื่นเรื่องไปขอเงินคืนกับทางเนี่ยที่เก็บแมเนเจอร์กับที่ทางซื้อครับที่ทางผู้เข้าชมจะซื้อเนี่ยแล้วทางที่เก็บแมเนเจอร์จะทำการเงินให้กับทางชมนะครับส่วนอีกเส้นทางหนึ่งถ้ากรณีที่มีค่าเสียในส่วนของที่พักค่าตัวค่าเดินทางอะไรเงี้ยนะครับทางผู้จัดเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเป็นเคสไปเพราะว่ามันต้องดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะครับกับทางผู้เสียหายผู้ที่เข้าชมคอนเสิร์ตครับอันนี้ก็ว่าเป็นรายๆไปครับ
0: ในส่วนของสคบเองครับแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาผู้บริโภคส่วนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ครับในส่วนสคบเมื่อวันที่7เราก็เชิญทางผู้จัดมาคุยนะครับเนื่องว่าต้องบอกว่าเคสนี้มีคนมาร้องเรียนสคบจำนวน7ราย
0: ครับ
1: 7รายเนี่ยเป็นผู้ซื้อตั๋ววัดไปเข้าชมวันที่สองเนี่ยครับซึ่งมีที่พักอยู่ที่จังหวัดนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเดินทางมามีที่พักสักนิดนะครับซึ่งทางผู้จัดเองเขาก็มีการเยียวยาก็คือมีการชดเชยให้ในส่วนค่าบัตรโดยสารหรือตั๋วเครื่องบินหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาพิจารณาให้ในส่วนของค่าบัตรเดี๋ยวเขาคืนให้ทิเก็ตเมเจอร์ครับนะครับในส่วนของที่คนที่จะอยากเข้ามาดูอยู่เนี่ยเขาก็ยังเปลี่ยนบัตรให้คืออาจจะไปดูในรอบวันที่5 6อะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยจะเหลือประมาณ2เคสนะครับที่ยังไม่สามารถเคลียร์ได้เพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งตั๋วเครื่องบินค่าที่พักมันนี่คือเราต้องพิจารณาอีกนึงครับ
0: อ๋ออย่าง2เคสที่กำลังอยู่ในโปรเซสของการเคลียร์กันเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างครับใน2เคสนี้ครับ
1: อ๋อก็จะมีเรื่องของค่าตั๋วบินครับทางจังหวัดอยู่แม่สิงห์ทาง

0: สุราษฎร์หรือภูเก็ตนะครับแล้วก็อีกครับอยู่ที่จังหวัดลำปางครับอันนี้คือเราต้องประสานทางผู้ร้องอีกทีนึงครับว่าจะมีการเจรจาไกลเกลี่ยหรือว่าจะชดเชยค่าเสียหายในส่วนไหนบ้างอะไรเงี้ยที่สามารถเรียกคืนได้บ้างอะไรเงี้ยต้องคุยกับทางบริษัทอีกนึงครับ
1: ในส่วนของถามเพิ่มเติมค่าเสียหายแฝงเมื่อคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเกิดแบบมีการเลื่อนการแสดงไปโดยเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ยนะครับค่าที่พักเอ่ยค่าเดินทางต่างๆเนี่ยถ้าถามโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ครับ
0: คือจริงๆถ้ามันเกิดความเสียหายก็เกิดโดยตรงกับการจัดคอนเสิร์ตคร
1: ับ
0: ผู้จัดรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยการชดเชยเยียวยาเนี่ยมันต้องดูความจำเป็นหรือความเสียหายที่เกิดโดยตรงกับคอนเสิร์ตนี้เช่นอย่างตั๋วเครื่องบินเนี่ยเดินทางนะครับเรียกมาเต็มจำนวนหรืออะไรเงี้ยเขาต้องรู้ว่านี่ในตัวกลับอ่ะเราเรียกกลับอยู่แล้วนี่มันอาจจะไม่กระทบอาจจะเรียกได้ในตัวมาหรืออะไรนะครับต้องพิจารณาอีกทีนึงครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยครับสาเหตุที่ต้องยกเลิกการแสดงเนี่ยเห็นบอกว่าเกิดจากพื้นมันทรุดตัวแบบนี้ทาง Impact เขามีการรับผิดชอบอะไรบ้างไหมครับกรณีนี้ครับ
0: อ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องระหว่างทางผู้จัดกับทาง Impact เขาใช่ครับคือเขาก็มีวิศวกรอะไรเข้าไปช่วยดูแหละครับว่ามันได้อะไรเงี้ยเขาก็มีวิศวกรเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ครับ
1: ครับเอาในช่วงท้ายแล้วกันครับโดยสัญญาณอาจจะไอ้นี่นิดนึงผู้บริโภคถ้าเกิดว่ามาติดตามเรื่องของคอนเสิร์ตเนี่ยครับในส่วนของการที่จะต้องเตรียมหลักฐานเนี่ยมีต้องเตรียมอะไรมาบ้างครับ
0: ก็จริงๆก็ต้องมีเรื่องของค่าโดยค่าบัตรผู้ชมนะครับแล้วก็เอกสารหลักฐานอย่างก็มีตั๋วเครื่องบินถ้ามีก็แทบมาก็มีใบเสร็จที่พักอะไรเงี้ยเพื่อเราจะนะครับส่วนของการช่วยเชื่อเยียวยา
1: ครับติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับ
0: ก็ถ้าสบสามารถยื่นเรื่องนะครับได้ที่ภาคจังหวัดที่ศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดนะครับผมหรือว่าถ้าเดินทางก็แค่ลงเดินทางนิดพอครับหรือว่า OCTV Connect ก็ได้แค่เอกสารมาในเว็บไซต์ครับหรือสบก็จะมีการตอบกลับไปครับผม
1: ครับขอบพระคุณมากเลยครับสัญญาณอาจจะอันนี้นิดนึงขอบพระคุณมากเลยครับวันนี้ครับสวัสดีครับ
0: คร
1: ับ
0: ผมครับผมครับสวัสดีครับ
1: คุณพศวัตรจุมปานะครับนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค1สคบนะครับอย่างที่นำเรียนกันนะครับก็มีการชดเชยกันนะครับกรณีที่ได้สอบถามกันเมื่อวันที่2กันยายนนะครับก็เป็นข่าวอยู่กรณีคอนเสิร์ตดังนะครับเกิดเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นพื้นสแตนยกระดับโซน VIP เกิดทรุดตัวยุบตัวลงมานะครับก็อย่างที่บอกว่าเขามีการชดเชยให้เมื่อวันที่2ก็มาชมวันที่9ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆว่าสคบเดินหน้าเชิงรุกในการที่จะดูแลผู้บริโภคในทุกๆเรื่องตามข้อสั่งการครับของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็กำกับดูแลสคบโดยตรงนะครับดังนั้นครับอย่างที่บอกว่าถ้าคุณผู้ฟังมีเรื่องนะครับหรือว่ามีกรณีอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะประสานนะครับในทุกๆเรื่องราวผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้ครับเพิ่มเติมมานะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจมาได้เลยนะครับมีข้อความส่งมาอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวดูข้อความกันสักนิดนึงครับวันนี้มีข้อความส่งมาเยอะแยะเลยนะครับมีคุณริวด้วยนะครับที่กดติดตามมาในเพจของเรานะครับในสวทของเราครับมีคุณพรชัยนะครับขอบคุณมากๆเลย เพชรบุรีนะฮะส่งมาบอกว่าอยู่เพชรบุรีนะครับแล้วก็มีฝนตกที่ราชบุรีด้วยบอกยังไม่หายเลยแชร์ให้เรียบร้อยนะครับคุณสุภชัยอาจน้อยวิจารณ์ด้วยนะครับส่งเข้ามาแชร์เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับมีทีมงานของคุณนิ่มนวลจันแก้วด้วยอยู่พุทธมณฑลนะครับกรุงเทพสาย4ฟังเป็นประจำเลยนะครับขอบคุณมากๆทีมงาน Facebook น่ารักเสมอเลยทีเดียวนะครับขอบคุณด้วยนะที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเอามาติดตามกันนะครับเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชากันสักนิดนึงล่าสุดครับรัฐบาลเพิ่มกรอบการเยียวยาครับพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอีก 240.75 ล้านบาท เร่งนะครับในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ครับที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงเรื่องนี้น่าสนใจนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยรัฐบาลครับเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีก 240.75 ล้านบาทนะครับโดยสำหรับการช่วยเหลือประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในห้วงเวลาตั้งแต่26ธันวาคม2568คือปีที่แล้วนะครับจนถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงแล้วก็สอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยกรอบวงเงินเพิ่มเติมดังกล่าวครับก็จะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นครับโดยจะแบ่งให้ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเนี่ย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหม 166.25 ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 9.5 ล้านบาทซึ่งคุณผู้ฟังทั้ง3หน่วยงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องของการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์นะครับที่กำหนดโดยการจัดสรรครั้งนี้ครับก็เป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ30ธันวาคม2568ซึ่งได้เห็นชอบในหลักเกณฑ์แล้วก็กรอบวงเงินเยียวยาเดิมนะครับจำนวน 577.3 ล้านบาทผู้ที่ได้รับผลกระทบช่วงเวลา3สิงหาคมนะจนถึง25ธันวาคม2568โดยกำหนดครับบอกว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมวงเงินเดิมไม่พอก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมได้ตามขั้นตอนนะครับในส่วนของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางนะครับก็มีการรวบรวมข้อมูลนะครับจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการกำชับครับทุกๆหน่วยงานนะครับต้องตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ที่บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะฮะกรณีวงเงินในการขอรับการจัดสรรเนี่ยต้องถูกต้องนะครับครบถ้วนแล้วก็เป็นปัจจุบันเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตรงถึงผู้ที่มีสิทธิ์นะครับสำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาสิทธินะครับของกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บก็จะยึดครับตามหลักเกณฑ์นะฮะการให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงภายหลังนะครับมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยเช่นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายต่อมาเสียชีวิตหน่วยงานรับผิดชอบก็จะมีการปรับปรุงข้อมูลแล้วก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รับสิทธิการเยียวยาที่ถูกต้องต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเพิ่มเติมมานะครับมีหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามฟังอยู่อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันโกงสอบท้องถิ่นนะครับเรื่องนี้ก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังมาโดยตลอดล่าสุดครับรัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบนะฮะเรื่องของการทุจริตการสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวนะครับย้ำเลยว่าถ้าโกงสอบไล่ออกสถานเดียวล่าสุดก็มีการจัดทำแบ็คลิสต์นะครับเป็นแบ็คลิสต์กลางครับทั่วประเทศแล้วก็เตรียมเปลี่ยนสอบภาคกอนะครับเป็น e-exam แล้วก็มีการออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการนะครับเรื่องนี้รัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการในการป้องกันแล้วก็การปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเนี่ยให้เข้มข้นแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังจากที่สำนักงานกพ.ได้มีการตรวจพบเรื่องของการทุจริตสอบภาคกย้อนหลังครับตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันเนี่ยบอกตัวเลขก็คือ114กรณีโดยเฉพาะเรื่องอะไรคุณผู้ฟังทราบไหมการสวมตัวสอบนะฮะกรณีที่มีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายนะครับพบว่ามีช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้ล่าสุดครับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ก็มีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งเรื่องของการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ทำแบ็กลิสต์เอาไว้เลยนะฮะติดแบ็กลิสต์เลยใครที่โกงสอบนะครับก็แผนป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตทั้งระยะสั้นระยะกลางนะครับแล้วก็ระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมแล้วก็เพื่อป้องกันครับไม่ให้ผู้ทุจริตเนี่ยสามารถที่จะกลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกดังนั้นครับนี่คือมาตรการสำคัญนะฮะในการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังจากได้รับการบรรจุแล้วเนี่ยถือว่าท่านก็มีความผิดร้ายแรงเพราะท่านทุจริตในการสอบมีความผิดฐานประพฤติชั่วร้ายแรงกำหนดโทษคือไล่ออกจากราชการจากราชการนะครับไล่ออกจากราชการสถานเดียวย้ำเลยนะครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานครับใช้มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันขณะที่หากตรวจพบว่าทุจริตเกิดก่อนการบรรจุก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันนะครับทั้งนี้ก็จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทเนี่ยจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายแล้วก็มีการส่งรายชื่อนะครับให้สำนักงานกพ.รวบรวมนะครับรวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานนะครับของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เลยนะฮะว่าลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ผู้ที่เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งสามารถย้ายไปสอบอีกหน่วยงานหนึ่งได้ก็อุดช่องโหว่ทั้งหมดนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นการเดินหน้านะครับของรัฐบาลครับในการวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการย้ำนะครับตั้งแต่ต้นเลยว่าโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบ็กลิสต์นะครับเป็นแบ็กลิสต์กลางทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเอาผิดนะออกกฎหมายเอาผิดทั้งกระบวนการเลยในการโกงสอบนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำกันนะครับแล้วก็ให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับดังนั้นที่ใครติดตามกันอยู่ครับก็สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการนำเรียนข้อมูลต่างๆแล้วก็สื่อสารกันได้อย่างที่บอกย้ำกัน02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคือ02-276-9721นะครับก็ติดตามกันแล้วก็ส่งข้อความกันมานะครับมีเพิ่มเติมนะครับจากหลากหลายพื้นที่เลยวันนี้บอกว่าฟังอยู่ครั้งครอบครัวเลยนะครับลูกหลานก็ฟังกันนะครับเพราะว่ากลับมาจากโรงเรียนแล้วเนี่ยทุกวันก็จะเปิดนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูในเพจของ NBT Connect ครับล่าสุดนี้มีการดึง3อินฟลูเอนเซอร์นะครับชื่อดังเลยนะครับเพื่อมาเป็นเรื่องราวของการขับเคลื่อนเป้าหมายหลักนะครับในการที่จะยกระดับเรื่องของการศึกษาเขาบอกว่าเป็นการคืนครูสู่ห้องเรียนกระทรวงศึกษาธิการนะครับดึง3อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้น่าสนใจครับเรื่องนี้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมศ.นะครับล่าสุดก็ได้มีการเดินหน้าคุณผู้ฟังพลิกโฉมการประเมินคุณภาพการศึกษาชูแนวคิดการเป็น Growth Partner นะครับเพื่อที่จะเป็นพันธมิตรเพื่อการพัฒนาพร้อมเคียงข้างครูและก็สถาบันศึกษามุ่งลดภาระเรื่องของเอกสารนี่นะฮะที่บางทีครูเนี่ยโอ้โหเรียกว่าทำเอกสารกันแทบจะไม่มีเวลาเลยทีเดียวไหนจะสอนอีกไหนจะต้องทำเอกสารอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการลดภาระของคุณครูนะฮะช่วยเหลือคุณครูได้เยอะเลยทีเดียวผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่ออะไรก็เพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนนะฮะครูก็จะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องเอกสารต่างๆนะฮะหลายคนที่เป็นคุณครูนี่บ่นเลยว่าโอ้เอกสารเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็มีการเปิดเสียงสะท้อนจาก3ตัวแทนอินฟลูเอนเซอร์ครูมืออาชีพที่มายืนยันถึงผลลัพธ์เชิงบวกของการประเมินยุคใหม่นะครับสู่เป้าหมายสำคัญคือการศึกษาคุณภาพสำหรับทุกคนครับเรื่องนี้ครับศาสตราจารย์ดร.องอาจนัยพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมศ.เปิดเผยครับบอกว่าสมศ.มุ่งมั่นครับพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นย้ำครับเรื่องของจุดยืนนะฮะของการทำหน้าที่นะฮะที่จะสนับสนุนแล้วก็เคียงข้างคุณครูตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นย้ำเลย ลดภาระเรื่องงานเอกสารเห็นไหมฮะอย่างที่บอกเลยนะครับจะได้คืนเวลาคุณครูให้ไปอยู่ที่ห้องเรียนมากกว่าการมานั่งทำเอกสารต่างๆเนาะเรื่องนี้ครับเป็นการยืนยันทิศทางเรื่องของการประเมินที่เป็นรูปธรรมสะท้อนผลสัมฤทธิ์จากพื้นที่จริงสมส.ครับเสนอมุมมองจาก3ตัวแทนของอินฟลูเอนเซอร์สายการศึกษานะครับครูคนแรกครับคุณครูคนแรกครูสุรเบลชื่อน่ารักจังเลยนะครับนายสุรศักดิ์คำเท้าหรือว่าครูสุรเบลเป็นครูชำนาญการครับจากโรงเรียนบ้านแม่ปาร์คนะครับอยู่ที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะฮะท่านก็บอกอย่างนี้ครับบอกว่าการประเมินของสมส.ยุคใหม่เนี่ยช่วยลดภาระเรื่องงานเอกสารของครูผู้สอนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากใช้ฐานข้อมูลจากการประเมินคุณภาพที่สถานศึกษาเนี่ยได้มีการจัดเก็บตรงนี้ก็เป็นการลดความซ้ำซ้อนในเรื่องของการทำงานนะครับแล้วก็การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาก็ต้องมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มาดูคุณครูไก่กันหน่อยคุณครูกุ๊กไก่นะครับเป็นคุณครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตนะครับคุณครูกุ๊กไก่หรือว่านางสาวพรสุดาประกายทองครับก็มีคำแนะนำที่น่าสนใจครับบอกว่าคำแนะนำจากผู้ประเมินภายนอกตรงนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเรื่องการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ตอบสนองงานได้จริงนะครับก็มาปรับเป็นเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันมากขึ้นคุณครูท่านสุดท้ายครับซึ่งบอกว่ามี3อินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมฮะคุณครูท่านสุดท้ายชื่อว่าคุณครูโจ้นะครับนายอดิศรก้อนคำผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ครูบ้านนอก .com เดี๋ยวเผื่อใครจะคลิกเข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์ของคุณครูคุณครูบอกว่าปัจจุบันนี้ครับก็มีการนำเอาเทคโนโลยีนะครับที่ทันสมัยเนี่ยเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดภาระเรื่องงานด้านเอกสารได้มากขึ้นจริงๆแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าบุคลากรทางการศึกษาบางกลุ่มเช่นครูบรรจุใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามารับผิดชอบงานด้านวิชาการเนี่ยอาจจะยังมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความกังวลเมื่อเข้าสู่กระบวนการรับการประเมินซึ่งท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการตอบสนองนะครับเรื่องราวของการศึกษาแบบพหุปัญญาทั้งการส่งเสริมทักษะความสามารถที่หลากหลายของผู้เรียนนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการก็เดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะยกระดับเรื่องราวของคุณครูเรื่องการเรียนการสอนเรื่องของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับที่ติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะก็หลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นี่บอกว่ามีข้อมูลน่าสนใจนะครับพลังงานตอนนี้ถ้าสังเกตเห็นใช่ไหมฮะบางทีราคาน้ำมันก็ค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับทางด้านของรองปลัดนะฮะกระทรวงพลังงานนะครับในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงพลังงานนายวีรวัฒน์เกียรติเฟื่องฟูครับเปิดเผยถึงสถานการณ์เรื่องราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าปรับตัวสูงขึ้นและก็มีความผันผวนนะครับอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็การสู้รบในหลายพื้นที่ของโลกโดยล่าสุดครับต้องบอกว่ากระทรวงพลังงานก็ติดตามนะครับสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดประเมินผลกระทบนะฮะอย่างต่อเนื่องยืนยันครับว่าประเทศไทยตอนนี้คุณผู้ฟังยังคงมีความมั่นคงด้านพลังงานกระทรวงก็มีมาตรการนะครับในการรองรับทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวนะครับซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดกระทรวงพลังงานได้ดำเนินมาตรการหลายๆเรื่องครับทั้งการบริหารจัดการราคาพลังงานภายในประเทศดูแลให้มีน้ำมันเพียงพอต่อการใช้รวมถึงเรื่องสำคัญคือการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีวินัยตลอดจนเร่งสร้างความหลากหลายในการจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียวเห็นไหมฮะก็ต้องหาจากอีกหลายๆแหล่งในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอย่างที่ทราบกันก็เป็นการลดความเสี่ยงแหละในการที่เราต้องพึ่งจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแค่แหล่งเดียวนะครับแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นของระบบพลังงานด้วยนะครับล่าสุดครับต้องบอกว่าตอนนี้ขณะนี้นะครับกระทรวงพลังงานก็เร่งดำเนินการในการจัดหาโดยมุ่ง ่งที่จะกระจายนำเข้านะฮะแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นครับในเรื่องของการจัดหาเพื่อให้ประเทศไทยก็ต้องบอกว่ามีทางเลือกมากขึ้นในการรับมือกับความผันผวนของตลาดโลกนะฮะแล้วก็การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานระบบสำรองที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่มีความผันผวนตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่หลายๆคนกังวลใจนะครับโดยทางด้านของกระทรวงพลังงานย้ำว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำมันนะครับเพราะประเทศไทยย้ำเลยยังมีระบบการจัดหามีการสำรองนะครับน้ำมันเอาไว้สามารถรองรับการใช้งานภายในประเทศนะครับสิ่งที่ตอนนี้ทางด้านกระทรวงพลังงานย้ำก็คือการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อให้ระบบพลังงานของประเทศเดินหน้าต่อไปได้แม้จะเผชิญกับความผันผวนจากปัจจัยภายนอกนะครับแต่เน้นย้ำเลยว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำมันครับอย่างที่บอกว่าเรามีการสำรองเอาไว้นะครับแม้ว่าตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ในทุกๆส่วนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้โลกจะเกิดสถานการณ์ผันผวนแต่พลังงานของไทยยังมีความมั่นคงนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกข้อความก็เดินหน้าส่งต่อนะครับแล้วก็ให้ได้ติดตามกันเพิ่มเติมนะครับมีข้อความส่งมาก็02-276-9717นะฮะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับยังคงมีการโทรศัพท์มาหรือว่าการสื่อสารในทุกๆแพลตฟอร์มของเรานะครับเพื่อที่จะดำเนินหน้านะครับในการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับมาติดตามกันภารกิจสำคัญอีกเรื่องนึงของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับล่าสุดวันนี้10 กันยายน 2569ครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านเป็นประธานครับในการเปิดโครงการขับเคลื่อนท้องถิ่นด้วยแนวคิดสำคัญครับก็คือ local growthEngine นะครับสำหรับบุคลากรองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนะฮะซึ่งต้องบอกว่าอยู่ที่ภาคเหนือพร้อมกับมีการปาฐกถาหัวข้อพิเศษนั่นก็คือเรื่องของนวัตกรรมขับเคลื่อนนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับนายวิวัฒน์อินทรไทยวงศ์นะครับแล้วก็มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับให้การติดตามเรื่องนี้โดยโครงการดังกล่าวครับเกิดขึ้นระหว่างวันที่9 ถึง 11 กันยายนโดยสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือได้ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางแล้วก็มีสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยจัดขึ้นครับก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาพื้นที่นะฮะด้วยแนวคิดสำคัญตลอดจนการส่งเสริมทั้งเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีและก็การตลาดสมัยใหม่นะครับเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนนะครับสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือและที่สำคัญครับทางด้านของกระทรวงอว.ครับก็เน้นย้ำเลยว่าได้มีการสนับสนุนนะฮะในการนำเอาเรื่องขององค์ความรู้นะครับงานวิจัยนี่นะฮะเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเนี่ยนำมาเพื่อประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมครับรวมถึงการต่อยอดนะครับทุนทางด้านเกษตรกรรมด้านอาหารด้านการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดมูลค่าแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งครับที่หลายๆท่านกำลังติดตามกันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามีเรื่องสำคัญมากมายครับในการเดินหน้าในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็นำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อความนึงนะส่งเข้ามาบอกว่าติดตามทุกวันนะครับแล้วก็เรื่องราวสำคัญในการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องราวของการลุ้นนะครับอ๋อมีข้อความส่งมาบอกว่าอย่าลืมลุ้นอย่าลืมเชียร์อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเรื่องราวของลุ้นทุกแต้มส่งใจเชียร์หนุ่มไทยล่าตั๋วโอลิมปิก รอบ8ทีมสุดท้ายบนเข้ามาดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับเดี๋ยวเราต้องลุ้นกันนะแล้วก็ต้องเชียร์กันดังๆเลยคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าทุกแต้มเนี่ยมีความหมายทุกคะแนนคือก้าวสำคัญครับดังนั้นขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกๆท่านเลยนะครับร่วมกันส่งแรงกายแรงใจแล้วก็ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ทัพวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยสู้ศึกนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางสู่เป้าหมายไทยพบกับออสเตรเลียนี่นะครับก็ต้องบอกว่าติดตามกันนะครับก็ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันนะครับให้กำลังใจกันในส่วนของ8ทีมสุดท้ายนะครับไทยออสเตรเลียนะครับในการที่จะลุ้นแล้วก็ในการที่จะเชียร์กันด้วยนะครับแน่นอนว่าคือ1กำลังใจสำคัญในการส่งแรงกายแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการเดินหน้าสู่โอลิมปิกด้วยนะครับก็จะมีทั้งโอลิมปิกแล้วก็เอเชียนเกมทุกกีฬาเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเชียร์ทุกๆกีฬาให้กำลังใจทุกคนครับนักกีฬาเขาฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะครับก็ส่งกำลังใจกันมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญปลาหมอคางดำนี่นะฮะหลายคนบอกว่าก็ยังคงเป็นปัญหานะครับล่าสุดนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายืนยันครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยล่าสุดบอกเลยว่าต้องเร่งจัดการปลาหมอคางดำรัฐบาลเดินหน้าเต็มกำลังไม่รอคดีถึงที่สุดเพราะปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำนะฮะที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามีการแพร่ระบาดส่งผลกระทบทั้งต่อระบบนิเวศวิทยาความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ส่งผลกับพี่น้องเกษตรกรในหลายๆพื้นที่นะครับเรื่องนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านยืนยันครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่รอผลคดีถึงที่สุดแต่จะเดินหน้าควบคุมและก็กำจัดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้นมาดู7มาตรการเชิงรุกนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการเดินหน้านะครับในการจัดการปลาหมอคางดำ 1. นะครับเรื่องแรกเลยเร่งจับแล้วก็กำจัดในแหล่งน้ำที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ 2. ครับเขาบอกว่าจะใช้ปลาผู้ล่านะครับในการเข้าควบคุมจำนวนในพื้นที่จัดการกับปลาหมอคางดำเรื่องที่3นำปลาที่จับได้ไปใช้ประโยชน์นะฮะเช่นทำปลาป่นหรือว่าทำปุ๋ยเรื่องที่4ครับเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงป้องกันการแพร่กระจายสู่แหล่งน้ำใหม่นะครับเรื่องที่5สร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายดึงเกษตรกรและประชาชนร่วมเฝ้าระวังครับแล้วก็เรื่องที่6อันนี้ก็สำคัญใช้เทคโนโลยีใช้งานวิจัยนะครับในการจัดการเรื่องที่7ครับฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมแล้วก็กำจัดในพื้นที่ได้สำเร็จมาดูตัวเลขกันหน่อยนึงเขาบอกปัจจุบันนี้เนี่ยพบการระบาดของปลาหมอคางดำคุณผู้ฟัง21จังหวัดยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณแล้วก็บุคลากรรัฐบาลก็เตรียมยกระดับครับมาตรการในการจัดการเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะฮะแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่มีการตั้งกลไกเฉพาะกิจระดับจังหวัดเพื่อให้ผู้รับผิดชอบเนี่ยชัดเจนขึ้นนะฮะประสานงานกับหลายๆหน่วยงานนะครับแล้วก็ลงพื้นที่แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งครับแต่ต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนชาวประมงเกษตรกรจากชุมชนนะครับจากประชาชนต้องมีส่วนร่วมกันในการเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยลดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับล่าสุดก็มีหนึ่งเรื่องนะฮะที่หลายๆท่านก็ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของรัฐบาลครับเดินหน้าดันธุรกิจไทยเติบโตกับคลื่นลูกใหม่ไฟเขียว55โครงการอัปเกรด AI นะฮะแล้วก็ระบบอัตโนมัติสร้างคนทักษะสูงกว่า 10,000 คนล่าสุดครับเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่ารัฐบาลตอนนี้ครับเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้รับประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมแล้วก็การลงทุนยุคใหม่มากขึ้นโดยใช้กองทุนครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของอุตสาหกรรมเป้าหมายตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญครับช่วยให้ธุรกิจนะฮะลงทุนในด้านวิจัยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติรวมถึง ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาใช้ควบคู่กับการสร้างบุคลากรทักษะสูงครับเพื่อให้ธุรกิจไทยเนี่ยเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนแล้วก็ขยับขึ้นไปมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าสูงนะครับโดยมาตรการสำคัญครับตอนนี้ก็มีการเห็นชอบ48โครงการนะครับเงินลงทุนกว่า 3,540 ล้านบาทแล้วก็มีวงเงินสนับสนุนด้วยคุณผู้ฟังกว่า 1,663ล้านบาทครอบคลุมทั้งเรื่องของงานวิจัยนะฮะการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพกิจการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะฮะการนำเอาระบบอัตโนมัติแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้นะครับตลอดจนอีกเรื่องนึงก็คือการที่จะเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่ครับแล้วก็อุตสาหกรรมสีเขียวเป้าหมายสำคัญคือเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยมีเทคโนโลยีแล้วก็ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับทั้งนี้ครับรัฐบาลเตรียมเร่งคนไทยให้พร้อมนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางมาตรการต่างๆแล้วก็การเดินหน้าพัฒนาบุคลากรซึ่งต้องบอกว่าบุคลากรเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆครับที่จะต้องมีองค์ความรู้นะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญรวมถึงผ่านการฝึกอบรมนะฮะอย่างถูกต้องและก็ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างนะฮะศักยภาพรัฐบาลมุ่งเน้นในการส่งเสริมการลงทุนให้เดินหน้าไปพร้อมกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเอามาดูอีกเรื่องนึงนะฮะที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวเลยรัฐบาลเดินหน้าครับรับแรงงานศรีลังกา 10,000 คนนะฮะเพื่อที่จะอุดช่องว่างแรงงานขาดแคลนแล้วก็วางระบบการจ้างงานที่ถูกกฎหมายคุ้มครองสิทธิได้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับครม.เห็นชอบครับMOU นะครับระหว่างไทยกับศรีลังกาครับแล้วก็มีบันทึกข้อตกลงเรื่องของการจ้างแรงงานวางระบบในการสรรหาเรื่องทำสัญญาเรื่องตรวจสุขภาพไปจนถึงการส่งกลับประเทศต้นทางครับพร้อมป้องกันการสรรหาแรงงานผิดกฎหมายแล้วก็เรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยนะครับเรื่องนี้ครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาแล้วก็มีบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยพร้อมทั้งการวางกรอบนะฮะความร่วมมือแล้วก็จัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเพื่อให้มีความชัดเจนครับมีความโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยโดยการเดินหน้ารับแรงงานศรีลังกาครั้งนี้เกิดขึ้นนะฮะจากที่ประเทศไทยครับย้ำเลยว่ายังคงต้องการแรงงานในบางภาคส่วนแล้วก็มีข้อเรียกร้องจากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็นายจ้างครับที่ตอนนี้บอกว่าประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานดังนั้นครับรัฐบาลจึงเร่งนะฮะในการหาแนวทางเพิ่มช่องทางจัดหาแรงงานต่างชาตินะฮะที่จะเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องนะครับโดยศรีลังกาครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายแรกๆโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นเอาไว้ที่ 10,000 คนคุณผู้ฟังช่วยเติมเต็มกำลังแรงงานในส่วนที่ขาดแคลนนะครับแน่นอนว่านี่ก็เป็นส่วนนึงที่จะเดินหน้าในการที่จะติดตามเรื่องนี้เป้าหมายครั้งนี้ครับไม่ใช่แค่เพียงการเพิ่มจำนวนแรงงานแต่ต้องจัดระบบให้ถูกต้องนะครับเหมาะสมกับตลาดแรงงานไทยที่กำลังขาดแคลนเข้าสู่กระบวนการนะครับที่ถูกต้องโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ก็ต้องมีสัญญาจ้างที่ชัดเจนมีช่องทางแก้ไขเมื่อเกิดข้อพิพาทแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการสรรหาแรงงานผิดกฎหมายและอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการค้ามนุษย์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เดินหน้าในการติดตามบอกแล้วว่าทุกเรื่องราวนะครับที่คุณผู้ฟังอยากรู้แล้วก็เดินหน้าทุกเรื่องราวที่ต้องรู้ด้วยผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามเรื่องราวแบบนี้ได้ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ย้ำกันนะฮะทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็105 MHz รวมถึง AM 819 kHz AM 1467 kHz แล้วก็ AM 891 kHz ด้วยนะครับที่ติดตามกันอยู่มาดูข้อความในช่วงท้ายๆรายการกันหน่อยว่าใครแชร์แล้วแล้วก็ใครที่ทักกันมาบ้างนะครับเพราะว่าการทักทายกันเนี่ยถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญเลยนะครับลุ้นเต็มที่ออสเตรเลียชนะ 3-0 ไม่เป็นไรเลยเราทำเต็มที่แล้วนะครับก็เรียกว่ากำลังใจจากคนไทยก็ถือว่าเป็นพลังสำคัญให้กับทัพนักกีฬาไทย เดี๋ยวเราเชียร์เอเชียนเกมกันต่อนะครับต้องบอกเลยว่าพี่บอลก็เชียร์แล้วก็ชอบมากดูในทุกๆกีฬาเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยด้วยจากเพชรบูรณ์ตอนนี้หนุ่มไพรัตน์แจ้งมานะครับหนุ่มไพรัตน์แก้วพิรมบอกคุณบอลครับเพชรบูรณ์ฝนตกแล้วครับนี่นะฮะต้องติดตามรายการทุกๆวันจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากทางสทนชด้วยนะฮะคุณรัชพลแสงตะวันครับเดี๋ยวขานชื่อกันหน่อยฝนเพิ่งหยุดตกเมื่อกี้คุณบอลฝนแรงมากเลยจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับทักทายบอกชอบรายการนี้มากเปิดฟังเสียงดังเลยทีเดียวนะครับดีมากเลยเขางูอำเภอเมืองราชบุรีฝนกำลังตกครับที่ราชบุรีตอนนี้นะครับก็ให้ได้ติดตามกันนะครับขอบคุณมากนะฮะคุณวันดีด้วยลองเข้าไปดูใน TikTok ก็ได้นะฮะก็จะได้ติดตามกันเวลาหมดแล้วนะฮะวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากๆเลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าสิงคโปร์เปิดเผยว่าอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักเคยยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศท่ามกลางความกังวลต่อภัยก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี
2: ้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2วันสุดท้ายส.ส.อภิปรายหลายมาตราเน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะงบตำรวจงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบองค์กรอิสระรวมถึงกกต.ก่อนลงมติวาระ3
3: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องวันที่4และวันสุดท้ายเริ่มที่มาตรา27งบประมาณส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงโดยส.ส.ต่างอภิปรายงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆพร้อมเสนอปรับลดงบและขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจนส่วนมาตรา28งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบจัดกิจกรรมและอีเวนต์พร้อมเสนอให้ประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขณะที่มาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงินกว่า 7,800 ล้านบาทมีการอภิปรายถึงความเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของงบกกต.รวมถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ที่ส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนขณะที่ปปช.ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสชอบธรรมในการทำหน้าที่ปราศจากการถูกแทรกแซงด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากชี้แจงว่าได้กั่นกรองและปรับลดงบประมาณตามความจำเป็นโดยยึดหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยยืนยันว่ากรรมาธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำหน้าที่หรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีความ
4: ผมขอยืนยันว่า เสียงส่วนใหญ่กรรมธิการงบประมาณนั้นอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกันว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะกรรมธิการไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวน2สำนวนนั้นไม่สามารถตอบได้องค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบเราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับ
3: ทั้งนี้ที่ประชุมเร่งพิจารณาร่างงบประมาณให้ครบทุกมาตราจากทั้งหมด41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลดค่าครองชีพแก่ประชาชนกระทรวงการคลังจึงยกระดับการช่วยเหลือด้วยการนำ AI นกกระซิบซึ่งอยู่ในแอปถุงเงินและเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการขายของได้เก่งและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ AI นกกระซิบจะทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขายเช่นการระบุวันขายดีและสินค้าที่ขายดีเพื่อให้ร้านค้าวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้รวมถึงการช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงร่วมกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือบสย.ต่อยอดเป็นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะบสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยขาดสภาพคล่องและลดการพึ่งพากู้นอกระบบที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยแพงโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน
6: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงค์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงค์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
5: ส่วนจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยสถานการณ์ตะวันออกกลางผลกระทบราคาน้ำมันและค่าครองชีพประชาชนขอรวบรวมข้อมูลและหารือนายกรัฐมนตรีก่อนคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกกำลัง11องค์กรการเงินประกาศเจตนารมณ์ยกระดับกรอบความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงิน
7: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้บูรณาการความร่วมมือกับ11องค์กรการเงินอาทิสมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงค์รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงเช่นสำนักงานปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อยกระดับกรอบความร่วมมือในการป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงินซึ่งที่ผ่านมาธปท.ได้ขยายขอบเขตการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างผ่านการควบคุมที่เข้มงวดเช่นการจำกัดการถอนเงินสดไม่เกิน5ล้านบาทการบังคับรายงานธุรกรรมซื้อขายทองคำและการจำกัดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ซึ่งการยกระดับการทำงานครั้งนี้ทุกฝ่ายมีคำมั่นสัญญาที่จะขับเคลื่อนภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การให้ผู้นำช่วยผลักดันนโยบายการสร้างมาตรฐานปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการพัฒนาเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีการรวมพลังทั้งระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลและการรักษาสมดุลในการป้องกันโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการรับชำระเงินและหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างอุปสรรคและตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบนิเวศทางการเงินไทยปฏิพลสารพมมารายงาน
1: กรมศุลกากรเปิดเผยตัวเลขนำเข้าทองคำ11เดือนสูงขึ้นถึงร้อยละ53มูลค่าประมาณ900ล้านบาทพร้อมระบุข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทั้งหมดได้ส่งให้คณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินแล้ว
8: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าตัวเลขการนำเข้าทองคำแท่งในช่วง11เดือนแรกของปี2569มีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีสูงถึงร้อยละ53คิดเป็นมูลค่าราว900ล้านบาทโดยทองคำนั้นถือเป็นสินค้านำเข้าเสรีแบบถูกกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทองคำทั้งหมดกรมศุลกากรได้ส่งมอบให้กับคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินหรือ Connect the Dot ที่มีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเชิงนโยบายต่อไปเนื่องจากเห็นว่าการนำเข้าทองคำในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ทำให้ประเทศสูญเสียเงินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อประชาชนส่วนใหญ่ปริตรวิวันรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงได้แล้วขณะที่การตรวจวัดไอระเหยมีค่าต่ำมากไม่เป็นอันตราย
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดวิศวกรอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำหรับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ได้มีการวัดค่าไอระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำไม่ก่อให้เกิดอันตราย
10: เป็นท่อที่ส่งน้ำมันไปที่ดอนเมืองแล้วก็ปลายทางไปถึงอยุธยาที่บางปะอินนะครับซึ่งในส่วนนั้นพบจุดที่1นะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่2ที่มีการดำเนินการเนี้ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่1พบรอยรั่วแน่
9: ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าสแตนบายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการค้นหาจุดรอยรั่วท่อน้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยพร้อมตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาพร้อมกล่าวว่าทีมงานได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วของท่อน้ำมันเบื้องต้นพบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและเจือจางลงมากแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้โดยจะขยายผลการค้นหาต่อเนื่องเพื่อระบุจุดต้นเหตุให้ได้โดยเร็วโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องควบคุมและเฝ้าระวังการขุดค้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมขณะที่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดพร้อมแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างเต็มที
11: ่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดชี้แจงกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้ว่าบริษัทบาฟจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อขนส่งน้ำมันแต่ได้ให้สิทธิการใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยปัจจุบันบริษัทบาฟดำเนินการส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากคลังบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นอย่างไรก็ตามบริษัทยืนยันว่าระบบท่อส่งน้ำมันได้รับการออกแบบและดูแลตามมาตรฐานสากลมีทั้งระบบป้องกันสนิมระบบตรวจสอบท่อด้วยเทคโนโลยีPICและระบบตรวจสอบการรั่วไหลหรือSCADAเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนพศรแก้วขำรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมในตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center ประมาณ20ตันพร้อมประสานให้เร่งขนย้ายไปกำจัดภายใน7วัน
12: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านช้างอำเภอบ้านช้าง

0: พื้นที่ขณะที่พลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านช้างเร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านช้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ความคืบหน้ากรณีตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกุมหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์คดีฟอกเงินล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจากกรณีที่ชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประกอบกับมีคลิปและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในกุฏิล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปขณะเดียวกันตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนในจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากในจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานความมั่นคงภายในของสิงคโปร์หรือ ISD เปิดเผยว่านายมูฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอันซาดีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเคยยื่นขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์3ครั้งช่วงระหว่างปี2566ถึง2567แต่ไม่ได้เดินทางเข้าสิงคโปร์ในท้ายที่สุดโดยนายอันซาดีถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีเป้าหมายชาวยิวในยุโรปแคนาดาและสหรัฐซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีในสหรัฐ ISD ระบุว่าหากนายอันซาดีพยายามเดินทางเข้าสิงคโปร์ทางการสิงคโปร์จะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศพร้อมเตือนว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอิสราเอลและชุมชนชาวยิวในสิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะมอบเงินปันผลทรัมป์คนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ชาวอเมริกันทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหากพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสหรัฐในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้ โดยข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าจะดำเนินการ

0: ไรหรือสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ขณะที่สหรัฐมีประชากรอายุ18ปีขึ้นไปราว270ล้านคนทำให้มาตรการนี้อาจใช้งบประมาณมากกว่า 1.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการระดมเสียงสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่8ในวันที่10กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับควบคุมนะครับควบคุมเสียงที่ต้องส่งนะครับวรกรสิมิทักษ์อัครเดชคำวิระและเดชธรชัยโสดานะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเจอกันวันนี้นะครับก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับนะก็เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งนะวันนี้เนี่ยอ๋อใครที่รอรุ้นเรื่องของมวยนะมวยวันนะครับวันนี้ชั่งน้ำหนักนะวันสำคัญเพราะต้องชั่งน้ำหนักแล้วจะรู้ผลว่าวันนะที่ชกกันในวันพรุ่งนี้จะได้ชกกันหรือไม่นะแล้วใครค่าน้ำผ่านค่าน้ำไม่ผ่านน้ำหนักผ่านค่าน้ำไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเสียแชมป์บนตาช่างนะครับเดี๋ยวจะได้คุยกันนะว่าใครเสียแชมป์บนตาช่างนะครับก็พรุ่งนี้ก็ต่อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีคู่หลายๆคู่นะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยนะก็คือวันนี้วันสำคัญก็คือเรื่องของอีกรายการนึงก็คือวอลเลย์บอลนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราบอกผมบอกไปแล้วนะครับในรายการว่าเราเจอกับออสเตรเลียในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผู้ชนะจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับส่วนผู้แพ้ตกรอบครับเรนกิ้งของเรากับออสเตรเลียเนี่ยนะออสเตรเลียเหนือกว่าเรานิดหน่อยนะครับแล้วก็เราก็คาดหวังว่าจะชนะเขาให้ได้นะครับรังเรนกิ้งของเราเนี่ย48นะส่วนออสเตรเลีย42ก่อนเกมการแข่งขันนะครับโค้ชปาร์คกิวอนนะครับก็ใช้ชุดต้องบอกว่าชุดที่ชุดใหญ่ของเรานะนะครับที่ชนะมาตั้งรอบแรกทั้ง3นัดนะครับที่ได้แชมป์ในสาย4นะที่เราชนะมานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของที่เราชนะกาตาร์เกาหลีชนะไทเปมามีทั้งบุญยฤทธิ์วงธรมือเซตนภาเดชพิษดีนะครับซึ่งนัดที่ชนะไทเปเนี่ยชนะทำแต้มได้28คะแนนนะครับมีทางด้านของชัยวัฒน์ถุงคำนะนัดที่แล้วก็ทำไป26คะแนนนะครับธนัทบำรุงดีอนุชิตภักดีแก้วทูประดิษฐ์พระพุทธนะนักคณิตอินทนูตัวรับอิสระนะครับก็เจอกับออสเตรเลียออสเตรเลียก็ชุดใหญ่เหมือนกันนะเขาแข็งแกร่งนะครับเขามีลินคอนอเล็กซานเดอร์นะลินคอนอเล็กซานเดอร์วิลเลียมนะบิลแกแฮมนะลอเรนโซโปเป้นะครับแล้วก็วิลเลียมเดเอลชิมิลนะครับแล้วก็ทางด้านของเนเธอร์มายมอลนะครับแล้วก็ทางด้านของอัสเดฟโดซาจิสนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาของออสเตรเลียที่เจอกับไทยนะครับก็ผลปรากฏว่าเราสู้กับทางด้านของออสเตรเลียอย่างสนุกนะฮะอย่างสนุกแล้วแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ22-25โดยเฉพาะในเซตที่2เนี่ยเราแพ้ไป24-26ครับต้องดิวเราแพ้ไปน่าเสียดายนะครับแล้วก็พอเซตที่3เนี่ยนะความหนักของออสเตรเลียนะสูงกว่าหนักกว่าเขาชนะเรานะ25-19ก็ทำให้ทางด้านของออสเตรเลียเข้ารอบไปนะครับเราก็ตกรอบนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับคู่นี้ได้ดูนะครับก็เราแพ้ไปนะครับก็เราจบการแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบก่อรองชนะเลิศนะครับก็ไม่สามารถไปเข้าสู่ท็อป4รอบรองชนะเลิศนะฮะตั้งแต่มีการแข่งขันมาตั้งแต่ปี1975นะฮะเราก็ผลงานดีที่สุดที่สุพรรณบุรีก็คือที่อันดับที่5นะที่2005ที่สุพรรณบุรีนะครับแล้วคะแนนสะสมของเราอยู่ที่52ของโลกจากการพ่ายแพ้ในนัดนี้นะครับไทยก็ต้องเตรียมตัวนะหลังจากจบการแข่งขันนัดนี้ก็ไปเตรียมต่อในการแข่งขันเอเชียนเกมนะที่ญี่ปุ่นนะครับสัปดาห์หน้าซึ่งทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับอิหร่านนี่ของแข็งอิหร่านของแข็งเลยในเอเชียนะอิหร่านญี่ปุ่นของแข็งนะเราอยู่ในสายเดียวกับอิหร่านก็ถือว่าของแข็งนะครับเบอร์2ของโลกแล้วอิหร่านตอนนี้เบอร์2ของเอเชียแล้วพอเบอร์1ตอนนี้ญี่ปุ่นแซงไปแล้วนะอยู่กับอิหร่านและคู่ปรับใน4เกมที่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะเจอกันหลายครั้งนะครับก็คืออินโดนีเซียเจอกับอยู่ร่วมสายกับเรานะครับแล้วก็คีร์กีสถานนะครับสรุปนะนักกีฬาของเรานะครับที่ผ่านมาชนะกาตาร์นะครับ3-0เซตชนะเกาหลีใต้3-2เซตชนะชนิดไทเป3-0เซตแล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตนะครับออสเตรเลียผ่านเข้าสู่รอบรองนะครับจะเจอกับผู้ชนะระหว่างอิหร่านนะครับและชนิดไทเปต่อไปนะครับ ส่วนอีกรายการหนึ่งนะครับต้องบอกว่าวันสำคัญนะก็คือเรื่องของการประกาศนะโปรแกรมการแข่งขันนะครับคือฟุตบอลสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีบ้าฟีฟ่านะครับประกาศจากการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นะครับแบ่งเป็น2ดิวิชั่นก็คือพรีเมียร์ดิวิชั่นนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ชาเลนจ์ดิวิชั่นที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนของไทยอยู่กลุ่ม B นะอยู่ในพรีเมียร์ดิวิชั่นนะอยู่ร่วมสายกับเวียดนามฟิลิปปินส์ปากีสถานนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของเรานะเจอกับปากีสถาน26กันยายนนะ29กันยายนเจอเวียดนามและ2ตุลาคมเจอฟิลิปปินส์นะครับฟีฟ่านะครับก็จัดการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มนะฮะแบบพบกันหมดทีมได้แชมป์และทีมได้แชมป์นะจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะส่วนอันดับที่2ของกลุ่มจะเข้าไปชิงอันดับที่3กับอีกสายหนึ่งนะครับนะซึ่งการแข่งขันเนี่ยรอบชิงก็ไปที่อินโดนีเซียนะครับ5ตุลาคมที่บอกว่าสำคัญวันนี้ก็คือว่าตอนนี้ยังไม่มีช่องทีวีช่องไหนซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับทางด้านของฟีฟ่าตั้งราคาไว้สูงเลยนะฮะ1ล้านนะถ้า1ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดค่อนข้างเยอะสูงมากนะสูงมากจนแหมฟรีทีวีช่องไหนที่ในช่วงนี้ในการถ่ายทอดสดก็ลำบากเลยแหละนะครับก็จะหาสปอนเซอร์นะฟุตบอลก็แหมแต่ละทีมก็เหมือนทีมในฮุนไดเอเชียนคัพมาแหละนะฮะมีไทยเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็เชิญปากีสถานมาอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต่างกันเลยแต่ว่าชุดใหญ่นะก็จะคือถ้าถามว่าจะดูฟุตบอลชุดใหญ่อยากจะดูไม่อยากดูแต่ว่าความน่าสนใจของฟุตบอลรายการนี้นะก็ถือว่าสัก 60-70% นะครับเพราะที่ผ่านมาอาเซียนครับจบไปแล้วนะก็เพิ่งแข่งจบไปนะครับก็เป็นรายการหนึ่งนะครับที่ FIFA เพียงจะสร้างเกมการแข่งฟุตบอลขึ้นมานะ FIFA อาเซียนครับ2026นะครับรอดูนะครับว่าการขันที่อินโดนีเซียจาการ์ตานะครับที่เราจะร่วมสายกับปากีสถานเวียดนามและฟิลิปปินส์เนี่ยเราจะมีผลงานได้ดีแค่ไหนแล้วก็จะมีข่าวดีในการถ่ายทอดสดให้ชมหรือไม่แล้วก็ทางขององค์กรไหนจะซื้อมาถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับที่ผมบอกว่าอีกข่าวนึงนะฮะตกตาช่างนะครับก็คือเรื่องของมวยวันครับต่อยกันวันพรุ่งนี้นะ The Inner Circle นะ30นะที่ลุมพินีนะครับ The One นะในรอบช่วงรายการที่เป็น The Inner Circle 30เนี่ยก็จะชกในช่วงเวลา 18:00 นถึง 20:30 นะครับก็ไม่ใช่วันลุมพินีทางช่อง7นะครับที่จะชกกันปกติใน 3:00 ถึง 5:30 โดยประมาณนั่นก็คือช่วงที่เราเขาถ่ายทอดสดแล้วเขาไม่ได้ถ่ายทอดสดแต่ว่าเป็นการ Pay-per-view จ่ายตังค์แล้วได้ชมคู่เอกก็คือเป็นแรมโบ้เล็กนะชออจรบุญนะครับแชมป์โลกวันเนี่ย135ถึง145ปอนด์เป็นตัมเวทนะครับมีคิวป้องกันแชมป์โลกกับยอด IQ อพิมลศรีนะซ้อมที่ค่าย PK แสนชัยนะครับปรากฏว่าวันนี้ทำน้ำหนักนะฮะค่าน้ำผ่านแต่ค่าน้ำหนักเนี่ยเดิมเนี่ยต้องไม่เกิน145นะครับทางด้านของแรมโบ้เล็กทำไว้ 145.6 ให้เวลา2ชั่วโมงในการลดน้ำหนักครับมาชั่งครั้งที่2ก็ค่าน้ำผ่านแต่น้ำหนักลดไม่ลงครับ 0.6 ปอนด์ตีว่าประมาณสัก2ขีดครึ่งโดยประมาณไม่ผ่านนะเสียเข็มขัดนะหล่นบนตาช่างนะฮะโอ้ก็ทำให้คิวต่อไปของแรมโบ้เล็กนะจะขึ้นชกตามเดิมก็อยู่ที่ว่าการจ่ายค่าน้ำหนักให้กับยอด IQ ส่วนหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์ 10% หรือ 20% นี่แหละนะครับถ้ายอด IQ ชนะแรมโบ้เล็กจะคว้าแชมป์โลกรุ่นนี้นะแต่ถ้าแรมโบ้เล็กนะชนะเข็มขัดก็จะว่างลงนี่แจ้งให้ทราบนะครับส่วนอีกคนหนึ่งปตท. อภิชาติฟาร์มนะบาดเจ็บกระทันหันในการถอนตัวนะครับในการขึ้นชกนะครับเพราะว่ามีการป่วยกระทันหันเดิมทีทางด้านของปตท.จะขึ้นชกกับฮัมซ่าราชิกนะครับพรุ่งนี้ในกติกามวยไทย135ถึง145ปอนด์นะครับก็มีการป่วยนะฮะก็นำคู่ของก้องชัยฉนัยดอนเมืองนะฮะขึ้นชกกับอเล็กสิงห์มาวินเดิมเนี่ยคู่นี้ขึ้นชกในวันลุมพินี170ตอน3:00ถึง5:30นะฮะขยับจากช่วงนั้นนะฮะช่วงถ่ายทอดสดทางช่องเก็บนะครับมาชกในช่วงของการจ่ายเงินเพเปอร์วิวนะครับของทางวันเขานะครับส่วนคู่เอกที่อยากจะให้ขึ้นชกทางช่องเก็บนะถ่ายทอดสดให้ชมกันทั่วประเทศก็คือแมตช์อำลาของเสกสรรอขวัญเมืองคนไม่ยอมคนนะกับเมืองชัย PK แสนชัยซึ่งชกกันมา5ครั้งแล้วนะเสกสรรชนะ4เมืองชัยชนะล่าสุดในวันเนี่ยนะครับก็ยังต่อยใน The Inner Circle 30เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขยับนะใครอยากจะดูแมตช์กำลังใจให้กับเสกสรรก็ไปดูที่เวทีแล้วก็ดูผ่านการจ่ายเงินเพื่อชมนะครับนี่คือวันนะที่ขึ้นชกกันในวันพรุ่งนี้นะครับ ส่วนเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยนะครับนักกีฬาโอลิมปิกขออภัยนักกีฬาเอเชียนเกมของเรานะไม่ใช่โอลิมปิกนะครับก็เดินทางเข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะครับซึ่งให้โอวาทนะครับเรื่องของทางด้านของนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะเจ้าหน้าที่นักกีฬากกท.ด้วยนะครับก่อนที่จะไปเดินทางเข้าแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่20นะครับเมื่อเช้านี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับเดิมทีเนี่ยครับท่านนายกนะครับจะให้โอวาทกับทางด้านของนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับแล้วก็ตัวแทนเจ้าที่นักกีฬาต่างๆแต่เดิมท่านนายกมีภารกิจนะครับก็ให้ท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์นะครับแทนนะครับก็ท่านรัฐมนตรีก็อวยพรนะครับนะสำหรับนักกีฬาที่ไปแข่งขันนะครับไปในนามประเทศไทยไปประชาสัมพันธ์ประเทศไทยนะครับสร้างประเทศไทยให้ทุกในเอเชียได้รู้จักนะครับแล้วก็คว้าชัยชนะนะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่านะโอกาสนี้นะก็ตั้งเป้าในการแข่งขันครั้งนี้นะก็ตั้งเป้าว่า14เหรียญนะครับแล้วก็โอกาสนี้นะท่านรัฐมนตรีนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะครับก็ร่วมถ่ายภาพนะที่ระลึกหน้าตึกไทยคู่ฟ้านะครับนะกับทางด้านของนักกีฬาด้วยนะครับก็ท่านรัฐมนตรีอย่างที่บอกนะครับนอกจากให้อวาทแล้วนะให้กำลังใจนักกีฬาแล้วก็ขอว่าขอแรงเชียร์นะให้กำลังใจนักกีฬาขอแรงเชียร์จากกองเชียร์ชาวไทยร่วมกันเชียร์นะครับเพื่อให้นักกีฬาของเรานะทำเป้าหมายได้สำเร็จนะฮะคือตั้งไว้14เหรียญทองนะฮะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่จะมีขึ้น19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้นักกีฬานะครับการถ่ายทอดสดนะครับทุกช่องทาง AISP นะครับไทยรัฐทีวีนะเขาจองฟุตบอลไทยด้วยนะไทยรัฐทีวีนะ NBT นี่พิธีเปิดนะครับนะที่เห็นนะแล้วก็มีพิธีปิดด้วยแล้วก็ PPTV 36ก็ได้ร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับเรื่องของนักกีฬาในโอลิมปิกในเอเชียนเกมนะเมรัชนกอินทนนท์นะครับก็นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันหญิงคนเดียวของโลกแหละไม่ใช่คนเดียวสินักแบดมินตันเดี่ยวคนแรกของโลกครับนะตอนนี้นะว่าได้รับชัยชนะครบ600แมตช์หลอดในการแข่งขันอาชีพนะครับโดยทางด้านของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมแสดงความยินดียกย่องในความมุ่งมั่นทุ่มเทและมีวินัยของเมรัชนกอินทนนท์นะครับตลอด17ปีในฐานะนักกีฬาอาชีพผู้สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยมาโดยตลอดนะครับโดยโอกาสคว้าชัยชนะครบ600แมตช์นะครับ600นัดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงคนนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวนะคนแรกของโลกที่ทะลุนะสถิตินี้นะครับผลงานของเธอคว้าแชมป์เยาวชนโลก3สมัยนะครับตอนอายุไม่ถึง15ปีก็คว้าแชมป์โลกเมื่อปี2013ปี2016เธอขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกนะฮะและก็ล่าสุดก็คือชนะ600ครั้งในหญิงเดี่ยวเป็นคนแรกของโลกด้วยนะครับและเมรัชนกแล้วก็พี่เมย์ของเรานี่แหละครับจะเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมแบดมินตันไทยนะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์คราวนี้นะครับก็เชียร์พี่เมย์นะครับส่วนทีมว่ายน้ำของเรานะครับเงือกเนยนะตอนนี้ฟิตเต็มที่ฮะกมลชนกขวัญเมืองหลังจากที่ซ้อมนะซ้อมอยู่ที่ธัญบุรีที่ภูเก็ตนะซ้อมเต็มที่เลยมีโค้ชซาเวียดูแลการฝึกดูแลการฝึกซ้อมการฟิตซ้อมอย่างเต็มที่นะเพื่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับปี69ต้นในช่วงของเดือนที่แล้วนะครับทางด้านของเนื้อเงยมีการผ่าตัดด้วยนะมีการผ่าตัดแล้วก็ได้ซ้อมเต็มที่แล้วหลังจากที่มีการหายขาดแล้วนะครับก็ตอนนี้นะก็อาการปวดท้องนะที่ปีกมดลูกนะนะครับก็หายขาดแล้วนะตอนนี้ก็รักษาแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างปกติอย่างเต็มที่นะครับนะแล้วก็ไม่มีอุปสรรคในการซ้อมแล้วก็การแข่งขันเอเชียนเกมส์นะครับก็เงือกเนยกมลชนกนะครับจะลงแข่งขัน6รายการนะครับรอเชียร์น้องเงือกเนยนะครับกมลชนกเดี่ยวประเภทผีเสื้อ200เมตรนะครับเดี่ยวผสม200เมตรเดี่ยวผสม400เมตรฟรีสไตล์400เมตรนะครับฟรีสไตล์800เมตรแล้วก็ผลัดฟรีสไตล์นะครับ4คูณ200เมตรนะครับตั้งเป้าหมายนะที่ทำผลงานคาดหวังไว้สำหรับเงือกเนยกมลชนกนะครับก็คือนะฮะผีเสื้อ200เมตรนะครับแล้วเชื่อว่าสะสี่เหลี่ยมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะถ้าหากลงแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นและทำผลงานได้อย่างตามศักยภาพของตนเองนะครับฝากกำลังใจชี้ด้วยนะให้กับเงือกเนยกมลชนกนะครับเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วที่ประเทศจีนที่กวางโจวขออภัยที่หางโจวประเทศจีนนะครับอันดับที่5ในผีเสื้อ200เมตรนะครับแล้วก็เดี่ยวผสม400เมตรนะครับส่วน4เกมเธอก็ได้มาถึง3เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับนะสำหรับเงือกเนยนะครับส่วนคีรินตันติเวชนะครับ ก็ออกมานะฮะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เรียกว่าอะไรนะไม่ได้เป็นตัวแทนในการเป็นนักกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะครับบอกว่าเสียใจที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้เสียใจนะครับแต่ว่าความเป้าหมายหมุดหมายของเขาก็คือควอลิฟายมาราธอนนะซึ่งเป็นการฝึกซ้อมมาราธอนที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะและได้ปรึกษาโค้ชปรึกษาสมาคมกรีธาแล้วนะครับบอกว่าจะมุ่งสู่มาราธอนเพื่อจะควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2028นะครับแล้วก็ถ้าไปออกกำลังกายนะออกเส้นทางวัดเป็นเรื่องของมาราธอนก็ทำให้การฝึกซ้อมระยะต่างๆนะไม่สามารถแข่งขันได้ในช่วงของเอเชียนเกมนะครับเป้าหมายก็คือการวิ่งมาราธอนนะฮะแล้วก็สถิตินะครับจะทำลายสถิติตัวเองสถิติซีเกมแล้วก็สถิติประเทศไทยในมาราธอนด้วยนะครับเนี่ยคิรินตันติเวชนะครับก็คิรินคว้า3เหรียญทองในซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียในระยะ10,000 เมตรคราวนี้ก็บอกว่านะครับเสียใจที่ไม่ได้เป็นตัวแทนนะครับแต่หมุดหมายก็คือมาราธอนในลอสแองเจลิส2028นะครับจะเป็นหมุดหมายสำคัญนะตอนนี้จะทำลายสถิติให้ดีที่สุดนะครับแล้วจะคว้าโควต้าไปให้ได้นะครับแล้วก็ส่งบังใจใจเชียร์นะครับให้กับนักกีฬาทุกๆคนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะเจ้าตัวบอกว่านอกจากจะซ้อมมาราธอนแล้วก็ส่งกำลังใจเชียร์ให้กับทีมกีฬาด้วยนะครับส่วนทีมเทนนิสนะทางด้านของคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าความพร้อมของเราในเทนนิสคราวนี้เนี่ยนะครับก็เรามีนักกีฬาหญิงที่โชว์ฟอร์มได้ดีไม่ว่าจะเป็นรวงข้าวรันนาธาราฤดีหมายมนัชยาสว่างแก้วนะครับมือท็อปของโลก2คนที่สร้างชื่อเสียงผ่านเข้าสู่รอบ2ในการแข่งขันทั้งวิมเบิลดันแล้วก็ US Open นะครับเข้าไปสู่รอบเมนรอในการใหญ่แกรนด์สแลมนะฮะรวมถึงชายเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นบูมกฤษฎิ์สำเร็จนะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการอาชีพATP Challenger 75เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้รองแชมป์ชายเดี่ยวรายการ International Challenger จางเกียร์กังที่จีนนะครับเมื่อ6กันยายนที่ผ่านมาอีกคนคือนัทปัชญาอิสโรนะชายคู่ก็ได้รองแชมป์และแชมป์คู่ในรายการอาชีพหลายรายการนะครับก็ถือว่าเป็นหมุนหมายที่ดีที่นักกีฬาของเราทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ในเอเชียนเกมนะครับก็มีคู่แข่งหลายคนนะซึ่งหลายชาติด้วยแหละนะที่จะเป็นคู่แข่งสำคัญนะยอมรับว่าเป็นงานยากที่เราลุ้นเหรียญรางวัลแต่จะทำให้ดีที่สุดนะครับเอเชียนเกมที่ผ่านมาที่หางโจวประเทศจีนได้มา1 เหรียญทองแดงจากชายคู่นะครับปรัชญาอิสโรจับคู่กับแม็กซิมัสพนรอนแม็กซิมัสพนพลโจนนะครับนะที่ได้เหรียญทองแดงนะครับคราวนี้นะเราก็พยายามทำให้เต็มที่นะครับมีโค้ชเอกพัชรพลคำสมานโค้ชเบิ้มดร.ธนากรศรีชาพันธ์นะครับมีท่าของคุณวิเชษฐ์ทิพย์ที่ประกากรนะอุปนายกสมาคมเป็นผู้จัดการทีมนะครับรอเชียร์กันนะครับพูดถึงไทยรัฐเมื่อสักครู่ในเอเชียนเกมนะครับรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยดูได้แต่ไทยรัฐก็สะดวกนะผู้บรรยายก็เก่งนะก็วันที่16กันยายนไทยเจอคีร์กีซสถานก่อนนะ14:00 นนะครับแล้วก็นัดที่2 20กันยายนนะครับไทยรัฐเขาถ่ายทอดไทยเจอกับฮ่องกง14:00 นแล้วก็นัดที่3 23กันยายนนะ17:30 นเจอกับญี่ปุ่นนะครับทีวีเขาถ่ายทอดสดนะครับสะดวกก็กดดูนะครับส่วนท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะที่นาโกย่านะที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับก็บอกว่าที่ผ่านมาเจอฝนถล่มฝนตกหนักนะในรอบ136 ปีน้ำท่วมหนักนะครับแต่ปรากฏว่านะนักกีฬาไม่ต้องห่วงนะครับระบบการจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นเอาอยู่ครับไม่กระทบในช่วงของการแข่งขันเอเชียนเกมช่วง19 กันยายนถึง4 ตุลาคมนะครับบอกว่าเตือนนักกีฬาไทยนะครับบอกว่าห้ามนะเรื่องของโดบเรื่องของโควิดเรื่องของไข้หวัดและอุบัติเหตุระวังเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยจะส่งพี่เลี้ยงไปดูแลนะฮะส่งทีมแพทย์ดูแลนะให้คำแนะนำเรื่องอาหารการกินนะฮะเรื่องโดบเรื่องโควิดเรื่องไข้หวัดต่างๆนะมีทีมแพทย์ด้วยนะครับที่ผ่านมานะวันที่8กันยายนที่ผ่านมานาโกย่าเจอเรื่องของฝนนะโอ้หนักมากนะ104.5 มิลลิเมตรนะภายใน1 ชั่วโมงนะครับก็มากที่สุดใน136 ปีนะฮะก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันแต่ว่าดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีก็นะสอบถามแล้วนะแล้วก็ดูแลเรื่องของการจัดการของเจ้าภาพนะก็บอกว่าทางเจ้าภาพเนี่ยนะก็จัดการได้อย่างเรียบร้อยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติบ่อยนะแล้วก็รุนแรงที่สุดในโลกด้วยนะครับก็ถือว่าการจัดการแก้เรื่องของป้องกันแก้ไขเรื่องของภัยพิบัติญี่ปุ่นเขาทำได้ยอดเยี่ยมนะครับมีวิธีรับมือแล้วก็บริหารจัดการเรื่องนี้นะก็เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันนะ ครับจากญี่ปุ่นครับมากันที่สมุทรสาครนะครับโอ้โหโค้งสุดท้ายของ Toyota WGP1 Water นะ Water Jet Pro Tour Thailand 2026นะครับสนามชิงชนะเลิศนะครับ 10-13 กันยายนนี้นะครับชาวสมุทรสาครไปเชียร์กันครับที่บึง CSC Water Sport จังหวัดสมุทรสาครนะครับสนามเจ็ตสกีขนาดใหญ่นะใกล้กับวัดสารพันท้ายนรสิงห์เพียงแค่1กิโลเมตรนะครับชวนเพื่อนชวนกองเชียร์คนที่ชอบความเร็วความสะใจนะความร้อนแรงไร้ขีดจำกัดบนสายน้ำกับวอเตอร์เจ็ตสกีนะครับรอคุณอยู่นะซึ่งรายการนี้ Toyota นะครับ Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสยามวอเตอร์คราฟต์ฟรีดอมเรซซิ่งนะจังหวัดสมุทรสาครนะครับสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเทศบาลเมืองพันท้ายนรสิงห์ครับร่วมจัด WGP1 Water Jet World Grand Prix นะครับแล้วก็สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับไปร่วมไปติดตามไปเชียร์กันมีกันหลายรุ่นนะครับนะท่านนายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชานะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครนะครับคุณศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลนะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสมุทรสาครร่วมกันแถลงข่าวนะวันนี้นะในการแถลงข่าวกันไปร่วมเชียร์กันนะครับ GP of สมุทรสาคร2026ครับ 10-13 กันยายนมีกันหลายรุ่นนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่นะทางด้านของสลาลมยูนิเวอร์ซิตี้นี่นะระดับมหาวิทยาลัยนะครับนะรุ่นทางด้านของรุ่นสแตนดาร์ดก็มีนะนักกีฬานะจากวิทยาเขตมหาวิทยาลัยบูรพาเขาเก่งนะแล้วก็มีทีมหญิงด้วยนะครับแล้วก็การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยของรายการปิดฤดูกาลของเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับไปชมไปเชียร์กันนะครับให้กำลังใจนักกีฬาที่แข่งขันกันนะครับเรื่องของฟุตบอล 19:55 นาทีไปเรื่องของฟุตบอลนะครับฟอรันตอเรสครับยิง3ประตูนะครับแล้วก็อุสมานเดเมเล่อีก2ประตูนะครับก็ให้ทีมปารีสแซงต์แชร์กนะครับเอาชนะสโลวานบาติสตาว่า6ประตูต่อ1นะครับเปิดหัวก็ยิงไปถึง6ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มีฟาเบียนรุยนะยิงอีกลูกหนึ่งนะครับนะก็ชนะขาดลอยเลยนะครับทางด้านของปาริสแซงต์แชร์กนะครับหลังจากที่เปิดฤดูกาลในลีกเนี่ยมันยังไม่ชนะใครนะเสมอ2แพ้1นะมาคว้าชัยชนะนะฉลองการต่อสัญญาของลุยเอ็นริเก้นะแล้วก็ฟอรันตอเรสครับยิงไป3ประตูก็ได้เพลเยอร์ออฟเดอะแมตช์ด้วยนะครับไม่มีใครคัดค้านละยิงแฮตทริกขนาดนี้นะเจ้าตัวลุยเอ็นริเก้ได้ยิ้มแก้มเปรย์เลยมีความสุขกับชัยชนะนะครับอีกคู่1เลเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะครับเลเวอร์พูลนะเจอทางด้านของแอตเลติโกมาดริดยิงนำไปก่อนครับมาโกยอร์เรนเต้ครับกองหน้าตัวเก่าเลยนะชอบยิงลิเวอร์พูลคนนี้แต่ว่าลิเวอร์พูลนะครับช่วยกันเล่นนะครับก็ตีเสมอนะในท้ายครึ่งหลังจากโดมินิกโซโบสไลนะครับนะแล้วก็ประตูชัยจากอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ครับประตูชัยให้ลิเวอร์พูลชนะ2ประตูต่อ1ประตูชัยนี่เหมือนจะบอกว่าลิเวอร์พูลช่วยยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับฉันสักทีนะเพราะฉันยิงประตูให้แล้วนะตอนนี้สัญญาจะหมดปีหน้านะสำหรับแม็กอาริสเตอร์นะลิเวอร์พูลยังไม่ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้นะนะครับก็ลิเวอร์พูลก็ชนะไปนะนัดหน้าของลิเวอร์พูลบุกไปเยือน S อยู่บุกไปเยือน LASK Linz นะครับ14ตุลาคมส่วนแอตเลติโกมาดริดนะครับเปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาร์เซนอลนะครับเอาชนะนาโปลีบุกไปชนะนาโปลี 1-0 นะครับคนที่ยิงประตูก็คือมาร์ตินโอเดกาดครับลูกเดียวก็เพียงพอนะที่ทำให้อาร์เซนอลคว้าชัยชนะและได้3แต้มนะครับก็นัดต่อไปอาร์เซนอลนะเจอกับลิวในบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็นาโปลีบุกไปเยือนวิยาเรียลนะครับในวันที่13ตุลาคมบาร์เซโลนาก็ไม่น้อยหน้าทางด้านของปารีสแซงต์แชร์กนะครับเปิดบ้านเอาชนะเฟยนูด5ประตูต่อ1นะครับราฟินญาลูกแรกนะครับกาเรมอเดเยบีลูก2นะครับราฟินญาลูกที่2นะให้กับตัวเองและทีมนำ 3-0 ลามินยามานอีกลูกนึงนะครับ 4-0 นะครับถึงแม้ว่าเฟยนูจะไล่มา 1-4 นะครับแต่ว่ากาเบรียลเอซุสนะครับก็ยิงประตูฝังเลยครับ5ประตูต่อ1นะครับกาเบรียลเอซุสเนี่ยเพิ่งย้ายไปจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะไปอยู่ทางด้านของบาร์เซโลนานะครับก็สมราคาเต็ง1นะสำหรับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะชนะนะครับแล้วก็ราฟินญานี่แหมต้องบอกว่าฟอร์มดีนะช่วงนี้นะยิงไป2นัดเลยนะครับนะครับตอนนี้ยิงอีก2นัดนะครับ ส่วนนัดต่อไปของบาร์เซโลนาก็จะไปเยือนกาลาตาซารายนะครับแล้วก็เฟย์นูร์ดเจอกับโคโมนะครับในช่วงวันที่13-14ตุลาคมนะครับแล้วก็มีคาราบาวครับด้วยนะคาราบาวครับมีคู่หนึ่งเมื่อวานนี้มาเล่าให้ฟังก็เป็นคู่ของเชลซีนะครับเจอกับลีดยูไนเต็ดก็เป็นเชลซีนะครับในคาราบาวครับชนะลีดยูไนเต็ด6-3นะครับโคพาเมอร์ที่ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยิงไป2ประตูนะเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีแดนนี่เวเบกนะอีก2ประตูนะครับแล้วก็เปโดเนโตลูกหนึ่งวาเลนตินบาโก้ลูกหนึ่งนะครับก็เชลซีชนะนะ6-3นะที่ผมเอ่ยชื่อก็คือคนยิงประตูให้กับเชลซีนะนะครับชนะ6-3นะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะแจ้งกับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับนะส่วนเรื่องของไทยลีกมาดามแป้งจ่ายเงินวดแรกไปแล้วนะครับให้กับทีมไทยลีก1นะครับ16ทีมทีมละ3,750,000 บาทนะครับแล้วก็ไทยลีก2 18ทีมงวดแรกนะครับ1ล้านบาทแล้วก็ไทยลีก3อีก69ทีมนะทีมละ 312,000 บาทโดยประมาณนะครับให้กับทีมเรียบร้อยแล้วนะครับวันวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568ณวังสะปทุมกองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิมทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ออสเตรเลีย 0-3 เซตยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารบุรณิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568เวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉเนียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้ 1. นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นฮิลสาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา2. นางสาวกมลรัตน์เลขานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจจอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญาวรรณเลขานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 8:44 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ4หน่วยงานณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุรดีโลกสาทกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุส เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจัสปานซิงอูเบอร์รอยประธานบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคันจูรัลโปรโมชั่นจำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางสาวราศีนาอูเบอรอยกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคาร์เจอรัลโปรโมชั่นจำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่จำนวน3องค์ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรักความขัดแย้งและบทสรุปอันตราตรึงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้อากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนนักแสดงและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงเสด็จออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตเป็นหนึ่งในการแสดงชุดสำคัญในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมหกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกในหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าบัลเล่การเต้นร่วมสมัยและซิมโฟนีคอนเสิร์ตรวมทั้งมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งการแสดงบัลเล่ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักอมตะระดับตำนานของวิลเลียมเชกสเปียร์ผ่านท่วงท่าการเต้นรำอันอ่อนช้อยและส่งพลังตามแบบแผนคลาสสิกโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งเป็นคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปได้รับรางวัลเหรียญที่ระลึกขององค์การยูเนสโกเหรียญ5ทวีปเพื่อยกย่องการมีส่วนร่วมอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมโลกเมื่อคริสตศักราช2014การแสดงชุดดังกล่าวได้รับการออกแบบท่าเต้นรำโดยวาเลนตินเอลิซาเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่ผสานเข้ากับบทเพลงประกอบอันยอดเยี่ยมของเซียเกย์โปรโกเฟียภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เทมมาคารอฟวาทยากรชื่อดังร่วมกับการบรรเลงดนตรีโดยวงมูลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออร์เคสตราและวงเบลารุสซิมโฟนีออร์เคสตราซึ่งการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่มีความสนใจได้สัมผัสความงดงามอันวิจิตรของศิลปะบัลเล่ชั้นสูงระดับโลกอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทั้งทักษะฝีมือทางเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นเลิศเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิม
2: กองทัพเรือแจ้งประชาสัมพันธ์ขอเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่เปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาและมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่16กันยายนนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการจองที่นั่งทั้งนี้ผู้ที่จองที่นั่งไว้แล้วทั้งในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21 และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่สิทธิการจองดังกล่าวจะยังคงอยู่และกองทัพเรือจะแจ้งกำหนดการเปิดจองที่นั่งรอบใหม่ในโอกาสแรกขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณทุกท่านปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569
3: ที่หนองฝายหลวงโรงเรียนบ้านสามัคคีหมู่ที่2ตำบลนาป่าแสงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีนางทิพย์สุดาต่างประโคนประมงจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญจำนวน 200,000 ตัวเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่พงศ์ศรีสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรียกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับภูมิทัศน์เพื่อประโยชน์ประชาชน
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมคณะพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเวขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาตามพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้ณอ่างห้วยทรายใต้และแก้มลิงลำห้วยใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการก่อสร้างทางจักรยานและลู่วิ่งบนสันเขื่อนและรอบอ่างเก็บน้ำใต้โครงการอาคารศาลาชมวิวห้องน้ำตลอดจนการปรับปรุงถนนทางเข้าลานจอดรถการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการปลูกต้นไม้ริมฝั่งถนนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าและพื้นที่ทางเดินรอบแก้มลิงลำห้วยใหญ่ตำบลชะอำโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนำไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดระนองมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรีโดยมีนายก่อลาประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติเข้าร่วมณห้องแก้วเจ้าจอมชั้น1โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยในปีงบประมาณ2569จังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือจำนวน12รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 944,500 บาทประกอบด้วยขาเทียมรถนั่งคนพิการหรือวีลแชร์อุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพลดอุปสรรคในการดำรงชีวิตและส่งเสริมให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทำลายของกลางกว่า2ล้านชิ้นมูลค่ากว่า 2,145 ล้านบาทป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานถึงมือผู้บริโภค
5: นางปิยนุชวุฒิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์และองค์กรพันธมิตรเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยปีนี้ได้นำของกลางในคดีที่ถึงที่สิ้นสุดแล้วจำนวน 2,85,705 ชิ้นครอบคลุมสินค้าทั้งประเภทเครื่องแต่งกายนาฬิกากระเป๋าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ยาเครื่องสำอางอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคมีมูลค่าความเสียหายกว่า 2,145 ล้านบาทมาทำลายในโรงงานที่มีมาตรฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนและป้องกันไม่ให้กลับเข้าสู่ตลาดสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้านักลงทุนและภาคธุรกิจซึ่งของกลางที่นำมาทำลายปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 36.45 ขณะที่มูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 138.19 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเร่งขับเคลื่อน IP Work Plan ร่วมกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ละเมิดสูงเพื่อแสดงพัฒนาการของไทยในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนไม่ซื้อไม่ขายและไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผู้ริมประสบภาภาครายงาน
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CBS News ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการจอร์แดนที่ระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐหลายลำรวมถึงเครื่องบินรบรุ่น A-10 Thunderbolt 2และเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 ได้รับความเสียหายจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในประเทศจอร์แดนเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีทหารสหรัฐได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน5ลำบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านพยายาม

0: กลับมาเขาก็จะเหมือนกับปกติอะค่ะ
1: คร
0: ับ พอมันเกิดคู่ขึ้นไฟฟ้าหัวใจถ้ามันยังมีผิดไม่ผิดปกติอยู่บ้างอะเนาะมันก็จะเห็นแต่ว่าถ้าบางทีเราก็มันมาปกติแล้วเราก็อาจจะไม่เห็นก็ต้องมานอนติดเครื่องดูเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแรงๆมากๆคือขึ้นไฟฟ้าหัวใจมันเต้นผิดจังหวะนานๆก็คือเลื่อนไม่ไปเลี้ยงสมองนานก็คือนอนเสียชีวิตไปเลยก็อย่างที่เราพบว่าที่เราใช้คำว่าไหลตายนะคะ
1: ครับ
0: นี้ในคนไทยเนี่ยเป็นโรคนี้มากไหมก็ถือว่ามากเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นมักจะพบในคนเอเชียมากกว่าทางฝั่งยุโรปค่ะแล้วก็ในฝั่งที่เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาบอกว่าเจอได้1 ใน 1,000
1: ครับ
0: ค่ะในขณะที่ถ้าเป็นหมายถึงว่าประเทศในแถบอื่นๆเนี่ยเขาจะเจอ1 ใน 2,000ก็คือมากกว่าเขาประมาณเท่าตัวนะคะค
1: ่
0: ะซึ่งตรงนี้สาเหตุจริงๆเลยเนี่ยบอกว่าเกิดจากอะไร 100% น่ะมันยังบอกไม่ได้แต่ว่าสัมพันธ์ไหมมีสาเหตุจากทั้งพันธุกรรมแล้วก็ไม่ใช่พันธุกรรมค่ะแต่ในคนอีสานเนี่ยที่เจอเยอะนะคะปัจจัยหนึ่งที่พบเลยก็คือคนอีสานเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่เป็นคนที่มีระดับเขาเรียกว่าระดับโพแทสเซียมในเลือดก็คือตัวเกลือแร่ตัวโพแทสเซียมอะค่ะ
1: ครับ
0: มันต่ำกว่าปกติซึ่งถ้าต่ำคือคนกลุ่มนี้ถ้ามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วอะแล้วมามีไอ้ภาวะโพแทสเซียมที่ต่ำเนี่ยมันมีโอกาสทำให้หัวใจมันเต้นผิดจังหวะมากขึ้นค่ะมันเกิดจากอะไรทำไมถึงต้องเป็นคนอีสานมันก็เกิดจากคือบางคนบอกว่าเพราะกินข้าวเหนียวเยอะ
1: เกี่ยวไหมเนี่ย
0: กินข้าวเหนียวเยอะเกี่ยวไหมเกี่ยวคือจริงๆมันไม่ใช่แค่ข้าวเหนียวค่ะมักจะเกิดในคนที่มีการกินพวกคาร์โบไฮเดรตสูงซึ่งคนอีสานเนี่ยจะกินข้าวเหนียวเป็นหลัก
1: ครับ
0: ซึ่งข้าวเหนียวเนี่ยไอปริมาณของคาร์โบไฮเดรตมันสูงกว่าข้าวอีกเหมือนถ้าเรากินไปมันอิ่มนานค่ะคือปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เราได้เนี่ยมันจะสูงกว่า
1: ใช่ใช่ข้าวเหนียวจะสูงกว่า
0: ปกติ
1: ให้พลังงานสูงกว่า
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: นตัวนี้มันก็เลยไปเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โพแทสเซียมเนี่ยมันต่ำได้ง่ายกว่าคนภาคอื่นๆมันก็เลยเกิดโรคนี้ได้มากกว่าภาคอื่นๆนะคะ
1: ครับครับ
0: ทีเนี้ยพันธุกรรมเนี่ยเกี่ยวไหมเกี่ยวตอนหลังเนี่ยเขาก็มาพบว่ามันมียีนที่เกี่ยวข้องอยู่อะค่ะที่เขาเรียกคือยีนตัวเนี้ยเขาเรียกว่าSCN5A อะไรเงี้ยนะคะมันเป็นยีนตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นยีนที่เขาไปควบคุมการไหลเข้าไหลออกของตัวเขาเรียกว่าโซเดียมคือเกลือแร่ตัวโซเดียมเนี่ยของเซลล์ในกล้ามเนื้อหัวใจคือพอมันไปมีผลตัวเนี้ยมันทำให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดจังหวะได้ชนิดรุนแรงได้ง่าย
1: ครับ
0: ซึ่งคนที่พบการกลายพันธุ์ในกลุ่มนี้เนี่ยคือมียีนตัวเนี้ยมันจะมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นโอกาสที่จะเกิดโรคเนี้ยมันจะสูงขึ้นกว่าคนอื่นค่ะ
1: ครับ
0: จริงๆอ่ะมันมีเขาบอกเลยว่าตอนหลังเนี่ยเขาพบหลักฐานการกลายพันธุ์เนี่ยในยีนเนี่ยตัวเนี้ย3ตัวที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องไปจำว่ามันเป็นยีนตัวไหนนะคะแต่ว่ามันเกี่ยวไหมมันมียีนประมาณ3ตัวซึ่งมันสามารถตรวจได้ว่าคนเหล่านี้ถ้าสมมุติเรามีอาการเหล่านี้เขาก็ไปตรวจหายีนเหล่านี้ถ้าพบว่ามียีนเหล่านี้ก็แสดงว่าความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไหลตายเนี่ยมันเยอะขึ้นกว่าคนอื่นถึงแบบกว่า10เท่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องมีการรักษาหรือการเฝ้าระวังส่วนใหญ่ถ้าเรารู้ว่าเรามีความผิดปกติของยีนหรือว่าความผิดปกติของขึ้นไฟฟ้าหัวใจพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยตายค่ะคือก็จะมียังมีวิธีการอย่างเช่นการใส่เครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็จะเล่ากันต่อค่ะ
1: ครับผม
0: ทีเนี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอที่เสียชีวิตเลยก็คือคนที่ไม่เคยมีอาการเลยแล้วมาเกิดกระทันหัน
1: แล้วมันไปซะแล้วโอเค
0: ใช่ใช่แต่ถ้ามีอาการนิดนึงเนยนำมาก่อนเนี่ยส่วนใหญ่พอมาพบแพทย์เนี่ยแล้วเขาตรวจเรื่องนี้ก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเสียชีวิตค่ะ
1: จะรอดเพราะว่าเจอซะก่อน
0: ใช่
1: เจอซะก่อนหมอจะดูแลได้แล้วก็จะมีโอกาสรอด

0: สูง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม
1: ทีนี้มันก็ส่วนสาเหตุที่เขาเรียกว่าไม่ใช่ส่วนของพันธุกรรมก็คือไม่ใช่เรื่องของยีนตัวนี้นะคะก็พบได้อย่างที่บอกว่าถ้าบางคนที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่ว่าจะเป็นแต่กำเนิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือมีจุดที่มันเป็นตัวจุดที่มันมีจุดบอดอะในกล้ามในหัวใจอะมันจะส่งผลทำให้การส่งกระแสไฟฟ้าในหัวใจมันผิดปกติพวกนี้เนี่ยถ้าสมมติไปกินคาร์โบไฮเดรตเยอะขึ้นอะไรอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่ากินทานคาร์โบไฮเดรตเยอะก็ทำให้โพแทสเซียมต่ำมันจะไปกระตุ้นให้หัวใจมันเกิดภาวะนี้เร็วขึ้นแรงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอโพแทสเซียมต่ำมากๆเนี่ยคือโพแทสเซียมมันมามีผลกับเรื่องของการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจด้วยค่ะ
0: พ
1: วกนี้ก็จะทำให้เกิดโรคไหลตายได้หรือมันก็จะมีอีกอันนึงนะคะก็คือภาวะที่มีไข้คนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีไข้คือหมายถึงว่าไปติดเชื้อหรืออะไรก็ตามอะค่ะแล้วต่อให้เป็นเชื้อไวรัสที่แบบหมายถึงว่าปกติเราก็อาทิตย์นึงหายอะไรเงี้ยนะคะเมื่อมีไข้สูงโอกาสจะเสียชีวิตก็มากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีไข้สูงเนี่ยหัวใจมันจะเต้นเร็วหัวใจเต้นเร็วเนี่ยถ้าเขามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่แล้วแล้วหัวใจเขาเต้นเร็วขึ้นเนี่ยการปั๊มเลือดออกไปเลี้ยงสมองมันจะน้อยลงโอกาสที่จะเกิดภาวะที่สมองขาดเลือดแล้วก็วูบไปเลยก็มีเยอะขึ้น
0: ครับ
1: มันก็เลยสัมพันธ์กันว่าถ้าเป็นคนกลุ่มเนี้ยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรเงี้ยเวลาที่คุณมีไข้สูงคุณต้องพยายามหมายถึงว่าลดไข้ไม่ว่าจะเป็นการเช็ดตัวกินยาลดไข้พยายามอย่าให้คือไข้ต้องไม่สูงไม่ปล่อยให้ไข้สูงมากเพราะว่าหัวใจมันจะทำงานเยอะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ก็ไม่มีบอกเนาะว่าทำไมถึงเลือกเป็นในผู้ชาย
0: อันนี้ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลเนาะ
1: ข้อมูลเขาก็ยังหาไม่ได้นะคะ
0: ครับ
1: แต่คาดว่าผู้ชายเนี่ยคือทานข้าวทานแป้งทานน้ำตาลมากกว่าแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยคือแอลกอฮอล์
0: ซึ่งมันก็คือแอลกอฮอล์บอกว่าแอลกอฮอล์มีส่วนน่าจะมีส่วนด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือแอลกอฮอล์ก็ถือว่าเป็นก็มาทำมาจาก
0: แป้ง
1: เป็นถึงประเภทข้าวเป็นแป้งอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนนี้อาจจะมีผลที่ทำให้เราเจอในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าเราจะประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้ยังไงว่าถ้าว่าเราควรจะไปตรวจไหมหรือว่าเราควรจะไปพบแพทย์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ
0: ครับ
1: ก็จะมีว่าเราก็ต้องไปดูว่าเรามีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคไหลตายไหมหรือเสียชีวิตจากการนอนหลับกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งอันนี้พอมาอ่านหรือว่ามาดูที่จะมาคุยกันวันนี้นะคะก็มานั่งนึกถึงว่าก็จะมีรุ่นพี่ที่เป็นผู้อำนวยการนะคะที่เป็นหมอเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ก่อนหน้านี้ที่รู้จักกันเนี่ยเขาก็แบบมีพี่น้องอยู่ประวัติเขาก็เคยเล่าพี่ชายเขาก็มีประวัติเหมือนกับเป็นโรคหัวใจแล้วก็เสียชีวิตกระทันหัน
0: ครับครับ
1: พอสักผ่านไปสักอาจจะ5 ปี 5 ปี 10 ปีก็มามีเป็นตัวน้องชายคนหนึ่งในครอบครัวแล้วก็เลยยังนึกถึงว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป
0: ็
1: นประเด็นเนี้ยเขาน่าจะต้องไปตรวจน่าจะมีพันธุกรรมที่มียีนอยู่
0: กรณีพันธุกรรมนี้ต้องกรณีที่เป็นแบบนี้ต้องดูอายุต้องดูอายุด้วยไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องสัมพันธ์กับอายุด้วยครับ
1: เขาบอกว่าใช่พอรวมถามก็คือเขาบอกว่าถ้าโรคเนี้ยคือส่วนใหญ่ถ้าเราจะเจอคนอายุ40-50เนี่ยเกิน50ไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเกิดเป็นโรคไหลตายหรอกค่ะคือส่วนใหญ่มันจะเกิดจากไขมันอุดตันในเส้นเลือดมันคนละแบบแต่ถ้าเราเจอใน30-40เนี่ยอันเนี้ยให้นึกถึงโรคเนี้ยมากกว่าค่ะ
0: คือถ้าหากว่าอายุเยอะไปแล้ว70-80-90เนี่ยก็ไม่น่าวิตกอะไรแล้ว
1: ไขมันคือเป็นเส้นเลือดไขมันอุดตันมากกว่า
0: โอเค
1: แต่ถ้า40-50
0: อันนี้มันผิดปกติควรจะต้องมองไปถึงคนในวงสาคานาญาติที่อาจจะมีเรื่องของพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: ใช่เขาก็ให้ถามว่าเรามีประวัติในครอบครัวที่แบบหมายถึงว่าญาติพี่น้องเราเนี่ยเป็นโรคไหลตายไหมเขาก็จะถามในส่วนของว่าคือการเสียชีวิตจากโรคนี้ในช่วงอายุที่ยังน้อยก็คือประมาณ40ปีอะไรเงี้ย50ปีถ้าเกิน50ส่วนใหญ่เป็นอย่างอื่นเท่าที่จากประวัติที่มีมานะคะกับอีกอันนึงที่เขาจะต้องซักถามในส่วนของประวัติก็จะเป็นเรื่องของอาการเป็นล
0: ม
1: โดยไม่ทราบสาเหตุในคนที่อายุน้อยๆคือตอนที่เราอายุแบบ30 20 30 40อะไรเงี้ยเราเคยมีอาการแบบเหมือนเป็นลมวูบดีๆก็แบบไม่มีที่มาที่ไปอ่ะไม่ใช่ว่าเหนื่อยไปทำอะไรมาแล้วอดข้าวอดน้ำอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้จะสัมพันธ์กับโรคไหลตายค่ะมันจะไม่เหมือนคนเป็นลมธรรมดาหรือคนที่แบบหมายถึงว่ามีสาเหตุนะคะค
0: ่
1: ะเพราะว่าจริงแล้วกลุ่มนี้เนี่ยที่เจอเลยก็คือจริงๆเขาจะมีพวกอาการหัวใจเต้นไม่ปกติหรือใจสั่นแบบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก
0: ็
1: วูบไปเลยค่ะตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีประวัติมันจะไม่เหมือนคนที่แบบเขาเรียกอะไรไปออกกำลังกายแล้วแบบไม่ได้กินข้าวเลยมันคนละแบบนะคะ
0: ครับคร
1: ับแล้วก็อีกอันนึงประวัติที่จะบอกได้ก็คือมีความผิดปกติเวลานอนหลับ
0: อืม
1: คืออันนี้บางทีตัวเขาเองก็จะไม่รู้
0: สนใจคนอื่นข้างๆต้องคนข้างๆต้องสังเกตให้ดีครับ
1: คนข้างๆต้องคอยสังเกตค่ะว่าอย่างเช่นถ้าเขาอยู่ดีๆเขานอนไปแล้วเหมือนมีอาการหายใจแบบอยู่ดีมีเป็นเฮือกๆหรือว่ามีอาการกระสับกระส่ายนอนหายใจเหมือนมันมีติดขัดหรือนอนแล้วมีอาการเกร็งอยู่เกร็งร่วมด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราถามเขาตอนเช้าเนี่ยตื่นมาแล้วมีอาการมึนๆงงๆเบลอเหมือนสมองขาดเลือดพวกนี้เนี่ยก็ให้สงสัยว่าในช่วงที่นอนเนี่ยอาจจะมีภาวะที่หัวใจเต้นไม่ปกติอยู่อันนี้ก็คือคนข้างตัวอาจจะต้องสังเกตค่ะเพราะตัวเขาเองถ้าตัวเขาเองเขาก็จะรู้สึกแค่ว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเขาไม่สดชื่นมีมึนๆ มีงงๆแต่ต้องแยกกับอีกโรคนึงนะคะคือโรคที่เป็นกลุ่มนอนกรนที่แบบเป็นลักษณะของอาการกรนสลีปแอปเนียนั่นอีกโรคนึงนะคะที่เป็นโรคที่อย่างบางทีน้ำหนักตัวเยอะหรือว่ามีทอนซิลใหญ่อะไรอันนั้นแล้วทำให้แบบกรนตอนหลับที่ต้องใช้เครื่องช่วยอันนั้นก็เป็นอีกปัจจัยนึงคนละอันกันค่ะทีนี้การรักษาค่ะการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่มียาต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าไม่มียารักษาโรคไหลตายแต่ว่าก็ต้องเลือกป้องกันเรื่องของความเสี่ยงต่างๆอย่างเช่นถ้าเขามีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะชัดเจนนะคะคุณหมอเขาก็อาจจะต้องฝังเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติไว
0: ้ครับครับ
1: ก็มีรุ่นพี่เภสัชเนาะที่เขาเคยตรวจคือเขาตรวจเจอปัญหานี้เขาก็ติดคือเขาติดตัวใส่ไอตัวแบบคล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายเพสเมกเกอร์คือตัวที่ฝังไว้ที่ตรงหน้าอกอะค่ะแล้วถ้าเกิดมีอาการอะไรนิดนึงเนี่ยเครื่องมันจะทำงานทันเองอัตโนมัติค่ะ
0: ค
1: เขาก็ติดมานานค่ะติดมาเป็น10ปีแต่เครื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคือเขาพอติดปุ๊บก็ต้องไปเช็คอัพอะคือเช็คเครื่องทุกปีนะคะตั้งแต่ถ้าสมัย30ปีที่แล้วเนี่ยตอนเป็นหมอดมยาเนี่ยเราก็จะมีคนไข้ส่วนน้อยมากอะเนาะแต่ว่าก็มีคนที่ติดเครื่องแบบนี้มาเขาต้องมาตรวจเช็คคอยเช็คเครื่องค่ะเพราะว่าล่าสุดอย่างสัก3ปีที่แล้วเนี่ยมาเจอพี่ที่รู้จักนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่แบบท่านหนึ่งก็ติดมาเป็น10ปีแล้วปรากฏว่าเครื่องอยู่ดีๆก็มาได้ข่าวคือเสียชีวิตไปก็ปรากฏว่าตอนที่หัวใจมันเกิดปัญหาเครื่องไม่ทำงานอันนี้ก็ต้องถ้ามีคนไหนที่ติดเครื่องอยู่แล้วหรืออะไรก็ต้องคอยเช็คคอยดูเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสัก15-10ปีบางสมัยก่อนนี่5ปีเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ 5-10 ปีแล้วอาจจะต้องมีการไปเปลี่ยนนะคะไปเปลี่ยนเครื่องหรือมีวิธีการเทสเครื่องด้วยอันนี้นะแต่ว่าก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะช่วยแบบเหมือนเป็นการฝังเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติไว้ที่ตัวเองค่ะ
0: คร
1: ับ แล้วก็อีกอันนึงถ้าเรารู้ว่ามันมีจุดที่เป็นจุดปัญหาเดินทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะก็คือการจี้หัวใจ เดี๋ยวนี้ก็จะมีคุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสวนหัวใจนะคะแต่จะมีหมอที่เขาจบมาเรื่องของจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงตัวนี้ก็คือพอเขาเห็นจุดตรงนี้มีปัญหาก็ใส่สายร้อยเข้าไปในเส้นเลือดนะคะไปถึงหัวใจแล้วก็ไปเข้าไปจี
0: ้
1: ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทำเยอะขึ้นค่ะ
0: ค
1: แล้วก็ช่วยรักษาคนไข้ที่เขาเรียกว่าเป็นภาวะหัวใจเต้นพลิ้วคือคำว่าหัวใจเต้นพลิ้วคือมันเต้นพลิ้วแต่มันไม่ปั๊มออกอะไรประมาณนั้นค่ะ
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็จะช่วยในการรักษาได้อย่างนึงนะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าเลี่ยงกลุ่มยาบางตัวที่มีกลไกการออกฤทธิ์พวกลดการทำงานของเขาเรียกว่าตัวโซเดียมช่องเก็บไอตัวโซเดียมยากลุ่มนี้คือยาอะไรก็คือมันจะเป็นกลุ่มยาเขาใช้คำว่ายาที่ปิดกั้นช่องโซเดียมคือปิดไอการทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของช่องโซเดียมในหัวใจเนี่ยนะคะมันจะมีกลุ่มยาตัวหนึ่งที่เราทานกันประจำอยู่อะค่ะซึ่งมันมียาอะไรบ้างก็จะมีกลุ่มที่เขาเรียกว่ายาที่รักษาอาการพวกปวดเส้นประสาทบางตัวอย่างกลุ่มที่เป็นยาต้านซึมเศร้าก็มียากันชักบางตัวก็
0: ม
1: ีแล้วก็ตัวโคเคนถ้าไปติดยาเสพติดแล้วไปกินไปอัพโคเคนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดไหลตายได้หรือว่ากลัวยาที่ลดอัตราการเต้นของหัวใจใหญ่บางตัวที่เอามาใช้บางคนเอามาใช้ลดความอ้วนอะไรเงี้ยก็มีนะคะแต่มันจะอยู่ในพวกยากันชักหรือว่าแม้แต่ยาเสพติดบางอย่างอย่างเช่นกัญชาเนี่ยก็มีผลที่จะทำให้กระตุ้นให้หัวใจมันเต้นผิดปกติได้แล้วก็อีกตัวนึงคือกลุ่มยาชาค่ะที่เราไปฉีดยาชาต่างๆค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะทำให้เกิดภาวะนี้ได้ง่ายขึ้นค่ะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ออกฤทธิ์ในเรื่องของการปิดกั้นไอช่องโซเดียมตัวนี้แล้วก็เลี่ยงอะไรอีกเลี่ยงไข้ถ้าเมื่อไหร่มีไข้สูงตามที่ได้คุยไปก่อนอันนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นหวัดหรืออะไรก็ตามนะคะต้องพยายามเช็ดตัวต้องพยายามกินยาลดไข้ไม่ให้หัวใจมันเต้นแรงเต้นเร็วมากเพราะว่าพอร่างกายมีความร้อนเยอะเนี่ยหัวใจมันจะบีบตัวหนักเลยแล้วก็เลี่ยงแอลกอฮอล์เลี่ยงคาร์โบไฮเดรตคือเลี่ยงอาหารทางการทานอาหารเนี่ยต้องทานแบบหมายถึงว่าเป็นโลคาร์บอ่ะคือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตกลุ่มน้ำตาลอะไรพวกนี้ค่ะก็ต้องลดลงก็จะช่วยทำให้มีไออาการไหลตายพวกนี้ได้น้อยลงค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็น่าจะประมาณนี้นะคะ
0: โอเค
1: ถ้าเป็นไหลตายนะแต่จริงๆมันมีอีกโรคนึงนะมันลงคือไออะไรนะโรคเหงาหลับ
0: เหงาหลับ
1: เนาะเหมือนเราเคยคุยกันอยู่ก่อนหน้านี้เหมือนเราเคยจะมาคุยกันอยู่อะค่ะเป็นโรคเหงาหลับคือโรคที่ไปนั่งตรงไหนก้นหลับ
0: อ๋อแต่ไม่ได้ตายนะไม่ตาย
1: ไม่ตาย
0: นะไม่ถึงตายนะไม่ถึงตาย
1: แต่จะหลับมากผิดปกติ
0: อ
1: ันนั้นคนละโรค
0: คนละโรคโอเคครับผม
1: ก็เดี๋ยวเราเบรกแล้วค่อยมาตอบค
0: ำถ
1: าม
0: ได้ครับได้ครับโอเคให้คุณหมอวรีรัตน์ไกรกุศลท่านพักแป๊บหนึ่งครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะเรื่องของโรคไหลตายนะปัญหาหลักๆก็น่าจะมาจากเรื่องของหัวใจนะที่มันล้มเหลวตอนนอนหลับนั่นแหละนะฮะแต่ก็มีสาเหตุที่หลากหลายในหลายๆมิติด้วยแต่ก็ไม่ได้ฟันธงกัน 100% นะครับถ้ามีอาการไม่ค่อยดีนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะพวกกลุ่มพวกนี้นะครับต้องใกล้ชิดคุณหมอหน่อยนะตรวจสอบหน่อยคนนอนข้างๆก็ต้องคอยดูด้วยนะว่าการหายใจเวลานอนหลับเขาคนข้างๆเราเป็นไงบ้างนะครับจะได้ป้องกันได้ถ้ารู้ล่วงหน้าแล้วป้องกันเนี่ยก็โอกาสน้อยถ้าไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครสนใจอะไรกันก็ไ มีโอกาสเหมือนกันนะถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1ชุดครับจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงกับทางคุณหมอเชอรี่คุณหมอวรีรัตน์ไกรกุศลผอ.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเก็ตจังหวัดปัจจุบันเดี๋ยวโทรเข้ามาได้หลังเบรกนะครับ022900473ผมย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์2วันนี้ใช้เบอร์ที่ห้องส่งของ FM วิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ022900473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับเอาฝากไว้ด้วยนะฮะผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศนะครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพนะหรือจะเป็นเรื่องราวที่คุณหมอพูดคุยไปในวันนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของโรคไหลตายนะครับจะปรึกษาเพิ่มเติมมีประเด็นคำถามอยากจะสอบถามหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษากับคุณหมอโดยตรงอ่ะเชิญเลยครับตอนนี้เปิดโอกาสให้โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-290-0473นะครับ02-290-0473ครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรจากไหนครับ
2: กรุงเทพครับ
1: กรุงเทพนะเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญเลยครับ
3: เองค่ะ
2: จะสอบถามคุณหมอครับ
3: ค่ะ
2: กรณีที่เรากินข้าวกับเนื้อสัตว์สัก2วันครับแล้วไม่ได้กินผักผลไม้อ่ะมันจะทำให้เขาว่าการขับถ่ายเราหายไปเลยประมาณนี้บอกอะไรได้มั้ยครับ
3: ภาวะอะไรนะคะ
1: ภาวะการขับถ่าย
2: ไม่ทัน
1: ก็คือถ้าไม่ได้กินผักสองวันกินข้าวกับกินพวกเนื้อพวกหมูอะไรพวกนี้ใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับ แล้ว2วันไม่ถ่ายใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ถ้ากินผักด้วยถ่ายปกติ
2: ก็ได้บ้างครับว่าดีขึ้นประมาณนี้ครับ
1: ถ้ากินถ่ายแล้วจะถ่ายดีกว่าไม่กินผัก
2: ใช่ครับ
1: แล้วคำถามคือ
2: แต่ว่ามันก็เป็นทางหาอยู่ประมาณนี
1: ้
2: คร
1: ับ คำถามคืออะไรครับ
3: คำถามคือ
2: มันบอกอะไรได้มากครับถ้าเป็นอาการแบบนี้อาจารย
3: ์เป็นเรื่องปกติค่ะคือปกติร่างกายเราอะค่ะมันก็ต้องการอาหารทุกหมู่เพราะว่าตัวผักมันมีไฟเบอร์คือมันมีกากใยมันมีกากใยพวกนี้มันก็จะทำให้เวลาที่อาหารมันถูกย่อยลงมาผ่านจากกระเพาะลงมาลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกอะไรอุจจาระมันไม่ได้เกาะกันแน่นนะคะมันก็เลยจะถักขับถ่ายได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นภาวะปกติของร่างกายนะคะถ้าเรากินผักเข้าไปผสมแต่ถ้าการทานเนื้อกับทานข้าวพวกนี้มันก็จะทำให้ตัวอุจจาระมันแข็งมากกว่าปกติแล้วก็การดูดซึมพวกน้ำกลับเข้ามาเพื่อที่จะขับถ่ายมันจะน้อยมันทำให้อุจจาระมันแข็งโอกาสที่เราขับถ่ายเราจะต้องบางทีบางคนต้องเบ่งต้องไรถ้าเป็นคนธาตุแข็งค่ะเพราะงั้นจริงๆเขาก็เลยถึงให้เราทานผักกับผลไม้ควบคู
2: ่
3: ค่ะแต่ว่าถามว่าอันตรายอะไรไหมก็ไม่ได้อันตรายแต่ก็ควรจะทานให้ครบหมู่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ว่าไม่กินผักไม่กินผลไม้เนี้ยนะคะค่ะ
2: ครับ
3: ได
2: ้ครับผมมีอีกคำถามนึงครับ
1: เชิญครับเชิญครับเชิญครับ
2: กรณีที่เราหลังกินข้าวเราง่วงนอนมากๆแต่ว่านั่งรถเมล์เราก็หลับได้นี้เป็นง่วงหลับไหมครับ
3: อ๋อไม่เป็นโรคลมหลับโรคอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับหมอ
3: จริงๆเป็นจริงๆหลังกินข้าวเนี่ยร่างกายมันจะเหมือนกับร่างกายเรามันจะต้องเขาเรียกคือเมตาบอลิซึมมันทำงานคือมันจะมีภาวะที่เราจะง่วงได้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติ
1: เป็นธรรมชาติของมนุษย
3: ์ธรรมชาติค่ะ
2: บางอย่างอาจารย์
1: ยิ่งนั่งรถเมล์เนี่ยโอ้โหยิ่งหลับง่ายใหญ่มัน
3: โยกค่ะมันงงแงกมันโยกมันจะช่วยให้หลับลมเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างทางฝั่งตะวันออกคือหมายถึงคำว่าตะวันออกหมายถึงว่าเอเชียทางฝั่งเอเชียเราอะค่ะเขาถึงหลังกินข้าวเขาถึงให้นอนไง
2: ครับ
3: คือหลังทานอาหารเที่ยงเนี่ย ถ้าเขาก็จะมีให้ไปนอน1ชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยคืออันนี้ก็เล่าหมายถึงทางฝั่งอย่างประเทศลาวอย่างไรตรงเนี้ยที่เขาได้รับวัฒนธรรมบางอย่างมาเนาะมันบางทีฝั่งตะวันตกบางประเทศเขาก็แบบนี้นะคะ
2: คร
3: ับ ซึ่งถามว่าตอนเราไปอยู่จีนก็เราก็งงคือเคยไปเรียนฝังเข็มที่จีนเนี่ยพอเรียนเสร็จใช่มั้ยคะเที่ยงเนี่ยทานข้าวเที่ยงเสร็จปุ๊บเขาจะพักถึงบ่าย2
2: ครับผม
3: คือพักเที่ยงแต่ว่าจะกลับเข้ามาหมายถึงมาเรียนหรือทำงานอีกทีนึงคือบ่าย2ก็คือเขาจะให้เวลาก็คือไปนอนใช่ค่ะ
1: ไปงีบหน่อย
3: ไปงีบ1ชั่วโมงซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่าในระหว่างที่พอเรากินทานอาหารไปเนี่ยร่างกายมันจะต้องมีการย่อยหรืออะไรแบบร่างกายมันจะหนักเพราะฉะนั้นการได้งีบพักเนี่ยมันจะช่วยทำให้แบบกระบวนการเมตาบอลิซึมร่างกายดีอันนี้เป็นหมายถึงองค์ความรู้ทางตะวันออกนะคะเขาก็จะไปพักคือเราก็หงครูอาจารย์เนี่ยเขาจะนอนเขาจะไปนั่งหลับกันเลยแล้วเขาก็จะมาเลยง่วงซึ่งตอนแรกๆเราไปเราก็ไม่ใช่เนาะเราก็แต่ไม่รู้อ่ะลองทำดูเหมือนเขาแล้วพอบ่ายสองมากลายเป็นว่าจากบ่ายสองเขาเรียนถึง5 โมงอ่ะนะคะเราก็ไม่เหมือนประเทศเราพอเวลาเรียนมันไม่ง่วงไงคะเพราะมันได้นอนไปแล้วมันรู้สึกเหมือนสมองมันโล่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอันนี้ประสบการณ์เราก็ยังคิดอยู่ก็ติดมาอยู่ช่วงนึงนะแต่เผอิญประเทศพอกลับมาเนี่ยประเทศไทยเราพักถึงบ่ายโมงไงเราก็จะรีบกินเราก็จะกินครึ่งหลับครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: สรุปคือไม่ได้ผิดปกติอะไร
3: ไม่ได้ผิดค่ะ
1: ครับผม
2: แล้วมันนับเป็นชั่วโมงนอนได้ไหมครับอาจารย
3: ์หมายถึงยังไงคะ
2: หมายถึงตอนที่เราหลับตอนเที่ยงหรือตอนนั่งรถ
1: เม
2: ล
1: ์งี่ไปโดนบนรถเมล์หรือว่าหลับตอนหลังกินข้าวเนี่ย
3: จริงๆจะบอกว่าการนับคือหมายถึงว่านับชั่วโมงนอนได้ไหมอันนี้จริงๆถ้าเราต้องดูร่างกายเรามากกว่าอย่างบางคนบอกว่าต้องนอนต่อเนื่องกันอย่างน้อย7 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆบางคนเนี่ยเขานอน5 ชั่วโมงแต่เขานอนมีคุณภาพ
2: คร
3: ับ คำว่าคุณภาพหมายถึงอะไรถ้าตื่นมาแล้วเขาไม่ได้ง่วงเลยระหว่างวันเขารู้สึกสมองเขาปลอดโปร่งอันนั้นก็แสดงว่าเป็นความเหมาะสมของเขาแต่ว่ามันก็จะมีอย่างทางศาสตร์แผนไทยแผนจีนเนาะว่าถ้าหลัง4 ทุ่มไปแล้วเนี่ยเราควรนอนหลังสองบางที่ก็สัก2-3 ทุ่มเนี่ย2 ทุ่มเนี่ยมันเป็นเวลานอนแล้วร่างกลไกของร่างกายการบดย่อยอะไรต่างๆเนี่ยธาตุไฟจะเริ่มทำงานคือต้องนอนแต่ถ้าเราไม่นอนตรงเนี้ยเราก็จะมีความเสื่อมของร่างกายที่เร็วประมาณนั้นแต่ถ้าบางคนบอกว่า3 ทุ่มคุณนอนแต่คุณนอนไม่หลับไม่สนิทแล้วคุณก็หลับกระสับกระส่ายแต่คุณบอกคุณนอนมา8 ชั่วโมงได้ตื่นเช้ามาคุณไม่ได้สดชื่นอันนี้ก็ไม่ใช่การนอนมันก็ต้อง6 ชั่วโมงที่มีคุณภาพ3 ชั่วโมงที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยค่ะมันดีกว่า8 ชั่วโมงที่ไม่มีคุณภาพ
2: ได้ครับขอบพระคุณหมอ
1: โอเคทั้งเงียบทั้งเงียบแล้วรู้สึกสดชื่นก็เงียบเถอะครับ
3: ใช่ค่ะ
1: เงียบเลยถ้าเรารู้สึกว่าเราง่วงแล้วอยากจะเงียบแล้วไม่เสียงานแล้วตื่นมาสดชื่นก็เงียบเลยครับ
3: ใช่ค่ะ
1: โอเคเนาะ
2: ขอบพระคุณครับคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวยังมีเวลาครับยังมีเวลาครับท่านอื่นที่ฟังอยู่แล้วมีประเด็นข้อสงสัยนะเกี่ยวกับสุขภาพโทรมาได้เลยนะครับ022900473ครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: ค่ะเชิญค่ะ
4: คร
3: ับ
4: ผมจะปรึกษาเรื่องเส้นเลือดตีบนี่ครับ
3: ค่ะตีบเส้นเลือดต
4: ี
3: บที
4: ่
3: ไหนคะ
4: ไหนคร
1: ับ เส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบ
4: เส้นเลี้ยงหัวใจตีบครับ
3: ค่ะ
1: เล่าเลยครับเล่าเลยครับยังไงครับ
4: ตอนนี้ถ้าผมมีรู้ว่าเป็นเส้นเลือดตีบนี่เราจะมีการป้องกันยังไงครับ
3: ตอนนี้ที่ทราบเส้นเลือดตีบนี่กี่เส้นคะได้ไปตรวจหรือยังนะคะ
4: อ๋อไปตรวจแล้ว3 เส้น
3: สามเส้นแล้วทำอะไรไปบ้างแล้วคะ
4: อ๋อยังไม่ทำครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีอาการอะไรก็หมอก็ให้ดูก่อนก่อนว่าถ้ามีอาการอย่างแน่นหน้าอกหรืออะไรเงี้ยนะหรือ4 อย่างเนี้ยก็ควรจะไปต้องไปหาหมอเลย
3: อันนี้ตรวจขอโทษนะคะตรวจที่ไหนมาคะเนี่ย
1: ที่โรงพยาบาลใหญ่เล็ก
3: หร
1: ือ
3: ว่าโรงพยาบาลใหญ่เล็ก
4: โรงพยาบาลครับ
1: โรงพยาบาลที่ไหนอำเภอหรือจังหวัด
4: ไม่ใช่ที่กรุงเทพนะสถาบันโรคไตครับ
1: ตรวจที่สถาบันโรคไต
3: เนาะน่าจะไม่ตรงอะค่ะ
4: ผมไปตรวจแล้วตรวจ EKG แล้วทำ CT สแกนด้วยแล้วหมอเขาให้ความเห็นว่าควรจะไปพบหมอ
1: โดยตรง
4: หัวใจที่มีเครื่องมือผ่าตัดอะไรดังที่โรงพยาบาล
1: ใช่
3: ใช่ค่ะ
1: ครับ
3: แล้วเราไปมาหรือยังคะยังไม่ได้ไปเลยใช่ไหมคะ
4: ว่ายังไม่ได้ไปเลยครับ
3: ถ้าเจอว่าตีบ3เส้นแล้วหมายถึงว่ายังไม่ได้ไปแนะนำให้ต้องใส่ค่ะเพราะว่าต้องรีบนะคะคืออันขอโทษนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 80ครับ
3: โอ้คือตอนนี้การใส่สายสวนหัวใจเนี่ยทำไม่นานค่ะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าที่ฟังอย่างตอนนี้ฟังเสียงเนี่ยเหมือนกับคุณลุงมีเหมือนอาการเหนื่อยอยู่นะมีอาการเหมือน
1: เหนื่อยง่าย
3: ใช่ค่ะตอนนี้เวลาขึ้นบันไดเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยไหม
4: อ๋อไม่เหนื่อยครับผมก็ออกกำลังกายคือเดินออกกำลังกายนี่3-4ก็ไม่เหนื่อย
1: อ๋อแต่ถึงยังไงก็เหอะนะคุณหมอเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ค่ะ
1: ถ้าตีบ3เส้นเนี่ย
3: แนะนำไปถ้าเป็นโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลรัฐบาลก็อย่างถ้าอยู่กรุงเทพนะคะก็มีหมดนะคะถ้าตามโรงเรียนแพทย์หรือว่าโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆมีหมดโรคทรงอกอะไรเงี้ยราชพิธีอะไรมีหมดค่ะพวกนี้ค่ะ
1: ครับ
3: จะเป็นจุฬาลามาศิลาพระมงกุฎอะไรได้หมดค่ะแต่ถ้าเป็นเอกชนก็
1: อีกเรื่อง
3: มันก็จะอีกอัตราหนึ่งก็มีเหมือนกัน
1: แพงหน่อย
3: เอกชนใหญ่ๆแพงหน่อยค
1: ่
3: ะ
1: ไปตรวจให้รู้ว่ามันตีบแค่ไหนอย่างไรใช่ไหมคุณหมอ
3: มันต้องไปฉีด
1: แล้วเข้าสู่กระบวนการรักษา
3: ใช่ต้องพบคุณหมอหัวใจที่เป็นคุณหมอหัวใจเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าหมอคือเป็นหัวใจที่ดูเรื่องเส้นเลือดหัวใจอะค่ะเป็น
1: อ
3: ินเตอร์เวนชั่นหัวใจค่ะซึ่งตรงนี้เขาจะไปฉีดเขาก็ต้องฉีดสีก่อนฉีดสีแล้วดูว่ามันตีบถ้ามันตีบเยอะเขาก็จะสวนหัวใจไม่ได้ต้องผ่าตัดนะคะใช้การสวนหัวใจก่อนค่ะซึ่งแนะนำว่าต้องทำเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยมันอยู่รู้ด้วยหัวการเลี้ยงคือมันเลี้ยงด้วยเส้นเลือดสามเส้นนี้ใช่
1: แล้วไปตีบ3เส้นเลย
3: ต้องรีบไปค่ะถ้าแบบนี้นะคะ
1: ควรไปหาหมอโดยตรงนะครับแล้วก็ไป
4: ครับผมคิดว่าคงก็หมอรอดูอาการก่อนว่าไปกดจะไป
3: ไม่ทันไม่เลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไปในแบบที่รอดูอาการเนี่ยมันการรักษายากยากจะแย่แต่ถ้าเราไปแล้วไปเจอการรักษาอันเนี้ยเขาเรียกอัตราความเสี่ยงมันจะน้อยมากค่ะเพราะฉะนั้นควรต้องไปตรวจเลยค่ะ
1: อย่าให้มันมีอาการมีอาการอันตรายอันตรายครับ
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับผม
4: ครับครับ
1: โอเคเนาะ
3: คร
1: ับผมครับผมโชคดีครับโชคดี
4: ครับ
3: น่าต้องรีบไปด้วยค่ะ
1: ควรต้องรีบแล้วเพราะว่าหัวใจมันหมายถึงชีวิตนะครับ
3: ใช่
1: มันหมายถึงชีวิตอ่ะสายสุดท้ายใช่แต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าตีบมากน้อยแค่ไหนครับผม
3: ใช่ค่ะ
1: อ้าวด่วนครับ
5: ด่วนครับ
1: สายสุดท้ายและถามคุณหมอได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
6: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะ
6: ผมอายุ81แล้วนะฮะคือก่อนทุกวันนะจะกินกล้วยน้ำว้าเนี่ยฮะ
1: ครับ
6: ค่ะตอนตื่นนอนสุดครั้งละ2ลูกวันหนึ่ง6ลูกกินประจำอยู่2-3ปีแล้วปรากฏว่าระบบขับถ่ายดี
3: ระบบ
6: ขับถ่ายดีผมอยากจะทราบว่าการที่เราทำเรากินทุกวันเนี่ยมันจะมีผลร้ายต่อร่างกาย
1: ม
6: ี
1: ผลเสียอะไรไหมกินวันละ6ลูกต่อวันมื้อตอนตื่นมากิน2ลูก
6: ครับ
1: และตอนไหนอีก
6: ก่อนอาหารนะก่อนอาหารเช้า2ลูกเที่ยง2ลูก
1: อ๋อก่อนอาหารมื้อละ2ลูกก่อนอาหารมื้อละ2ลูกโอเคครับครับคุณหมอเชิญครับคุณหมอมีเวลา3นาทีครับ
3: กินมานานแล้วเป็นเบาหวานมั้ยคะ
6: ไม่เป็นครับไม่เป็นอะไรเลย
3: ถ้าไม่เป็นเบาหวานก็ทานได้ตามแบบนี้ค่ะทานได้ค่ะไม่มีผลเสียหรอกค่ะใช ทานเราทานมานานแล้วแล้วพวกนี้มันจริงๆมันก็จะมีทั้งวิตามินทั้งแป้งทั้งน้ำตาลแต่ว่ามันก็ช่วยท้องดีด้วยค่ะ
1: ของดีราคาของดีราคาถูกนะกล้วยเนี่ย
3: ใช่
1: ของคุณลุงกินกล้วยสดอย่างเดียวเลยใช่ไหม
6: คร
1: ับ
6: ครับกล้วยสดเลยครับสด
1: ต้ม
6: เดียว
1: ต้มบ้างปิ้งบ้างก็ดีนะ
6: ขับถ่ายดีเลยครับขับถ่ายดีมากดีมากเลย
3: แต่ถ้าไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยก็ทานได้ปกติเลยได้
1: ด
3: ี
1: โชคดีครับกินแล้วรู้สึกสบายตัวกินแล้วถ่ายดีด้วยกินแล้วรู้สึกสบายตัวแข็งแรงดีด้วย
3: มันช่วยเคลือบกระเพาะ
1: แล้วมีโรคประจำตัวอะไรไหม
6: ไม่มีครับไม่มีคร
1: ับ ไม่มีอะไรเลยเหรอความดันเบาหวานไขมงไขมันอะไรไม่มีเลย
6: ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ไปตรวจมาไม่มีโรคอะไรเลยโอ้ดีจังดีจังอย่างนี้อยู่ถึงร้อยแน่เลยเนี่ย แล้วออกกำลังกายอยู่หรือเปล่าครับ
6: เดินนะเดินเสร็จแต่ละคอกหน่อยกระดูกหลังมันคด
1: อ๋อมีปัญหาเรื่องกระดูกหลังคดหน่อยนึง
6: ครับเสร็จคือเดินถือมาเช้าได้เดินได้
1: เดิน
3: ได้ได้ค่ะ
1: โอเค
6: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับ ครับครับครับ
6: สวัสดีครับ
1: โอเคครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เรียบร้อยครับเหลือเวลานาทีนึงคุณหมอมีฝากข้อคิดอะไรสักนิดนึงครับเชิญครับ
3: ก็จริงๆถ้าหมายถึงว่าทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนอะไรจริงก็คือให้สังเกตตัวเราเองอะไรที่ถ้าสมมุติว่าเราทำอยู่เป็นปกติแต่เราไม่ได้มีโรคไม่มีคือจริงมันไม่มีสูตรสำเร็จแต่ถ้าเราทำในกิจวัตรนั้นแล้วเขาเรียกอะไรสภาพร่างกายเราแข็งแรงปกติเนี่ยก็ได้หรือคำว่านอน7ชั่วโมงนอน8ชั่วโมงถึงจะพอบางคน5ชั่วโมงแต่เขาตื่นมาเขาดี
1: สดใสเลย
3: ค่ะ
1: แสดงว่าเขาก็นอนพอ
3: บางทีใช่มันอยู่ที่ว่าการนอนในอันนั้นอ่ะเขาเข้าไปหมายถึงว่าการหลับเนี่ยเขาเป็นภาวะการหลับที่มีคุณภาพหรือเปล่า
1: ครับผม
3: อย่างพระปฏิบัติท่านเข้าสมาธิ1ชั่วโมง2ชั่วโมงท่านก็อยู่ได้ทั้งวันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเข้าใช่วิธีการหลับมันคือหลับอย่างมีคุณภาพจริงๆอะไรเงี้ยนะ
1: สังเกตที่ตัวเองด้วยเนาะ
3: ใช่ค่ะ okay, ต้องสังเกตตัวเอง
1: โอเคครับหมดเวลาพอดีขอบคุณคุณหมอมากครับ
3: ครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอเชอรี่คุณหมอวรีรัตน์ไกรกุศลเดี๋ยวเราพักฟังข่าวก่อนนะจบข่าวแล้วเจอกับคุณหมอมากรต่อนะครับอ่ะพักฟังข่าวก่อนครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมควบคุมมลพิษปรับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
0: กรมควบคุมมลพิษปรับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กเพื่อควบคุมช่องว่างของกฎหมายพร้อมเตรียมขยายให้ครอบคลุมทุกประเภทยกระดับการควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเป็นระบบ
5: นายสุเรนทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าปัจจุบันสถานประกอบการขนาดเล็กในประเทศไทยมีจำนวนมากและส่วนใหญ่ตั้งอยู่ปะปนกับชุมชนจึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่เหมาะสมและครอบคลุมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อแหล่งน้ำและประชาชนกรมควบคุมมลพิษได้จัดทำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภทพุทธศักราช2564ครอบคลุม19กลุ่มกิจการโดยกำหนดค่าควบคุมด้านกายภาพความสกปรกและโลหะหนักซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการประกอบกิจการและเทคโนโลยีการผลิตกรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและครอบคลุมสถานประกอบการขนาดเล็กทุกประเภทสำหรับการปรับปรุงมาตรฐานครั้งนี้ต้องการควบคุมมลพิษจากต้นทางโดยกรมควบคุมมลพิษได้สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากสถานประกอบการประเภทการผลิตอาหารในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมการศาสนาจะสรรงบประมาณให้องค์การทางศาสนาในประเทศไทยกว่า600แห่งเพื่อนำไปฟื้นฟูศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและอาคารเสื่อมสภาพ
6: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้สนับสนุนงบประมาณบูรณะศาสนสถานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตามที่องค์การศาสนาได้เสนอขอมา60จังหวัดประกอบด้วยศาสนสถานของศาสนาอิสลาม408แห่งศาสนาคริสต์99แห่งและศาสนาพราหมณ์ฮินดู1แห่งรวม508แห่งซึ่งงบดังกล่าวจะนำไปใช้บูรณะซ่อมแซมศาสนสถานที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมามีสภาพพร้อมใช้งานอีกทั้งยังพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้10จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่นราธิวาสปัตตานีพระนครศรีอยุธยาพัทลุงยะลาสงขลาสตูลนนทบุรีและเชียงรายรวม176แห่งรวมการจัดสรรทั้งหมด675แห่งสำหรับงบประมาณที่สนับสนุนการซ่อมแซมศาสนสถานของแต่ละศาสนาเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เผยแผ่หลักธรรมทางศาสนาบ่มเพาะ

0: คุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามตลอดจนเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการสร้างความเข้มแข็งของจิตใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเพื่อให้ศาสนิกชนสามารถใช้ประกอบศาสนกิจและกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับศาสนิกชนเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความสงบสุขและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: กลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่าซาอุดิอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ40ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากองทัพอากาศซาอุดิอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ40ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนอาทิจังหวัดตาอิสจังหวัดโฮเดดาและจังหวัดอันจาวในวันนี้โดยกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้หรือไม่ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีหลายเมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นวันที่2ของปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในดินแดนของซาอุดิอาระเบียปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสครับ10 กันยายน 2569คุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะครับคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรมาแล้วแล้วก็ออกอากาศทาง Facebook Live ของคุณหมอด้วยอ้าวใครเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนคุณหมออยากจะชมทาง Facebook Live สดๆได้เห็นหน้าคุณหมอได้เห็นหน้าหล่อๆคุณหมอก็เข้าไปชมได้นะครับใครไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชหาในแว่นขยายพิมพ์มะกอนนะครับมอม้ากอไก่รอเรือมะกอนลิ้มอุดมพรก็สามารถชมทาง Facebook คู่ขนานไปกับภาควิทยุทั้งออนไลน์ด้วยนะครับคุณหมอมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคร
2: ับ
3: สวัสดีครับ
2: ฤดูกาลฟุตบอลเริ่มกันแล้วเนาะคุณหมอเนาะ
3: เริ่มแล้วฮะ
2: อืม
3: ทั้งพรีเมียร์ลีกทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฮะ
2: ก็
3: ตอนนี้ผมเรียนตรงๆว่าผมยังไม่ฟื้นจากฟุตบอลโลกเลยฮะ
2: มันดึกจริงๆฟุตบอลโลกโอ้ดึกจริง
3: ฮะแล้วยิงอีก4ปีเนี่ยจะขยายทีมอีกโอ
2: ้
3: ไม่ต้องทำไรกันฮะ
2: ก็ต้องแบ่งเวลาเนาะต้องแบ่งเวลากันให้เป็นนะถ้าไม่แบ่งเวลานี่ช้ำช้ำช้ำโอเคครับเชิญครับคุณหมอครับ
3: เมื่อกี้ดูโปรยอะไรนะปิดน้ำปิดไฟนะฮะแต่คืนนี้ต้องเปิดวิทยุฟัง
2: เพราะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดี
3: ใช่ครับเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรมาเล่าเยอะแยะเลยนะครับ แต่ว่าตอนโทรเข้ามาเนี่ยปิดวิทยุด้วยมีงั้นเสียงมันสะท้อนนะพี่บุรุษ
2: สะท้อนใช่จะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง
3: มันสะท้อนอ่ะแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องเลยมันเหมือนเอ็กโคอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เข้าใจกันนะคุณผู้ฟังเข้าใจกันนะโทรช่วงโทรเนี่ยก็ปิดวิทยุนะโทรติดแล้วผิดวิทยุก็ได้นะฮะจะได้คุยทางโทรศัพท์ฟังทางโทรศัพท์ก็ชัดเจนนะครับ
3: แล้วถ้าดูทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องปิดวิทยุไหมพี่โร
2: มันดีเลยครับผมไม่แน่ใจว่าเสียงโทรศัพท์มันน่าจะมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะ
3: เพราะ
2: ม
3: ัน
2: น่าจะดีเลยครับผมFacebook จะดีเลยหน่อยนิดนึงครับผม
3: ครับเดี๋ยวเราให้โทรกันนะใครอยากมีประเด็นอะไรก็เตรียมรอไว้เลยนะ
2: ครับ
3: ไปดูงานวิจัยกันก่อนนะครับอันนี้น่าสนใจเลยอันนี้เอามาจากเว็บไซต์สนุก.com นะครับพอดีเปิดไปอ่านแล้วเจอนะฮะเตือนนะครับผลวิจัยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับเป็นเวลากว่า14 ปีชี้ดื่มเครื่องดื่มร้อนเกิน65 องศาเซลเซียสนะครับจะเสี่ยงมะเร็งหลอดอาหาร
2: ถ้าร้อนเกิน65องศาเซลเซียส
3: 65องศาเซลเซียส
2: เสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหาร
3: ใช่ครับ3เท่าเลยนะครับโดยงานวิจัยนี้นะครับตีพิมพ์ในวารสารมะเร็งนานาชาติเปิดเผยว่าการดื่มเครื่องดื่มที่ร้อนจัดเป็นประจำอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อมะเร็งหลอดอาหารชนิดสแควมัสเซลคาซิโนมาสูงขึ้นอย่างน่าตกใจโดยพบมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆหรือเย็น3 เท่าเลยทีเดียวนะครับโดยที่มาของงานวิจัยเนี่ยมาจากทีมวิจัยจากแผนกสุขภาพประชากรมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะฮะได้ทำการเก็บข้อมูลและติดตามกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุและวัยกลางคนในสหราชอาณาจักรเกือบ 100,000 คนนะครับเป็นเวลายาวนานถึง14 ปี ดยแบ่งพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มร้อนตามความรู้สึกส่วนบุคคลออกเป็นกลุ่มได้แก่กลุ่มร้อนจัดร้อนอุ่นและไม่ดื่มถึงร้อนผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ติดนิสัยดื่มชาหรือกาแฟที่ร้อนจัดมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหารมากกว่าคนที่ดื่มแบบอุ่นถึงประมาณ3เท่ายิ่งไปกว่านั้นแม้จะไม่ได้คำนึงถึงระดับความร้อนแต่ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มร้อนปริมาณมากกว่า6แก้วต่อวันก็ยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 71% เมื่อเทียบกับคนทั่วไปนะฮะทำไมความร้อนถึงกระตุ้นให้เกิดมะเร็งนักวิจัยอธิบายว่าอุณหภูมิที่สูงเกินไปของเครื่องดื่มซึ่งมักจะสูงกว่า65องศาเซลเซียสจะเข้าไปสร้างความระคายเคืองและทำลายเซลล์เยื่อบุผนังหลอดอาหารอย่างต่อเนื่องเมื่อเยื่อบุหลอดอาหารเกิดบาดแผลและต้องซ่อมแซมตัวเองซ้ำๆเป็นระยะเวลานานจึงเพิ่มโอกาสในการเกิดการกลายพันธุ์หรือมิวเทชันนะฮะไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ง่ายขึ้นข้อสรุปนี้สอดคล้องกับรายงานขององค์การอนามัยโลกและสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติที่เคยจัดให้เครื่องดื่มที่ร้อนจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์มาตั้งแต่ปี2016นะฮะและโดยทีมวิจัยประเมินว่า1ใน7ของผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารแดงผิดอาจมีสาเหตุเกี่ยวโยงมาจากเครื่องดื่มที่ร้อนจัดเกินไปนะครับข้อแนะนำนะครับแม้ผลวิจัยจะพบความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนกับมะเร็งหลอดอาหารแต่นักวิจัยระบุปัจจัยก่อให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารที่สำคัญที่สุดยังเป็นการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์นะอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำแนวปฏิบัติง่ายๆดังนี้นะครับ 1. ให้เป่าให้เย็นลงสักครู่นะฮะหลังจากชงชาหรือกาแฟเสร็จแล้วควรวางพักทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีไม่ควรรีบยกดื่มทันทีขณะที่ควันยังฉุยอยู่นะข้อที่ 2. สังเกตความรู้สึกยึดหลักง่ายๆคือดื่มเมื่อรู้สึกอุ่นกำลังดีสบายปากไม่ลวกลิ้น
2: mm-hmm.
3: ไม่จำเป็นต้องถึงนำโทโมมิเตอร์มาวัดอุณหภูมินะฮะแล้วข้อที่3มันสังเกตสัญญาณเตือนหากมีอาการแสบร้อนกลางอกเรื้อรังอาหารไม่ย่อยเจ็บหน้าอกหรือลำคอหรืออาหารลำบากหรือน้ำหนักลดลงไม่ทราบสาเหตุควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเช็คทันทีนะครับก็ออกอาการอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะฮะWHO เนี่ยได้เคยเตือนไปแล้วผมเคยอ่านอันเนี้ยนะครับการเสี่ยงเรื่องหลอดอาหารอันนี้มันใกล้ตัวเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของน้ำชาและกาแฟที่เราเนี่ยดื่มกันประจำเลยนะครับคือถ้าปกติเนี่ยนะครับอุณหภูมิของกาแฟเนี่ยนะครับที่เขาชงกันเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับพี่โรมฮะ55-60ประมาณนี้นะครับมันจะพอดีนะครับคือปกติเราต้มน้ำร้อนเนี่ยมันก็จะประมาณ90-100ใช่ไหมถ้าเดือด
2: เดือดเพิ่มพลานก็ประมาณ90-100ใช่ครับ
3: เราก็ทิ้งไปนิดนึงนะครับแต่เวลาเขาชงเสิร์ฟเนี่ยมันจะประมาณเนี่ยฮะ60-70องศาเซลเซียสอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นถ้ามันพอดีเนี่ยมันก็จะไม่เกิดโรคนะฮะแต่ถ้าร้อนเกินไปเนี่ยก็ต้องระวังนะเพราะบางคนชอบกินแบบร้อนๆเลยนะนะคร
2: ับใช่บางคนกินได้จริงๆนะร้อนๆแบบเฮ้ยกินได้ไงอ่ะเขากินจนชิน
3: งานวิจัยเนี่ยอาจารย์เคยเล่าให้ฟังตอนเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากสังเกตชาวจีนนะ
2: ใช่คนจีนนิยมกินร้อน
3: ๆต้มร้อนๆ
2: ใช่โซดทั่วครัว
3: อืม
2: โอ้มันมีผลเป็นออกมาค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับครับ
3: ผม
2: ครับ
3: ก็ใช้เทคนิคที่ปากแล้วกันเนาะเป่าสักนิดนึงนะครับอย่าให้มันลวกปากลวกลิ้นเกินไปครับ
2: ครับ
3: โอเคไปพูดคุยสุขภาพกันครับพี่บรมเคยเดี๋ยวนี้เคยเห็นที่ตรวจเวลาเราเหมือนจะเป็นหวัดเนี่ยแล้วไปตรวจแบบแผ่นเนี่ยมันจะมีตรวจแบบ3อันเลยจะเห็นนะฮะมันจะมีทั้ง
2: ยังไม่เคยใช้
3: หวัดใหญ
2: ่
3: ไข้หวัดใหญ่โควิดแล้วก็ RSV ครับ
2: ได้
3: เห็น
2: ไ
3: หม
2: ตรวจแผ่นเดียวแผ่นเดียวนะ
3: แผ่นเดียว
2: สามารถตรวจได้3โรคไข้หวัดเลย
3: ใช่ตรวจได้3โรคเลยนะครับ
2: ตรวจจากสารคัดหลั่งเราใช่ไหม
3: ใ ใช่ก็ตรวจเหมือนทำสปอตเหมือนตอนเราเป็นโควิดอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อโอเคโอเคโอเค
3: อย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็หยดลงไปใช้ชุดตรวจอย่างนั้นเลยนะคร
2: ับ
3: ก็ชุดตรวจเนี่ยมันก็จะเป็นชุดตรวจเหมือน ATK ฮะหลักการก็คือมันจะเป็นการตรวจแอนติเจนแต่ว่ามันจะตรวจได้ทั้ง3ไวรัสเลย
2: เออดี
3: เน
2: า
3: ะ
2: ครับผม
3: นะครับเดี๋ยววันเนี้ยจะเอามาเล่าให้ฟังนะฮะว่าไอ้ชุดตรวจเนี่ยมันเชื่อถือได้แค่ไหนเนาะแล้วก็ทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับอาการมันต่างกันยังไงแล้วรักษาต่างกันยังไงผมว่าน่าสนใจเหมือนกันว่าช่วงนี้กำลังระบาดเลยนะ
2: ใช่ครับ
3: ช่วงน
2: ี้
3: ควบคุมโรคออกมาเตือนอีกแล้วว่าโควิดเริ่มมาฟลูก็มา RSV ก็มานะครับนะก็เลยเอามาฝากกันนะชุดตรวจที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับมันจะเป็นชุดตรวจแอนติเจนนะฮะคล้ายๆชุด ATK นี่แหละนะครับเพราะนั้นไอ้ความแม่นยำเนี่ยมันสู้ PCR ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเอามาใช้ในแง่ของการคัดกรองนะครับนะโดยวิธีการใช้ก็เหมือนเราตรวจโควิดอย่างเงี้ยฮะระบบเก็บสารคัดหลั่งนะฮะแล้วก็มันจะมีชุดน้ำยาให้แล้วก็หยอดลงไปเท่านั้นเองนะครับทีนี้ไอ้ความแม่นยำเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับคือความแม่นยำเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นเขาเรียกว่าความไวกับความแม่นยำนะฮะความไวคือหมายถึงว่าโอกาสตรวจแล้วมันจะไม่เจอเนี่ยเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันความแม่นยำเนี่ยก็คือถ้าตรวจแล้วเนี่ยถ้าเจอแล้วเนี่ยมันชัวร์แค่ไหนนะครับซึ่งไอ้ความไวเนี่ยนะครับถ้าเป็นชุดตรวจแบบ3แพ็คเนี่ยนะครับถ้าเป็นฟลูนะฟลูคือไข้หวัดใหญ่นะครับsensitivity เนี่ยมันจะอยู่ที่ 50-70% นะครับคือหมายถึงว่าถ้าตรวจเร็วไปมันก็อาจจะยังไม่ขึ้นแต่คุณอาจจะเป็นแล้วก็ได้ยังไม่รู้ผลตรวจแล้วเนกาทีฟเนี่ยคุณอาจจะเป็นก็ได้เพราะอันเนี้ยมัน 50-70% แต่ถ้าเป็นโควิดนะฮะจะสูงขึ้นมาจะอยู่ที่ 60-80% นะครับแล้วก็ถ้าเป็น RSV ไวรัส RSV นะฮะถ้าในเด็กเล็กเนี่ยจะสูงถึง 80-90% เลยเพราะฉะนั้นถ้าดูในแง่ของความไวเนี่ยนะครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยต่ำสุดนะไข้หวัดใหญ่ต่ำสุดโควิดดีขึ้นมาแล้วก็ RSV เนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับทีนี้ถ้าคือหมายถึงว่าถ้าตรวจแล้วไม่เจอไอการแปรผลตรงนี้นะถ้าตรวจแล้วไม่เจอนะครับอาจจะต้องตรวจซ้ำถ้าอาการมันชัดเพราะว่าบางทีเราอาจจะตรวจเร็วไปฮะเทคนิคการเก็บอาจจะไม่ดีพอสารคัดหลั่งอาจจะไม่มากพออะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องตรวจซ้ำแล้วก็ถ้าดูเนี่ยตัว RSV เนี่ยมันจะไวมากที่สุดต่ำที่สุดก็คือไข้หวัดใหญ่นะครับแต่ว่าถ้ามันโพซิทีฟคือหมายถึงว่าตรวจแล้วมันขึ้น2ขีดนะอ
2: ัน
3: เนี้ยเรียก specificity นะครับก็

0: นะครับว่าอินฟลูเอนซ่านะครับไข้หวัดใหญ่โควิดกับ RSV เนี่ยมันจะมีอาการอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับนะก็จริงๆทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นไวรัสเหมือนกันนะครับโดยลักษณะเนี่ยก็จะมีความต่างกันนะครับก็คือถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่นะไข้หวัดใหญ่ก็จะเป็นอาการในแต่ค่อนข้างเร็วมีไข้สูงนะฮะหนาวสั่นปวดเมื่อยปวดศีรษะอ่อนเพลียไอแห้งนะครับอาการจะแบบว่าเป็นเร็วมากเลยแล้วอาการจะค่อนข้างจะรุนแรงมาเร็วนะมาเร็วนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นอาการเสี่ยงรุนแรงก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์นะโรคปอดหัวใจไตเบาหวานแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำนะครับ นะถ้าเป็นโควิดนะครับจะเป็นอย่างไรโควิดก็อาการจะคล้ายๆฟลูนะฮะก็จะมีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกอ่อนเพลียปวดเมื่อยแต่ว่าก็จะมีลักษณะเด่นๆอยู่เช่นนะฮะอย่างที่เราเคยเป็นกันเนาะสูญเสียดมกลิ่นไม่ดมกลิ่นไม่รู้เรื่องไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะฮะลิ้นไม่รับรสบางคนอาจจะมีท้องเสียคือไส้อาเจียนแน่สองพวกอันนี้จะเป็นอาการที่จะใช้แยกจากฟลูนะครับแต่เพราะว่าความรุนแรงเนี่ยมันจะขึ้นช้ากว่าฟลูนิดนึงไอ้ฟลูนี่มาไวมากนะครับเวลาเป็นนี่เป็นแบบโอ้โหหนาวสั่นเลยแต่โควิดนี่บางทีวันแรกๆอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วมันจะค่อยๆพีคขึ้นมานะครับกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงนะฮะก็จะเป็นผู้สูงอายุโรคเรื้อรังอ้วนแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำนะฮะก็จะเป็นสองตัวนี้นะครับส่วน RSV เนี่ยอาการเนี่ย
1: มันคืออะไรคุณหมอ
0: ไม่ค่อยรุนแรงครับ
1: RSV มันคืออะไรโรคอะไรไข้อะไร
0: RSV เป็นไวรัสครับเป็นไวรัสตัวหนึ่งครับที่เจอในเด็ก
1: อ๋อแล้วมันคือไข้มันคือไข้หวัดชนิดหนึ่งหรือเปล่า
0: คือมันเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสตัวหนึ่ง
1: อะ RSV โอเคครับ
0: ใช่ครับ
1: เป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่เด็กโอเคครับ
0: ใช่ครับ respiratory syncytial virus มันจะเป็นมักจะติดในเด็กอะนะครับมักจะติดในเด็กแต่ว่าจริงๆผู้ใหญ่ก็เป็นได้
1: เป็นได้เหมือนกันโอ้มักจะติดในเด็กมากกว่าครับผม
0: ใช่ครับใช่ครับทีนี้อาการเนี่ยของ RSV เนี่ยอาการมันมักจะไม่ค่อยรุนแรงเท่า2ตัวที่ผ่านมานะมันจะอาจจะไม่เหมือนกับฟลูและโควิดก็คือจะมีไข้ต่ำๆนะฮะก็จะมีแบบเป็นหวัดเลยนะครับมีน้ำมูกคัดจมูกเจ็บคอไอเสมหะนะครับในเด็กบางคนเนี่ยหายใจก็จะมีเสียงคืดคาดบางคนถ้าหลอดลมตีบก็จะมีเสียงวีดหายใจคอบเหนื่อยได
1: ้
0: นะครับในเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเพราะนั้นกลุ่มที่เสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงเนี่ยก็จะเป็นเด็กทารกนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มอายุต่ำกว่า6เดือนนะฮะผู้สูงอายุโรคปอดโรคหัวใจแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำเช่นเดียวกันนะครับทีนี้คุณหมอก็จะวินิจฉัยอย่างไรส่วนใหญ่ก็โอเคถ้ามีชุดตรวจแบบนี้มันจะทำให้สามารถที่จะแยกโรคได้ง่ายขึ้นนะครับโดยถ้าเป็นฟลูนะครับถ้าเป็นฟลูหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะครับปัจจุบันเนี่ยอาจจะใช้ยาในกลุ่มที่เป็นยาต้านไวรัสนะครับที่เราจะใช้บ่อยๆก็คือตัวโอเซลทามีเวียนะครับนะซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาจะพิจารณาในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงนะครับในกลุ่มที่มีหอบเหนื่อยมีปอดบวมนะครับมีออกซิเจนแซดตกนะครับอายุมากกว่า65ปีเด็กเล็กน้อยกว่า2ปีนะครับหญิงตั้งครรภ์นะครับผู้ที่มีโรคปอดโรคหัวใจไตเบาหวานหรือว่าอ้วนมากคือกลุ่มเสี่ยงนั่นเองนะครับบางทีกลุ่มเสี่ยงเนี่ย อาการเหมือนเนี่ยบางทีผลมันเนกาทีฟคุณหมอเขาก็จะให้เพราะอย่างที่บอกว่าไอ้ผลตรวจสกรีนนิ่งเนี่ยถ้าตรวจเร็วไปบางทีมันยังไม่ขึ้นนะครับก็จะใช้ยาในกลุ่มที่เป็นตัวนี้เลยที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการพักผ่อนตามอาการนะฮะรักษาตามอาการให้สารน้ำให้พอนะครับพาราเซตามอลลดไข้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นภายใน1สัปดาห์นะครับส่วนโควิดล่ะครับโควิดเนี่ย อย่างที่เราทราบก็คือเขาก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มเนาะปัจจุบันเนี่ยความรุนแรงของโควิดมันน้อยลงไปมากนะครับอัตราการเสียชีวิตเนี่ยน้อยกว่าฟลูนะฮะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือถ้าเป็นกลุ่มอาการเล็กน้อยเนี่ยก็พักผ่อนเยอะๆไม่มีอะไรเดี๋ยวก็หายนะครับกลุ่มปานกลางนะครับก็อาจจะต้อง

0: ให้ยาต้านไวรัสนะครับที่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายตัวเนาะตัวที่เราใช้กันมาต่อเนื่องถึงวันนี้ก็คือโมนูพิลาเวียนะครับที่เป็นตัวที่เป็นใช้กันเยอะถ้าเป็นยาฉีดก็มีแรมดิซิเวียนะครับก็ยังใช้อยู่นะครับก็ยาพวกนี้ก็จะใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับมีอาการค่อนข้างเยอะหรือในกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นปอดบวมเนี่ยอาจจะมีการใช้ยาสเตียรอยด์ร่วมด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นสองตัวส่วน RSV ไวรัสเนี่ยมักจะแค่รักษาตามอาการเท่านั้นนะครับเพราะว่าอาการเนี่ยมักจะไม่ค่อยจะรุนแรงแต่ว่าจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือในเด็กนะครับเวลาติดเชื้อไวรัสช่วงนี้เนี่ยบางทีจะมีอาการเรื่องของการหอบเหนื่อยไอหอบเหนื่อยเนี่ยอันตรายเพราะว่าจะทำให้เด็กขาดออกซิเจนได้นะครับเพราะนั้นถ้ามีหอบเหนื่อยเนี่ยอาจจะต้องไปพ่นยานะครับถ้าไม่หอบเหนื่อยเนี่ยส่วนใหญ่อาการพวกนี้ก็จะเป็นอยู่ประมาณสัก 5-7 วันนะอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับครับผมก็จะเป็นทั้ง3ตัวนี้นะฮะก็เอามาฝากกันละกันเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวนี้เขามักจะตรวจแบบครอบคลุมแบบนี้ไปเลย
1: เป็นเซตไปเลยเป็นเซตไปเลย
0: เป็นเซตไปเลยแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพให้ดีละกันตอนนี้ออกไปที่คนเยอะๆก็ใส่แมสไว้หน่อยก็ดีนะฮะก็ดีแต่ดูนี้ใส่แมสแล้วคนเริ่มมองแปลกๆแล้วว่า
1: เป็นมันเป็นอะไรครับ
0: มันเป็นอะไรโอเคครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์ผมจะคุยเรื่องของมีกราฟเป็น U shape น่าสนใจอันหนึ่งนะคุณฟังพี่บุรุษคร
1: ับ
0: กราฟนี้อธิบายว่าทำไมคนเรายิ่งแก่ยิ่งมีความสุขโดยเฉพาะหลัง50ปีไปแล้วนะมันจะการวิจัยมันออกเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าช่วงชีวิตความสุขคนเราเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นหลังจากอายุ50
1: ไปแล้วโอ้น่าสนใจ
0: ช่วงไลฟ์ครับ
1: ช่วง Facebook ไลฟ์สดหลัง5ทุ่มนะครับให้คุณหมอมาก่อนท่านพักนะครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาการใช้สมุนไพรต่างๆนะครับรวมทั้งปรึกษาเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศเนี่ยสามารถโทรไปคุยได้ในวันและเวลาราชการได้เลยนะครับที่เบอร์020287710นะครับบางครั้งอาจจะโทรไม่สะดวกในรายการของเราก็สามารถโทรไปที่เบอร์ที่เราเปิดโอกาสให้เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีปัญหาการใช้สมุนไพรนะหรือว่าอภัยภูเบศของเรานะครับโทรไปปรึกษาสอบถามพูดคุยได้นะครับ020287710เบอร์นี้เป็นเบอร์ออโตเมติกนะครับอัตโนมัติก็สามารถจะต่อไปที่ฝ่ายขายต่อไปที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปที่จุดๆต่างๆนะหน่วยงานต่างๆในอภัยภูเบศได้นะครับ020287710ในวันและเวลาราชการนะครับขอบคุณผู้ชมที่ชมทาง Facebook ด้วยนะครับหลายๆคนนะฮะทักมานะครับชมอยู่ชุมแสงบอกว่าอยู่แถวพื้นที่เขตทวีพัฒนานะฝนตกเสียงดังฟังชัดดีนะครับหลายท่านขอบคุณอย่างยิ่งนะครับถ้าอยู่แถวพันทิพย์งามวงวานนะครับต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับร้านเภสัชนิตยาสามารถไปพูดคุยสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศได้นะสอบถามเรื่องการใช้ยูกยาสมุนไพรต่างๆได้นะครับอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับร้านเภสัชนิตยาก็มีผลิตภัณฑ์ไปเป็ดทุกตัวเลยนะครับไปพูดคุยได้อ่ะขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดนะครับจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้นะเบอร์เดิมครับ022900473สำหรับผู้ฟังที่มีประเด็นสุขภาพอยากสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับคุณหมอมากรเน้นในชั่วโมงนี้ขอเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับย้ำว่าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับคุณหมอมากรนะครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมป แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับมาเลยครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรย้ำว่าขอเป็นแนวทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับคุณหมอจะได้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษากลับไปนะครับมาแล้วจากไหนครับ
6: จากพิจิตรโลกค่ะ
5: เชิญเลยครับ
6: อาจจะเป็นโรคสมองหรือโรคจิตไม่ทราบนะคะถามได้ไหมคะ
5: โรคสมองหรือว่าโรคจิตได้ไหมคุณหมอบอกได้ครับ
6: ได้เหรอครับคือป้านอนหลับแล้วมันฝันว่าไปถางหญ้าฝันไปถางหญ้าไปกวาดใบไม้ไปถูถนนแล้วก็ไปบางทีก็ไปกวาดบ้านไปเจอไปมีบ้านไปเจอบ้านนะคะรู้สึกว่าจะเป็นบ้านของตัวเองในความฝันนะคะก็จะไปเช็ดไปถูไปอะไรไปมันก็จะเหนื่อยนะคะเสร็จแล้วบางทีก็ไปนอนกับเพื่อนที่โรงแรมอากาศมันเย็นแอร์มันเย็นใช่ไหมคะก็ไม่เอาผ้าห่มออกละสอดตัวเข้าไปในผ้าห่มเลยมันหนาวไปฝันว่าไปถูไปฉัดไอ้ไม้นั่นแหละค่ะบลูไม้ที่มันเป็นตะไคร่น้ำอ่ะ
5: อือ
6: ฮึแล้วก็เอาไอ้อะไรอ่ะแปรงลวดอ่ะทาโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ฝันบ่อยมากเรื่องทำความสะอาดอะไรเนี่ยมันเป็นโรคอะไรครับเนี่ย
5: คือ
6: ว
5: ่าครับ
6: โรคจิตไหม
7: ข้อแรกไม่ได้เป็นโรคจิตแน่นอนนะครับก็เป็นความฝันแบบทั่วไปแหละนะครับคือรูปแบบความฝันที่คุณป้าเล่าเนี่ยมันคงไม่ได้เอาไปแปลผลว่ามันจะสะท้อนถึงจิตใต้สำนึกอะไรได้นะครับมันก็ถ้าใจผมนะผมว่าไม่มีอะไรหรอกครับมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องที่อะไรครับ
5: ปกติน่าจะปกติผมเองก็ฝันครับฝันไม่ตื่นมันเหนื่อย
7: อย่าง โอ้ย
5: ฝันหนีผีมั่งฝันทำนู่นทำนี่อุ้ยลุ้นเหนื่อยตื่นมันเหนื่อยเป็นครับผมก็เป็น
6: แล้วมันฝันไม่ทำอย่างอื่นนะฮะแต่ไอ้ความสะอาดถางหญ้าไม่ทำไปถูถนนไอ้ลาดยางอ่ะ
5: ฝันแต่เรื่องทำความสะอาด
7: คือมันมีคนเคยตั้งทฤษฎีว่าเวลาเราฝันเนี่ยเรากำลังกังวลอะไรกับเรื่องนั้นหรือเปล่านะฮะแต่เท่าที่ผมมีความรู้เนี่ยคือมันแปรผลแบบตรงๆไม่ได้หรอกครับ มันจะเอาแบบความฝันมาทำนายอะไรเงี้ยมันเป็นศาสตร์แบบศาสตร์โบราณซึ่งปัจจุบันมันไม่ได้มีทฤษฎีอะไรรองรับอะไรนะครับก็ถ้าจะให้ดีที่สุดก็ฝันให้มันเป็นจริงอ่ะตื่นขึ้นมาป้ากับไปทำความสะอาดผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วฮะไปจัดบ้านจัดช่องเรียบร้อยไม่มีอะไรหรอกครับ
5: ไม่มีอะไรครับไม่น่าวิตกอะไรนะครับ
6: ครับ คือป้าเป็นคนสะอาดหน่อยนึงนะคะคือเป็นคนละเอียดหน่อยนึงต้นหญ้าต้นเยอะอะไรตรงไหนเนี่ยเห็นก็จะถอนหมดเนี่ยคือเรื่องทำความสะอาดนี่จะเป็นชีวิตจิตใจเลย
5: มันก็เลยฝัน
6: ตอนนี้พอทำธรรมดาแล้วมันก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะบางทีไปฝันแทนที่จะนอนสบายสบายก็ไปทำในฝันอีกอ่ะ
7: คือมันอย่างนี้คุณป้าครับ
5: คุณป้าว่าฟังนิดนึง
7: ที่คุณป้าอย่างนี้นะคือไอ้เรื่องฝันเนี่ยผมว่าไม่มีประเด็นอะไรแต่ว่าโอเคผมฟังที่คุณป้าเล่าเนี่ยสมมติว่าเราสมมติว่ามีความเจ้าระเบียบมีความเป็นชอบความสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์แล้วถ้ามันไม่สมบูรณ์แบบมันจะหงุดหงิดมันจะมีปัญหาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของทางจิตใจอารมณ์ได้เขาเรียก perfectionist หรือบางคนก็จะเป็นกลุ่มพวกย้ำคิดย้ำทำอ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณป้าเป็นนะอันนี้ต้องมาประเมินเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันความสัมพันธ์กับคนอื่นอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาเรื่องฝันมาเป็นตัวประเมินเราจะดูเรื่องของนี่แหละพฤติกรรมการใช้ชีวิตความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นอย่างไรถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาเช่นสมมติว่าโอ้โหเราเห็นบ้านสกปรกหน่อยเราไม่ได้เราจะต้องแบบถูซ้ำไปซ้ำมาสามสี่รอบคือถ้าเป็นแบบเนี้ยมันทำให้คุณป้าทุกข์ใจทำให้คนรอบข้างทุกข์ใจอันนี้ต้องพบผิดแน่แต่ไม่ได้หมายความว่าถึงเรื่องฝันนะคือคุณป้าถามผมเรื่องฝันไม่มีประเด็น
5: แต่
7: ถ้
5: า
7: เป
5: ็
7: นพฤติกรรมเราอ่ะพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเราอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันก็เพอร์เฟกต์มากถ้าเราไม่เพอร์เฟกต์มากแล้วเราไม่มีความสุขเลยคนอื่นก็อยู่กับเราไม่ได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องพบ
6: แพ
7: ทย
6: ์ครับก็เนี่ยป้ายอยู่นี่อะไรนิดอะไรหน่อยป้าต้องเก็บต้องเช็ดพอลงนอนเห็นอะไรต้องลุกทำ
7: ก็
6: เดินไปเห็นบ้านคนอื่นเขาไอ้หญ้าเชื้อเป็นแถวๆขึ้นบ้านโอ้อยากจะไปกระชากลงให้เขา
7: คือไม่มีคุณป้าครับ
6: ป้า
7: คืออาการแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปได้เพียงแต่ว่าไอ้จุดแยกที่ผมพูดนะผมก็อย่าเพิ่งกังวลไปคือหมายถึงว่าถ้ามันทำให้เราทุกข์มากอ่ะเราอยู่ไม่ได้เลยมันทุกข์มากแล้วคนอื่นก็อยู่กับเราไม่ได้อันนี้จึงเป็นปัญหาแต่ถ้าเราควบคุมตัวเองได้ไม่มีปัญหาหรอกครับเราเป็นคนริษย์แต่ละคนผมก็ชอบความสะอาดเหมือนกันนะฮะใครสกปรกผมก็ไม่ชอบ
5: แต่ว่าเราควบคุมตัวเองได้นะ
7: ควบคุมตัวเองได้
5: ควบคุมตัวเองได้ไม่มีปัญหาครับโอเคนะ
6: คือป้าก็ไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดอะไรมาก
5: คือดีแล้ว
6: ตอนตื่นเนี่ยคือทำก็ทำปกติแล้วค
5: ่
6: ะแต่ทีนี้พอตอนนอนป้าก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะ
5: ไม่ได้คิดก็ฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับ
7: จบเวลาไม่มีอะไร
5: มันฝันได้ครับมันฝันได้ครับไม่เป็นไรครับไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีประเด็นอะไรนะครับไม่ต้องวิตกนะครับ
6: ไม่ใช่โรคจิตอะคะ
5: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
6: ไม่ใช่
5: นะครับครับผม
6: โอ
5: เคนะ
7: จ้า
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค
5: ่ะค่ะสบายใจได้นะครับไม่ใช่โรคจิตนะยังควบคุมตัวเองได้นะและคนอื่นที่อยู่กับเราก็ไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายอะไรกันก็โอเคครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: ครับผมจะถามคุณหมอครับผมมีหูเนี่ยทั้งสองข้างจะมีเสียงดังวีดวีดวีดมันเป็นเพราะอะไรครับ
7: ก็ถ้าเป็นดังวีดวีดก็น่าจะเป็นสาเหตุจากประสาทหูเสื่อมสภาพ
8: อะไรนะครับ
5: ประสาทหูเสื่อมสภาพ
8: อ
5: ๋อฟังต่อครับโอเคครับ
7: ครับก็เป็นมันเสื่อมสภาพจากได้หลายสาเหตุเยอะแยะเลยฮะจากวัยเด็กเสื่อมเองตามอายุยาการได้รับเสียงดังต่อเนื่องในประวัติในอดีตอะไรแบบเนี้ยเคยให้หมอหูคอจมูกตรวจหรือยังครับ
8: มันเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ครับ
7: แล้วเคยให้หมอหูคอจมูกตรวจไหมครับเคยไปโรงพยาบาลไหมครับ
8: เคยไปแต่ไม่ได้ไปหลายปีแล้วครับผมติดเตียงมา11ปีแล้วครับ
7: แล้วมีคนพาไปไหมครับ
8: มีแต่มันไม่สะดวกครับ
7: คือผมให้คำแนะนำแบบนี้ถ้าคุณลุงกังวลเรื่องเสียงวีดในหูเนี่ยก็คงจะต้องไปโรงพยาบาลนะให้หมอหูคอจมูกเขาตรวจสักหน่อยเพราะว่ามันต้องตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางเนาะดูเรื่องของโครงสร้างอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าคุณลุงไม่กังวลใจอะไรกับมันมากเรื่องวีดเดินทางลำบากก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องประสาทหูที่เสื่อมในผู้สูงอายุก็เป็นกันคนก็เป็นกันเยอะแยะเลยไม่มีอันตรายอะไรครับ
8: อ๋อประสาทหูเสื่อมเลยครับ
7: ใช่ครับก็จะเป็นเนี่ยเสียงดังในหูลมออกหูตรงนี้ครับ
8: ครับครับแล้วมีอย่างครับผมมีการเคี้ยวปากอยู่เสมอเลยครับโดยที่ว่าปากไม่มีอะไรอ่ะแต่เราจะเคี้ยวแต่เราหยุดมันได้พักเดียวหรือก็ต้องเคี้ยวอีก
7: ครับว่าเป็นจากอะไรว่าเกิดจากอะไรใช่ไหมฮะลุงได้กินยาทางจิตเวชบ้างไหมครับ
8: ไม่มีครับ
7: ไม่มีใช่ไหมฮะถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่ครับเจอนะครับ
8: เคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนครับ
7: ครับแล้วตอนเนี้ยได้กินยาทางจิตเวชอยู่บ้างไหมครับ
8: ไม่มีครับ
7: โอเคคือถ้าไม่มีเนี่ยก็สาเหตุก็จะเกิดได้จากหลายๆอย่างประกอบกันเนาะสาเหตุอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของสมองที่เสื่อมนะฮะมีสมองที่เสื่อมบางจุดเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติได้หรือบางคนก็จะเป็นรูปแบบของความผิดปกติของโครงสร้างในปากเรื่องของฟันเรื่องของเหงือกนะครับหรือต่อมน้ำลายที่แห้งนะครับก็ต้องให้คุณหมอประเมินคือถ้าเป็นเยอะก็ต้องมาประเมินหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรคือถ้าตัดเรื่องยาออกไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างที่ผิดปกติไปก็ต้องให้คุณหมอประเมินอยู่ดีว่ามันเกิดจากอะไรส่วนใหญ่ก็จะแยกกันระหว่างทางสมองกับในปากหลักๆถ้าเป็นทางสมองส่วนใหญ่เขาก็จะให้ยาเพื่อระงับอาการนะครับถ้าเป็นที่โครงสร้างในปากก็ต้องไปแก้ในช่องปากครับ
8: มันจะเกี่ยวกับโรคจิตไหมครับ
7: ถ้าจะเกี่ยวกับโรคจิตมันจะเป็นจากยาครับ
8: โอ้ผมทานยาเยอะเลยครับ
7: แต่ก็เนี่ยก็เลยถามคุณลุงไงว่าคุณลุงมียาจิตเวชไหมจะต้องประเมินดีๆบางทีคนไข้กินไปก็ไม่รู้ว่าไอ้ยาเนี่ยเป็นยาจิตเวชนะก็กินกันมาต่อเนื่องยาวนานยิ่งคุณลุงบอกคุณลุงเป็นซึมเศร้าเนี่ยดีไม่ดีมีนะคุณลุงต้องประเมินดีๆใช่ไหมแล้วคุณลุงก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเองใช่ไหมก็ไปต่อยาให้คนไปเอางี้ใช่ไหม
8: แต่ผมนะมันห่างกันหลายปีแล้วครับโรคซึมเศร้ามันหายไปแล้วคร
7: ับ ใช่ใช่แล้วตอนนี้มียาจิตเวชไหมล่ะหรือคุณลุงรู้แน่ว่ามันมีหรือไม่มี
8: ไม่ได้กินครับไม่ได้กิน
7: คุณลุงรู้แน่ใช่ไหมว่ามันไม่มียาจิตเวชแน่ๆ
8: ใช่ครับ
7: ถ้าเชื่อตามนี้ก็เป็นความเสื่อมของสมองหรือไม่ก็เป็นเรื่องของสร้างในช่องปากผิดปกติครับ
8: พอรู้สึกฟันยาจะผุหมดแล้วฟันน่ะ
7: ใช่ก็ต้องไปประเมินนะคุณลุงครับก็ต้องไปโรงพยาบาลดีๆเพราะว่าฟังดูแล้วมันแยกโรคยากไงใช่ไหมล่ะก็กลับมาปัญหาคือถ้ามันไม่เยอะก็ช่างมันถ้ามันเยอะก็ไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันก็จำเป็นนะเนาะแต่ถ้าไม่เยอะก็ช่างมันครับคุณลุง
5: ครับประเมินลองประเมินดู
7: ครับ
8: ถ้ามีเรื่องนะครับ
5: เชิญครับ
8: ไอ้นี่ไอ
5: ้อะไรเอ่ย
8: กำลังนึกอยู
5: ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
8: มีหายใจแบบทึดๆบางเป็นบางครั้งอะที่จะบุกหายใจฟึ๊บฟึ๊บฮึ๊บฮึ๊บอะไรอย่างเงี้ยเป็นบางครั้งอะ
7: แต่ก็ไม่ได้หอบอะไรไม่ได้หอบเหนื่อยอะไรใช่ไหมฮะ
8: ครับ
7: ก็ถ้าเป็นบางครั้งไม่ได้เป็นบ่อยก็ดูไปก่อนดีไหมครับไม่มีปัญหาฮะ
8: หรือ
7: ถ้าเป็นไม่เยอะถ้าเป็นไม่เยอะเป็นแค่บางครั้งก็ดูไปก่อนมั้งครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสารคัดหลั่งในจมูกที่มันออกไม่ดีอ่ะยิ่งคุณลุงนอนติดเตียงด้วยไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวด้วยก็มีโอกาสเกิดได้แต่คิดว่าไม่มีปัญหาแล้วหรอครับคุณลุงครับถ้ามันไม่ได้เป็นบ่อยนะแล้วไม่ได้หอบอ่ะ
8: ครับเป็นไม่เป็นบ่อยครับ
7: ทางมันเถอะคุณลุงครับไอ้คิดเอาคิดเรื่องอื่นดีกว่า
5: โอเคไม่ต้องวิตกไม่ต้องวิตกถ้ามันไม่ได้เป็นบ่อยไม่ได้หืดหอบหืดก็ไม่ต้องวิตกแล้วกันนะครับยกเว้นมันมีบ่อยมีอะไรก็อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะ
8: ครับ
5: โอเคครับสวัสดี
8: คร
5: ับ
8: คุณแบงค์โรมด้วยครับ
5: ยินดีครับยินดีครับอ้าวต่อครับต่อครับมาเลยครับสายที่รออยู่เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุปิดวิทยุปิดวิทยุ
9: นุสันครับจังหวัดขอนแก่นครับยาอะมิทริปไพรินคือยาอะไรครับ1เม็ด
7: โอเค
9: 1กิน1ถึง2เม็ดกินก่อนนอนครบอารมณ์ดีขึ้นครับ
5: เอาฟังนะฟังครับ
7: ครับอะมิทริปไพรินเป็นยาต้านซึมเศร้าประเภทไซคลิกนะครับเป็นยารุ่นดั้งเดิมเลยยาโบราณนะครับจริงๆเขามันจะไปเพิ่มตัวซีโรโทนินในสมองฮะตอนแรกๆเขาเอามาใช้ต้านซึมเศร้าแต่ปัจจุบันเนี่ยการออกฤทธิ์เรื่องต้านซึมเศร้าเนี่ยเรามักจะใช้ตัวอื่นมากกว่าเพราะมันออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกว่าอะมิทริปไพรินเนี่ยมันกลายเลยเอามาใช้ในกลุ่มโรคอื่นนะฮะเช่นป้องกันไมเกรนอันนี้เป็นยาที่ดีในการป้องกันไมเกรนลดอาการพวกชาแสบร้อนอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ครับส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่ม2อันนี้เป็นหลักแล้วตอนนี้มากกว่าต้านซึมเศร้าแต่ว่าทางจิตเวชคุณหมอบางคนก็ยังใช้อยู่แต่มันจะมียากลุ่มอื่นที่ดีกว่านี้ครับผม
5: เรียบร้อยเนาะตอบประมาณนี้นะครับโอเคครับ โอเคครับอ่ะสายอื่นที่รออยู่ต่อมาเลยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับฮัลโหล
10: ฮัลโหล
5: ถามได้เลยครับเชิญครับ
10: พอดีแฟนอ่ะเขาเป็นแบบเคยไปตรวจตอนแรกที่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากแล้วเขาตรวจแล้วว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองพอดีเขาทานยาหายปวดแล้วเขาไม่ได้ทานเมื่อเช้านี้เขาบอกเขาฉี่มาเป็นเลือดก็เลยต้องไปหาหมอ
5: ครับคำถามคืออะไรครับ
10: คำถามว่าไอ้ที่ฉีดเป็นเลือดนี่เกิดจากอะไรคะ
7: หลายสาเหตุเลยฉีดเป็นเลือดเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือติดเชื้อที่เจอบ่อยที่สุดนะฮะติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะนี่แหละนะครับมีเลือดออกมาได้แล้วก็บางทีก็มีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะครับบางทีก็เกิดจากการบาดเจ็บของท่อปัสสาวะแล้วก็ที่เรากลัวที่สุดก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากครับ
10: เขาเคยไปตรวจแล้วเขาว่าไม่ใช่ต่อมลูกหมากเป็นต่อมน้ำเหลือง
7: คืออันเนี้ยผมฟังคุณป้าแล้วผมยังงงเพราะไอ้ต่อมลูกหมากกับต่อมน้ำเหลือง
5: คนละต่อมกัน
7: มันคนละต่อมคนละที่อยู่คนละจุดไม่เกี่ยวอะไรกันครับแต่ว่ารอบนี้เริ่มใหม่เลยไม่ต้องไปคิดของเก่าแล้วช่างมันรอบนี้อาการนำคนไข้คือปัสสาวะเป็นเลือดครับคุณป้าต้องตามเรื่องนี้ฮะว่าหมอฉีดเลือดเกิดจากอะไรต้องหาสาเหตุครับผม
5: ต้องไปหาสาเหตุครับแล้วคุณหมอไม่สามารถจะชี้ฟันธงได้ต้องไปให้หมอตรวจครับ
10: ค่ะ
5: ครับไปหาหมอต้องรีบไป
10: แล้วที่ว่ายกของหนักเนี่ยมันเกี่ยวด้วยไหมครับไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ
7: ไม่เกี่ยว
5: ไม่น่าจะเกี่ยวครับ
10: ค่ะครับคุณมาก
5: ลองไปเช็คนะต้องไปเช็คนะครับ
10: ค่ะ
5: โอเคครับไม่ดีครับเลือดออกทางปัสสาวะถือว่าไม่ดีนะต้องไปหาหมอนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
11: สวัสดีค่ะป้าอายุ80ปีนะคะและโทรจากจังหวัดนราธิวาสค่ะทีนี้ป้าอยากทราบทำไมนอนไม่หลับเลยค่ะเป็นเพราะอายุของเราเปล่าคะ
7: ใช่ฮะนอนไม่หลับถ้าบ่นนอนไม่หลับจริงๆ
11: นอนไม่หลับเลยค่ะต้องใช้ยานอนหลับไม่ทราบเลยอ๋อแต่ว่าในร่างกายป้านี่มีโรค10โรคอาจเป็นเพราะความเราเครียดด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
5: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอครับเชิญครับ
7: การนอนไม่หลับ
5: ฟังคุณหมอนะฟังคุณหมอนะครับ
7: การนอนไม่หลับในมุมมองในมุมสมองมันคือความเครียดครับการนอนไม่หลับมันเป็นการตื่นตัวของสมองอยู่ตลอดเวลาตื่นตัวเพราะมันถูกกระตุ้นจากอะไรบางอย่างทั้งปัจจัยภายในภายนอกมันกลัวครับมันหลับไม่ลงมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองยิ่งคุณป้ากินยานอนหลับมาต่อเนื่องเนี่ยก็บอกเลยว่าลึกๆคุณป้ามีเรื่องกังวลครับนอนไม่ลงอันนี้อันแรกนะอันที่สองก็จะต้องไปดูเรื่องของพวกพฤติกรรมความเคยชินด้วยบางคนก็ชอบดูคลิปก็ไม่เห็น
5: ฟังฟังคุณหมอฟังคุณหมอก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอเคครับ
7: บางคือบางคนก็เป็นความเคยชินเหมือนกันชอบอยู่ดึกๆนะครับบางวันนอนกลางวันเอากลางคืนก็อยู่แบบนั้นนะทำตัวเป็นยามก็มีบางคนแบบนี้ก็มีอันที่สามก็คือเป็นอิทธิพลของสมองที่เสื่อมได้ในบางคนอันนี้ผมพูดกว้างๆก่อนเนาะแต่ของป้าคงไม่เป็นหรอกนะเช่นบางคนเป็นพาร์กินสันอัลไซเมอร์สมองได้รับบาดเจ็บนี้วงจรการนอนก็เปลี่ยนไปนะฮะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของยาเสพติดนะฮะที่ใช้ต่อเนื่องเพราะนั้นในกรณีคนทั่วไปเนี่ยอย่างของคุณป้าเนี่ยน่าจะเป็นกรณีทั่วไปนี่แหละคือเริ่มต้นจริงๆมันก็มาจากความเครียดในใจเรานี่แหละนะครับพอมันแก้ไม่ได้ปุ๊บมันก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับก็ไปหายานอนหลับกินช่วงแรกๆก็หลับพักหลับไม่หลับเลยเพราะสมองมันติดยาไปแล้วมันต้องใช้โดสมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจะกินมากก็ไม่กล้ากินเดี๋ยวหลับไม่ตื่นหมอมันก็ไม่จ่ายให้มันก็อาจจะมีภาวะติดยานอนหลับไปแล้วตอนนี้เขาเรียกดื้อกับยาไปแล้วก็เลยยิ่งไปกันใหญ่คนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับ
11: แต่ว่าความจำดีมากค่ะคุณหมอความจำนี่โอ้ยความจำเป็นเลิศเลย
5: ไม่เกี่ยวกันเนาะ
11: มันไม่เกี่ยวนะคะ
7: เครียด
5: จำเยอะก็เครียดอีก
7: เจ้าคิดเจ้าแค้น
5: จำเยอะจำแล้วคิดเล็กคิดน้อยจำแล้วคิดเล็กคิดน้อยก็เครียดอีกครับ
11: แค้นค่ะไม่เคยโกรธไม่เกลียดใครเลยค
5: ่
11: ะ
5: โอเคต้องเคลียร์เข้าใจเรื่องนอนไม่หลับแล้วนะเราไปปรับดูนะปรับที่มันตรงกับเราตรงไหนแล้วก็แก้ตรงจุดนั้นนะครับ
11: ค่ะ
5: โอเคครับโชคดีครับ
11: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
5: โอเคครับโอเคครับตรงไหนที่มันตรงกับเราพยายามถอยยาด้วยนะถอยยานอนหลับด้วยเชิญครับถามได้เลยครับ
12: ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะแล้วก็คุณบรรลมด้วยนะคะ
5: ครับเชิญเลยครับ
12: วันนี้มากวนคุณหมอคุณบรรลมอีกสงสัยเรื่องโควิดนะคะมันก็ไม่เคยเป็นอาการที่คุณหมอพูดน่ะค่ะ
7: ไม่เคยเป็นโควิดเลยเหรอ
12: ไม่เคยเป็นเลยค่ะแล้วก็ยาก็ไม่เคยฉีดด้วย
5: เอาดีครับแล้วคำถามคืออะไรครับ
12: จะถามว่าโควิดอาการมันเป็นยังไงนี่แต่ว่าตอนนี้มันมีทะเลอย่างเดียวอ่ะแต่ไม่มีไข้ไม่มีอะไรใช่โควิดไหม
7: คือ ตอนนี้โควิดอาการมันน้อยมากมันน้อยมากจนแบบว่าแยกแทบไม่ออกจากหวัดทั่วไปเลยครับนะแต่ว่าอาการมันก็จะมากกว่าหวัดทั่วไปนิดนึงก็คือมันก็จะมีไข้เนาะไข้ต่ำๆไอมีเจ็บคอได้จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสบางคนก็ยังเป็นอยู่ฮะถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้องไปตรวจฮะก็ต้องซื้อแผ่นมาตรวจ
12: ค่ะคือช่วงนั้นนะตอนนั้นที่เขาเป็นโควิดกันเยอะนะเพื่อนๆที่ออกกำลังกายอยากเขาเป็นกันอย่างนั้นแต่เราไม่เป็นก็ลองสงสัยถามคุณหมอแต่
7: ตรวจแล้วใช่ไหมคือ
5: ตรวจยัง
7: ตรวจแล้วว่าไม่เป็นใช่ไหม
5: ตรวจหรือยัง
12: ไม่เป็น
7: หรือไม่เคยตรวจเลย
12: ไปตรวจแล้วแต่บอกไม่เป็น
5: แล้วล่าสุดได้ตรวจได้ยังล่าสุดเนี่ยที่บอกว่า
12: เนี่ยเหรออ
5: ่าย
12: ังดื้ออยู่ค่ะตอนนี้ยังดื้ออยู่อีกอาการนึงอ่ะคุณหมอหนูว่าจะเลิกกาแฟนะตอนนี้ว่าเคยฝันบ่อยๆฝันแบบฝันมาบ่อยๆก็เลยนั่งสมาธิไงก็เลยไม่ฝันแล้วตอนนี้ไม่ฝันก็เลยนั่งสมาธิแล้วเนี่ยเดี๋ยวจบจากนี่ก็จะนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งอ่ะทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
5: ครับ
12: ค่ะตอนนี้ว่าคุณหมอพูดโควิดก็เลยตกใจเอ๊ะเราเป็นหรือเปล่านะก็เลยถามคุณหมอดู
5: ว่าจะฟันธงไหมครับ
12: เดี๋ยว
5: ให้จบคุณหมอเชิญครับ
7: คืออาการมัน
5: ไม่ชัด
7: ยากตรงนี้โควิดอ่ะ
5: ถ้าจะให้รู้ต้องไปตรวจครับโอเคนะโอเคครับอ่ะโควิดเราไม่สามารถจะบอกได้เพราะอาการมันแปลกๆมันแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าจะให้รู้ต้องไปตรวจนะฮะโอเคอ่ะคำถามอีกคำถามคืออะไรครับ
12: คุณอยากคุณหมอประการถามหมอประกรณ์อย่างนี้อย่างค่ะว่าอะไรแอสไพรินอะไรกินแก้อะไรนะแก้ร้อนไอไหนหรือไง
5: คุณจะกินแอสไพรินเพื่ออะไรครับ
12: แบบคุณหมอเขาบอกกระแสประร้อนอะไรอย่างเงี้ยค
5: ่
12: ะ
5: ไม่คุณจะกินหรือว่าคุณถามเรื่องของสรรพคุณ
12: ใช
5: ่คือถามตกลงจะถาม
12: จะถามว่าแอสไพรินนะคุณหมอเขาบอกว่ากินแก้อะไรสมองเหรออ
5: ่ะสรรพคุณแอสไพรินอ่ะคุณอยากรู้สรรพคุณของแอสไพรินใช่ไหม
12: ใช่ค่ะ
5: โอเคฟังคุณหมอครับคุณหมอมีเวลานาทีครึ่งครับ
7: คือแอสไพรินเนี่ยจริงๆมันเป็นยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนะเมื่อก่อนฝรั่งก็มาใช้แก้ปวดลดไข้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแอสไพรินเราจะใช้กรณีเป็นการป้องกันพวกเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบครับเพราะว่าคุณสมบัติมันจะเป็นการต้านเก็บเลือดการเกาะกลุ่มของเก็บเลือดครับการกินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระทบโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือโรคหัวใจตีบนี่ครับ
12: ค่ะ
5: โอเค
12: อ๋อมีปวดเวลาปวดหัวแล้วจะกินไอ้นั่นน่ะไออะไรอ่ะที่อะไรพาราก็หายแล้วพาราก็หายนะ
5: ก็ตรงไงก็ปวดหัวกินพาราก็ตรงแล้วไงครับ
12: ค่ะที่สมองมันจะซ่าๆเนี่ยแล้วหายเนี่ยทุกวันได้กินดูค่ะ
5: โอเคครับถูกต้องครับ
12: คุณหมอประกรณ์คะขอบคุณมากค่ะที่ให้แสงสว่างค่ะ
5: ครับเคลียร์นะ
7: ยินดีครับ
5: เคลียร์นะครับเคลียร์นะครับโอเคครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุณหมอ Facebook ไลฟ์ต่อใช่ไหม
7: ใช่คร
5: ับ
7: ยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขฮะ
5: ยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขไปชมไปฟังได้ทาง Facebook ไลฟ์ขอบคุณคุณหมอประกรณ์มากครับ
7: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ใครต้องการอ๋อไม่ทันแล้วโอเคครับหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะพรุ่งนี้จะเน้นแพทย์แผนไทยนะครับหลังข่าว4ทุ่มเจอกันใหม่นะครับลาไปก่อนครับฝันดีครับสวัสดีครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานระดมเครื่องจักรและเทคโนโลยีขุดสำรวจถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
14: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานระดมเครื่องจักรและเทคโนโลยีขุดสำรวจถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องเร่งหาต้นต่อท่อน้ำมันรั่วใต้สะพานพระราม3
19: นางสาวกิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นวันที่2บริเวณท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานพระราม3ติดตามความคืบหน้าการค้นหาจุดน้ำมันรั่วไหลตามข้อสั่งการด่วนของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายหลังการขุดเปิดหน้าดินพบน้ำผสมน้ำมันไหลรอดมาจากท่อระบายน้ำเก่าจึงกำชับให้ผู้ประกอบการระดมสรรพกำลังเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าปฏิบัติการขุดเจาะสำรวจเพิ่มเติมตลอด24ชั่วโมงเพื่อค้นหาต้นตอรอยรั่วและเร่งแก้ปัญหาให้ยุติโดยเร็วที่สุดภายใต้มาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นว่าสาเหตุดังกล่าวอาจเกิดจากผลกระทบต่อโครงสร้างท่อน้ำมันไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดของแนวท่อที่อยู่ใต้รางรถไฟการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะหรือผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอื่นๆในบริเวณพื้นที่โดยรอบปฏิพลสัทพรมารายงาน
14: สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยชี้แจงไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกระแสความไม่พอใจต่อชาวอิสราเอลในประเทศไทยพร้อมประสานทุกภาคส่วนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
20: นายรามีเทปลิสกี้รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยชี้แจงหลังจากเกิดเหตุมวลชนเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จากความไม่พอใจชาวอิสราเอลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในไทยโดยยืนยันว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับทราบถึงกระแสข่าวและความคิดเห็นที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐของไทยองค์กรชุมชนชาวยิวในไทยและหน่วยงานในประเทศอิสราเอลเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนขณะที่สถานเอกอัครราชทูตได้จัดทำคู่มือแนะนำการเดินทางมอบให้กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาไทยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเน้นย้ำให้ชาวอิสราเอลปฏิบัติตามกฎหมายไทยให้ความร่วมมือและให้เกียรติเจ้าหน้าที่ไทยและสื่อสารด้วยความสุภาพโดยเฉพาะต้องเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและอย่าเชื่อข่าวปลอมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
14: กระทรวงแรงงานจัดมหกรรมสร้างอาชีพนนทบุรีสกิลเน็กส่งเสริมทักษะอาชีพให้แรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระตั้งเป้าให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ30มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนประกอบอาชีพลดลง
21: นายสุรชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดมหกรรมสร้างอาชีพนนทบุรีสกิลเน็กจัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แรงงานนอกระบบแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะพร้อมมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม15รุ่นรวม300คนให้นำทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยปีนี้ตั้งเป้า 35,000 คนใช้งบประมาณกว่า235ล้านบาทโดยต้องการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ30มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนการประกอบอาชีพลดลงซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแรงงานอิสระผู้รับจ้างทั่วไปสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าโอท็อปผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานขณะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน26นนทบุรีได้รับเป้าหมาย460คน งบประมาณกว่า 2,960,000 บาทฝึกอบรมหลักสูตรละ5วันรวม30ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนค่าอาหารวันละ120บาทและมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วยนิตยาคุณสิมรายงาน
14: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5ทุ่มนะครับ5ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแน่นอนเพลงที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยสากลเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รายการเพลงประทับใจเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายคนจำทำนองเพลงนี้ได้นะครับวิหกเขินลมใช่ไหมนะครับถ้าเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคงจะจำกันได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะครับมาใส่เนื้อหลายๆเนื้อเลยทีเดียวนะแล้วก็หนึ่งเนื้อที่คุณจำได้ดีก็คือวิหกเขินลมก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

ยังอยู่ในช่วงที่ผมเปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีและก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคนใหม่ๆจะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องดูแลกันนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ใช่น้ำตาลแค่โรยสิ่งนี้ลงบนแตงโมก็หวานฉ่ำขึ้นทันตาคืออะไรคุณผู้ฟังผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารได้เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์สื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าวัตถุดิบลับชิ้นนั้นก็คือเกลือนั่นเองคุณผู้ฟังเพียงแค่โรยเกลือป่นลงไปเล็กน้อยก็สามารถปลุกความหวานของแตงโมให้โดดเด่นขึ้นมาได้คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับหลายท่านอาจจะโรยเกลือจริงๆนั้นลงไปในแตงโมแต่ว่ามันหวานขึ้นมาเองโดยอัศจรรย์จริงๆครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เบื้องหลังความอร่อยทำไมเกลือถึงทำให้แตงโมหวานขึ้นอันนี้เรามาดูเลยการจับคู่เกลือกับผลไม้รสหวานอาจจะฟังดูแปลกในตอนแรกแต่ว่าถ้าทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปะการปรุงอาหารเนี่ยมีเหตุผลรองรับที่น่าทึ่งมากครับคุณผู้ฟังครับกระตุ้นต่อมรับรสความแตกต่างระหว่างรสเค็มและรสหวานมันจะช่วยเปิดสวิตต่อมรับรสบนลิ้นทำให้เราสามารถรับรู้ความหวานตามธรรมชาติของแตงโมได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้งเลยทีเดียวครับลดความขมและรสเขียวอันนี้เกลือเขาสามารถที่จะมีคุณสมบัติในการช่วยกดความขมลงไปแล้วก็กลิ่นเขียวหรือว่ารสเขียวนะครับคุณผู้ฟังครับทำให้เหลือเพียงรสหวานละมุนที่เด่นชัดขึ้นบางทีแตงโมหรือว่าผลไม้อื่นๆที่มีรสหวานอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีรสอื่นๆด้วยเกลือก็อาจจะ

การกินผลไม้จิ้มพริกเกลือด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวดีๆเหล่านี้นำมาฝากกันขอบคุณวารสารจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยฉบับพ.ศ. 2543เดือนธันวาคม 2543ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: มาถึงช่วงนี้ได้เวลาชื่นชมนิยมไทยแล้วครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยคุณคณิษฐายิ้มดีจะนำเสนอตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยเพราะว่าชื่นชมนิยมไทยเนี่ยมีให้คุณได้ฟังเป็นประจำในรายการเพลงประทับใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วคุณคณิษฐาเนี่ยก็ไปค้นข้อมูลมาทำให้เราได้รู้มากขึ้นในช่วงของชื่นชมนิยมไทยซึ่งแต่ละวันก็จะสลับกันมาก็เป็นตอนต่างๆนะเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนำมาฝากกันในช่วงของชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

มดเวลาแล้วครับกับเพลงประทับใจวันนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความสุขความบันเทิงด้านเสียงเพลงที่หยิบมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะฮะว่าจันทร์อังคารพุธพบกับผมที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ AM 819กิโลเฮิรตซ์รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้ด้วยความสดใสสวัสดีครับ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียงเริ่มตั้ง

การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่11เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศประวิตรยังอมรปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 นหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการพระธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการพระธรรมนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณประวิทย์ยังอมรคุณรัชนีขาวทองมาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาโพธิ์ท่านผู้ควังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ตนเองแก่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้ทางไลฟ์สดก็คุณแม่สาวสะอาดมาก่อนเพื่อนติดตามด้วยคุณโรภพรผู้เจริญคุณเที่ยงถือกลองคุณจรันเกรย์ขาวคุณสุพรรณีวันดีวัฒนาจารย์เดชนครปฐมแล้วก็ท่านอื่นๆเดี๋ยวก็คงติดตามมาเรื่อยๆหลายท่านวันนี้เป็นวันโบสถ์แรม14ค่ำเดือน9วันนี้ก็สิ้นเดือน9วันนี้ตามปฏิทินนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นขึ้นเดือน10วันนี้สิ้นเดือน9แล้วพรุ่งนี้ก็เป็นเดือน10ฉะนั้นวันนี้ก็เราได้พากันมาทำกองการกุศลเพื่อให้เกิดบุญบารมีขึ้นในตนเป็นเรื่องสำคัญทำบุญสอนทำ

0: านผู้ฟังตามและก็เมื่อกี้หลายท่านหลายคนแล้วก็ไม่เป็นไรอ่ะเพราะนั้นเรื่องที่จะพูดนั้นต้องเป็นคาถาวัตถุพูดแล้วให้กิเลสมันเบาบางพูดแล้วไม่ปรุงแต่งในเรื่องราวหมกอย่างนี้มีประโยชน์อ่ะไอ้เรื่องอกุศลธรรมเรื่องไม่ดีก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องหวังเพราะพูดแล้วมันคือลามกเพราะจิตของปุถุชนมันก็ลามกอยู่แล้วอ่ะก็พูดเรื่องใดฟังเรื่องลามกมันก็ไปกันใหญ่ลามกใหญ่ทีเดียวเพราะนั้นตอนนี้แม่จีทุมารีอินทรรัตน์ก็รับฟังรับชมอยู่ท่านอื่นๆเมื่อกี้หลายท่านนะจะมาหายไปแล้วหายเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาหรือกำลังรับฟังอยู่ก็ไม่เป็นไรอาตมาก็กดแล้วคุณประวิตรบอกว่ามันไม่เข้าไลฟ์สดนะพออาตมาดีอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรพูดทางโทรศัพท์ไปด้วยเอาไลฟ์สดไปด้วยวันนี้ก็ตั้งใจจะพูดเรื่องของพระเถรีให้จบในมิตตากาลีเถรีคาถาเมื่อท่านได้สำเร็จมรรคผลแล้วก็ได้กล่าวคาถาทิ้งเอาไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้พากันฟังแล้วได้พากันศึกษาแล้วปฏิบัติตามพูดถึงพระเถรีนี่มี72คาถา72องค์ก็ได้พระเถรี72องค์ซึ่งเป็นอรหันต์ท่านกล่าวไว้ในบาลี72องค์นะพระเถรีเนี่ยแต่เถระคาถาที่ท่านกล่าวไว้แล้วทั้งหมด264องค์นี่มากของพระเถระคาถานี่มากเถระคาถานี่มีตั้งหลายเล่มในพระไตรปิฎกแต่เถรีคาถามีเล่มเดียวก็เล่มเดียวจบแต่เถระคาถานี่มีตั้งหลายเล่มมาหกเล่มพูดเป็นปีต้องใครจะต้องพูดเป็นปีเนี่ยแต่เถรีคาถาเนี่ยมีแค่72องค์เท่านั้นที่ท่านระบุไว้ในบาลีส่วนเถระคาถาก็264องค์เพราะนั้นเถรีคาถาเนี่ยคงจะได้พูดได้พูด72องค์ก็พูดครับเดือนก็จบ
1: สององค์ก็พูดครับเดือนก็จบพูดเดือนก็จบแต่ว่าเถระคาถา264องค์เนี่ยต้องพูดมันเป็นปีนะปีหนึ่ง265วันก็คงพูดไม่หมดอ่ะ265วันน่ะแต่ของเถรีคาถาเนี่ยพูดสัก100วัน100วันคงจบไปแล้วแต่เดี๋ยวพอเรื่องอื่นมาพูดเรื่องอื่นอีกก็ไม่ได้พูดติดต่อกันก็ไม่เป็นไรแล้วจะเหตุปัจจัยก็แล้วกันวันนี้จะได้พูดต่อในเรื่องของมิตตากาลีเถรีก็จะได้พูดต่อนี่คุณโรพพรก็มาขอคนคุณวรรณพรก็มาแล้วฟังทางไลฟ์สดแต่ว่าทางโทรศัพท์บอกว่ามันไม่ขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปรับปรุงใหม่วันนี้วันศุกร์แล้วพอวันจันทร์ค่อยว่ากันใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าจะปรับปรุงได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละครั้งที่แล้วได้พูดเรื่องเถรีคาถาพร้อมทั้งบาลีพร้อมมี5คาถา5คาถาก็420นะคาถาละ4บาท420ก็ยังอีก2คาถาก็จะบริจบคาถาที่หนึ่งท่านก็กล่าวว่าข้าเจ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาแต่เป็นผู้ฝนขวายในลาภสักการะเที่ยวปล่อยด้วยเหตุนั้นนั้นนะข้าเจ้ารับประโยชน์อันเยี่ยมแล้วถือเอาประโยชน์อันเลวนี่ก็พูดบาลีแล้วจะนี่ทับทวนนะตกอยู่ในอำนาจของกิเลสประโยชน์อันเลวก็คือมันอยู่ในอำนาจของกิเลส บทจะนำก่อนคอยตกอยู่อำนาจของกิเลส ไม่รู้ประโยชน์ของความเป็นสมณะคนที่ตกอยู่อำนาจของกิเลสนี่ไม่รู้ประโยชน์ของความเป็นพระ ไม่รู้ประโยชน์เนี่ยทำโทษให้เกิดขึ้นออกในสังคมเพราะไม่รู้ประโยชน์ของความเป็นสมณะถูกอำนาจกิเลสโลภโกรธหลงก็มาครอบงำเลยไม่รู้จักประโยชน์ของความเป็นสมณะเรื่องที่เกิดขึ้นนะเมื่อข้าพเจ้านั่งในที่อยู่ก็ได้เกิดความสังเวชว่าเราเดินทางผิดไปแล้วทางผิดแต่อุมัคคะปฏิปันนัมหิเมื่อวานคุยกับอาจารย์มาตรัสว่าอุมัคคะนี่ทางผิดปฏิปัตปฏิปันนัมหิก็เดินทางผิดคือปฏิบัติผิดเดินทางก็คือปฏิบัติผิดเท่าแล้วในใดใจสนทนาได้พูดเรื่องบาลีกันต้องพูดกับมหาบาลีไม่เป็นหาพูดกับใครจะรู้เรื่องมันไม่รู้ว่าคนอื่นนอกจากมหาบาลีเท่านั้นเพราะนั้นอุมมัคคะปฏิปันนัมหิแปลว่าเราเดินทางผิดเท่าแล้วคือปฏิบัติผิดเนี่ยเดินทางคือปฏิบัติผิดทุปฏิปันโนถ้าปฏิบัติผิดนี่เรียกว่าทุปฏิปันโนปฏิบัติชั่วก็ได้ถ้าทุปฏิปันโนเป็นเรื่องของการปฏิบัติผิดปาลีว่าอุมัคคะปฏิปันนังปฏิปันนัมหิเราได้เดินทางผิดไปแล้วคือท่านเดินทางผิดก็รู้ว่าผิดแล้วกลับมาเดินทางถูกเรียกว่าสุปฏิปันโนรู้ว่าผิดเป็นทุปฏิปันโนมันผิดเดินทางผิดแต่มาปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโนเดินทางถูกเดินทางถูกนะเดินทางผิดเสียแล้วเพราะอะไรตัณหายะวะสมาคตาตกอยู่ในอำนาจของตัณหาตกอยู่ในอำนาจของตัณหาเมื่อวานอาตมาพูดถึงตอนนี้นะตกอยู่อำนาจของตัณหาเมื่อท่านรู้ว่าเดินทางผิดเพราะตกอยู่อำนาจของตัณหาพอท่านรู้ว่าผิดแล้วทำอย่างไรต่อภิกษุณีก็กล่าวคาถาต่อไปว่าอัปปักตังชีวิตตังมยังนี่ไพเราะนะอัปปักตังชีวิตตังมยังนี่เป็นคาถาที่สี่บาทที่หนึ่งนี่จำได้ไม่ได้ไม่เป็นไรมาต้องบันทึกไว้เดี๋ยวดูนาฬิกาโอ้14นาทีจบไปยมจบไปวันนี้เมื่อท่านรู้ว่าท่านเดินทางผิดด้วยอำนาจตัณหาตัณหาทำให้ผิดทางตัณหายะวะสมาคตาวะสมาคตาก็คือแปลว่าตกในอำนาจของตัณหาวะสมาคตาคือตกในอำนาจของตัณหาเมื่อท่านรู้ว่าท่านตกอยู่ในอำนาจของตัณหาแล้วท่านก็ยกตั้งตนใหม่ตั้งตนใหม่อุมมักขังทางปิดไม่เดินแล้วเพราะปิดทางแล้วเหมือนพระพุทธของเราอะบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่6ปีพอรู้ว่าเดินทางปิดเลิกเดินไม่เดินมาเดินทางถูกก็คืออะไรสุปฏิปันโนคือเดินทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาพอท่านมาเดินสายนี้ก็มันถูกอะพอถูกก็ถึงพอถูกก็ถึงแหละถ้าผิดไม่ถึงถ้าผิดไม่ถึงพอถูกแล้วถึงอะไรถึงมรรคผลนิพพานนี่พอถูกถึงนะถ้าเดินทางถูกรับรองต้องถึงไม่ช้าก็เร็วไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งอ่ะเพราะนั้นขอให้ท่านได้เดินทางถูกตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือตามอริยมรรคมีองค์8ทางถูกก็คือสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นถูกอะถ้ามิจฉาทิฏฐิเป็นทางผิดมันถ้ามิจฉาทิฏฐิตัวแรกเกิดมันก็มิจฉาตลอดทั้ง8นั่นแหละ แต่ถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดมันก็สัมมาถูกตลอดทั้ง8เนี่ยเป็นทางนี้เนี่ยท่านกลับท่านรู้ท่านรู้ว่าเดินทางผิดเพราะอะไรเพราะท่านมีปัญญาพอท่านมีปัญญาก็ท่านเดินทางถูกนะไอ้คนมาปัญญายังไม่เกิดก็ผิดตลอดชีวิตเนี่ยเพราะนั้นต้องมาสร้างปัญญาต้องมาควังอะมาควังอัตมาพูดหรือพระหรือคารวะอาจารย์มหาศาลพูดก็ต้องมาพูดแล้วจะได้เกิดปัญญาพอเกิดปัญญาแล้วรู้ว่าทางผิดหรือถูกถ้าอวิชชาไม่รู้ว่าผิดหรือถูกผมไม่รู้ว่าไม่รู้สัจจะไม่รู้หนทางไปถูกความดับทุกข์แต่ปัญญาสัมมาทิฏฐิพอเกิดแล้วมันรู้ว่าพอรู้แล้วก็ละเห็นไหมพอรู้แล้วละไม่ใช่ว่าละก่อนรู้นะถ้าละก่อนรู้ใช้ไม่ได้ต้องรู้แล้วจึงละรู้แล้วละแล้วแจ้งแล้วเจริญในตามหลักอริยสัจละรู้ละแจ้งเจริญนี่เป็นไงรู้ละแจ้งเจริญนี่นี่ในเรื่องของธรรมะนี่แหมมันเป็นบุญนะเป็นบุญมากมากคนที่มาฟังธรรมะเช้าเนี่ยฟังทุกวันโยมฟังทุกวันไม่ขาดท่านจะบำรุงสถานีหรือไม่บำรุงก็ไม่เป็นปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราควังทุกวันหรือเปล่าเนี่ยควังได้บุญเต็มที่เนี่ยอาตมาก็พูดธรรมะล้วนๆนะเรื่องราวมกไม่เอามาพูดมันเสียเวลาเสียอารมณ์ทำให้เกิดคนมีรามกอยู่แล้วฝากควังเรื่องมกรามกใหญ่โตเป็นตัวโตขึ้นมาไม่ต้องพูดเรื่องธรรมะดีกว่าดูเรื่องธรรมะพูดเรื่องธรรมะขวางเรื่องธรรมะปฏิบัติเรื่องธรรมะเอาได้ประโยชน์นะแล้วจิตใจมันจดจ่ออยู่กับพระธรรมตลอดนะเพราะมันไม่ได้รู้เรื่องภายนอกอ่ะไอ้รู้เรื่องภายนอกรู้แล้วเกิดรามกเกิดกิเลสโลภโกรธหลงแต่ถ้าธรรมะนี่เรียนก็ลดทำให้ปัญญาเกิดมันทำให้จิตใจสบายเบาบางอ่ะแล้วก็ดูหนังสือธรรมะดูบาลีภาษาไทยก็สบายอ่ะสบายอ่ะแล้วก็ควังเองด้วยนะนี่อาตมาพูดเดี๋ยวก็ไปนอนควังนั่งควังนอนควังอีกฉันข้าวก็ควังพิจารณาอาหารแล้วก็ควังธรรมะไม่อากาศเลยไม่รั่วเลยมันพอรั่วเลยเดี๋ยวจะลามกพอไม่รั่วเลยอันนี้ต้องเอาจริงๆอ่ะทำเหมือนข้าวกินน้ำให้เป็นกิจวัตรประจำวันแล้วเราไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังนะทดลองดูก็ได้ไม่ต้องไปรู้เรื่องอื่นดูแต่ธรรมะทุกวันศึกษาแต่ธรรมะพระไตรปิฎกแล้วก็ควังแต่ธรรมะทุกวันปฏิบัติธรรมะทุกวันแล้วรับรองว่าปัญญาเจริญนะทดลองดูแต่คนมันไม่ค่อยทำได้นะเพราะเรื่องของโลกอารมณ์เพราะโลกมันมาแรงอะกามคุณมันมาแรงตัวโตธรรมะสติปัญญารีบลงนี่เป็นไงเพราะนั้นต้องมันต้องปล่อยวางทางโลกอารมณ์ที่เป็นโลกีอย่าไปสนใจมากเพราะมีแต่เพิ่มกิเลสโลกกดหลงมันมีคติต่ำบ้างแต่ว่ามันได้ส่วนน้อยอ่ะเมื่อนางได้รู้ว่าเราเดินทางผิดเสียแล้วตกอยู่อำนาจของตัณหาจึงได้กล่าวว่าอัปปกังชีวิตังไม่หังอาบปากกลางชีวิตต่างไม่ห่างซึ่งแปลว่าชีวิตของเราน้อยอาบปากกลางนี่แปลว่าน้อยชีวิตต่างชีวิตความเป็นอยู่นี่น้อยไม่นานต้องไปแล้วต้องตายแล้วเพราะไอ้ชีวิตที่เหลือน้อยนี่ควรจะทำเจริญปฏิบัติทำให้มากนะชีวิตน้อยแต่หวังให้มากหวังทุกวันนะโอ้ได้บุญมากๆอะโยมฟังทุกวันดูหนังสือธรรมะทุกวันปฏิบัติทุกวันพูดทุกวันเนี่ยโอ้ได้บุญมากชีวิตของเราน้อยอัปปกังแปลว่าน้อยชีวิตต่างชีวิตไม่หังเราชีวิตของเราน้อยนี่เป็นบาตรที่หนึ่งในคาถาที่สี่แล้วแสดงต่อไปว่าชราพยาธิจะมัทติเอาบาลีเลยชราพยาธิจะมัทติซึ่งแปลว่าถูกชรา พยาธิย่ำยีชีวิตน้อยด้วยและยังถูกชราพยาธิย่ำยีด้วยชราก็คือความแก่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยมัทธติแปลว่าย่ำยีให้เราถูกย่ำยีไหมถูกย่ำยีทุกวันเนี่ยอะไรย่ำยีชรามันย่ำยีย่ำยีอะไรย่ำยีรูปนามย่ำยีขาน่าพยาธิก็เบียดเบียนโรคไข้เจ็บก็เบียดเบียนรูปนามขาน่าให้เป็นอย่างนี้นี่เป็นท่านกล่าวไพเราะนะพระมิตตากาลีท่านกล่าวไพเราะอาตมาควังอย่างไพเราะเนี่ยโยมฟังไพเราะหรือเปล่าก็ไม่ทราบอ่ะอาตมาควังนี่ไพเราะแม่มันชื่นใจได้เนี่ยเอาไปเทศงานศพได้นะแต่หนังว่าแหละงานศพสมัยนี้มันเอาแต่พิธีโลงบังซากพิธีบังศาสตร์ความประมาทบังปัญญาพูดยากเหมือนกันเนี่ยเพราะนั้นคนควังทางไร้ศพทางวิญญาณเป็นคนมีบุญนะเนี่ยมีบุญนะได้ควังของดีๆอาตมาก็นำของดีธรรมะของเจ้าดีทั้งนั้นแหละเป็นสวากขาโตหมดจะเป็นใครพูดก็ตามอาตมาพูดหรืออาจารย์มาศาสตร์พูดหรือพระรูปใดรูปหนูเป็นสวากขาโตทั้งหมดนะจึงได้กล่าวว่าชราพยาธิจะมัทธติชราพยาธิจะมัทธติถูกชราและพยาธิย่ำยีมัทธติแปลว่าย่ำยีนะนี่ถ้าแปลเป็นไทยว่าย่ำยีบาลีว่ามัทธติแปลว่าย่ำยีให้ย่ำยีรูปนามอย่างนี้ก็ได้เอานี่นี่เป็นสองบาทแล้วในคาถาที่สี่หมดหรือไม่หมดเอาพยายามพยายามให้หมดวันจันทร์จะได้พูดเรื่องอื่นต่อแล้วก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่ากายนี้ย่อมทำลายไปก่อนเนี่ยปูรายังพิชติกายโยปูรายังนี่แปลว่าก่อนพิชติทำลายกายโยนี่แปลให้ทุกคำนะปูรายังแปลว่าก่อนพิชติทำลายกายโยกายถ้าสับหน่อยเรียกมาแปลไม่ได้ต้องถามอาจารย์ว่าพระอาจารย์เนรเนี่ยคนเรียนบาลีแล้วน่าจะแปลได้อ่ะปุรายังพิชติกายโยนี่ท่านกล่าวไพเราะนะเนี่ยว่ากายนี้ย่อมทำลายไปก่อนถ้ามาคนก่อนจะตายอะไร

ึกแล้วมันทำลายไปก่อนเลยจริงไม่จริงก็ทำไม่เชื่อเดี๋ยวพอใกล้จะตายรู้เองรู้เองแต่ว่าเราสังเกตคนใกล้จะตายนี่หูไม่ได้ยินแล้วเพราะนั้นเวลาเป็นอยู่นี่รีบฟังธรรมะรีบดูธรรมะพอใกล้จะตายมันไม่ได้ยินเพราะไปก่อนอะปุรายังพิชติกายโยกายนี้ย่อมทำลายไปก่อนแล้วก็แสดงว่านะเมกาโลปมัชชิตุงนะเมกาโยปมัชชิตุงแปลว่าไม่ใช่เวลาที่เราจะประมาทนะเมกาโลคือไม่ใช่เวลาที่เราจะประมาทปมัชชิตุงเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะประมาทแม่ดูนาฬิกาก่อนโอ้ยี่สิบหกนาทีจบไปจบนะเมกาโยปมัชชิตุงเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะประมาทนี่เวลานี้เวลาที่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่เวลาจะประมาทนะแต่คนส่วนมากจะประมาทในเวลาที่มีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่ก็ประมาทก่อนตายก็ประมาทนะประมาททั้งสามการนั่นแหละเกิดมาก็ประมาทเป็นอยู่ก็ประมาทก่อนจะตายก็ประมาทแต่ว่านางบอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะประมาทนี่กาถาที่สี่จบเอาขึ้นกาถาที่ห้าว่าไงยถาภูตะมาเวขันตียถาภูตะมาเวขันตีขันธานังอุตยพยังขันธานังอุพยัพอุตยพยังซึ่งแปลว่าเมื่อข้าพเจ้าพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงยถาภูตังยถาภูตะมาเวขันติคือพิจารณาเมื่อข้าพเจ้าพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงคือท่านภิกษุรูปนี้เมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงว่าอะไรพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเห็นอะไรยถาภูตะมาเวขันติขันติเมื่อข้าพเจ้าพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงก็ถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของขันธ์ทั้งหลายอุทยพยังเนี่ยแปลว่าความเกิดความเสื่อมของขันธานังขันธ์ทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้าพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของขันธ์ทั้งหลายนี่นะเป็นคาถาที่5เป็นบาทที่2ไพเราะทั้งนั้นเนี่ยแล้วก็กลัดเป็นคาถาที่3ที่4คาถาสุดท้ายว่าเมื่อพิจารณาข้าเจ้าพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงถึงความเกิดและความเสื่อมไปของขันธ์ทั้งหลายก็วิมุตตจิตตาอุทธาสิงจึงได้มีจิตหลุดพ้นจึงได้มีจิตหลุดพ้นนะวิมุตตะจิตตาวิมุตก็หลุดพ้นจิตจิตตาก็จิตหลุดพ้นน่ะอุทธาสิงได้มีอุทธาสิงนี่แปลว่าได้นะได้มีได้มีจิตหลุดพ้นนะนี่ปาลีโอเรียนเนี่ยมันมีรสชาติดีอยู่รสชาติดีเลยเวลานิดหน่อยก็ขอปล่อยคุณขออภัยด้วยเจ้าหน้าที่ขออภัยด้วยว่าขอให้จบประเนียบวิมุตตจิตตาจึงได้มีจิตหลุดพ้นน่ะอุทธาสิงได้มีอุทธานะได้มีอุทธานะสัมปทานนี่อุทธาสิงจึงได้มีอุทธาสิงแล้วจึงได้มีจิตหลุดพ้นนี่เป็นคาถาเป็นบาทที่3ในคาถาที่5แล้วก็สรุปก็จบเลยโยมพอสรุปจบแล้วสรุปสุดท้ายว่ากาตังพุทธัสสะสาสนันติข้าพเจ้าได้ปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วกาตังก็คือทำแล้วพุทธัสสะสาสนันติข้าพเจ้าได้ปฏิบัติคำสอน

ของพระพุทธเจ้าแล้วอะปฏิบัติคำสอนพระเจ้าแล้วคือปฏิบัติอย่างไรเชื่อว่าแล้วอะเพราะในวันนี้เป็นวันประพฤติพรหมจรรย์เพื่อต้องการให้มันแล้วอะประพฤติพรหมจรรย์ต้องการให้มันแล้วถ้าไม่ประพฤติพรหมจรรย์มันไม่แล้วอะมันต้องทำเรื่อยทำบุญก็ต้องทำกันตลอดกับตลอดการทำเรื่อยแต่พอมาปฏิบัติพรหมจรรย์ก็เข้าถึงกตังพุทธัสสะสาสนันติข้าเจ้าได้ปฏิบัติคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติคำสั่งสอนพระเจ้าแล้วว่ากตังพุทธัสสะสาสนันติก็คือวิมุตตจิตตาอุทธาสิงเนี่ยคือหลุดพ้นน่ะคือปฏิบัติจนหลุดพ้นนึกถือว่าตามคำสั่งสอนของพระเจ้าแล้วอาตมาจึงได้นำมาพูดในมิตตาเทรีจบทั้งภาษาไทยทั้งภาษาบาลีเรื่องความเป็นมาประวัติของท่านก็ค่อยว่ากันก็ส่วนมากจะไม่ได้ว่าแล้วแหละเดี๋ยวขึ้นเรื่องอื่นต่อของภิกษุณีก็มี72องค์ที่ได้กล่าวคาถาไว้เพราะภิกษุณีกล่าวคาถาน้อยแต่ของพระภิกษุเนี่ยมีถึง264องค์ก็จะพูดเรื่อยวันนี้หมดเวลาต้องจากท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้วันนี้ก็ฟังที่ทวีจากอาจารย์มาประสาทเวลา6 นาฬิกาแล้วก็พรุ่งนี้อาตมาพูดที่สวีด้วยแล้วไลฟ์สดทุกวันด้วยไม่ขาดเลย7วันเต็มๆเลยวันนี้หมดเวลาต้องจากท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในเรื่องมิตตาเทรีท่านกล่าวคาถาจบแล้วลึกซึ้งคำพิธภาพขอบุญกุศลที่ท่านได้ตั้งใจฟังด้วยดีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ทุกท่านได้มีกุศลมีบุญบารมีให้ได้รู้แจ้งแทงตลอดในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับพระมิตรตากาลีเทรีด้วยกันทุกท่านขอเจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังฝนตกหนักมากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13กันยายนส่งผลให้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายพื้นที่ของประเทศ
8: นางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายนต้องเฝ้าระวังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากวางแผนการเดินทางอย่างระมัดระวังติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังช่วงฤดูฝนควบคุมความเร็วและเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
9: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าช่วงฤดูฝนสภาพถนนที่เปียกและลื่นส่งผลให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนของยางรถยนต์ลดลงระยะเบรกยาวขึ้นและเสี่ยงต่อการที่รถจะเสียการทรงตัวจึงขอแนะนำเทคนิคการขับขี่และการควบคุมรถอย่างถูกวิธีโดยผู้ขับขี่ควรถอนคันเร่งและลดความเร็วล่วงหน้าก่อนถึงทางแยกทางโค้งหรือจุดเสี่ยงหลีกเลี่ยงการเหยียบเบรกกระทันหันหรือหักพวงมาลัยอย่างรุนแรงเพราะอาจทำให้รถหมุนคว้างได้โดยเฉพาะรถที่ไม่มีระบบป้องกันล้อล็อกส่วนรถที่มีระบบเบรก ABS หากเกิดเหตุฉุกเฉินให้เหยียบเบรกเต็มแรงและต่อเนื่องเพื่อให้ระบบป้องกันล้อล็อกทำงานโดยอัตโนมัติจะช่วยให้ยังคงประคองทิศทางรถได้อย่างปลอดภัยพร้อมเว้นระยะห่างให้มีระยะเบรกที่เพียงพอขณะที่ฝนตกควรเปิดไฟหน้าเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นมองเห็นรถได้ชัดเจนขึ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ2โดยจะชะลอตัวลงไตรมาสที่3พร้อมเตือนทุกภาคส่วนระวังปัจจัยภายนอกและปรากฏการณ์เอลนินโญ
10: นางสาวลลิตาเทียนประสิทธิ์ผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดกล่าวว่าศูนย์วิจัยกสิกรยังคงประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยไว้ที่ร้อยละ2โดยเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอลงจากแรงส่งของการส่งออกที่แผ่วลงหลังเร่งตัวสูงในช่วงครึ่งปีแรกขณะที่การบริโภคยังฟื้นตัวอย่างเปราะบางภายใต้กำลังซื้อที่อ่อนแรงแม้ไตรมาสที่3จะได้รับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสช่วยพยุงการบริโภคได้บางส่วนด้านการลงทุนภาคเอกชนคาดว่ายังขยายตัวในระดับสูงจากการลงทุนจากต่างประเทศด้านการนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นจะจำกัดผลบวกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP กดดันดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดให้อ่อนแอลงสำหรับปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจส่งผลให้ราคาพลังงานทรงตัวอยู่ในระดับสูงส่วนความเสี่ยงจากเอลนีโญและมาตรการการค้าสหรัฐเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามเช่นกันปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะวันนี้กับรายการข่าวยามเช้าวันศุกร์ที่11กันยายน2569วันนี้แรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะ
0: ค่ะ
1: เราก็ยังคงเจอกันนะคะในทุกเช้าเลยค่ะไม่มีวันหยุดนะคะ365วันสำหรับวันนี้นะคะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลคุณแอลด้วยแล้วก็ยังมีทีมงานด้วยนะคะคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมดีนะคะแล้วก็ยังมีทีมงาน Facebook Live ค่ะจาก New Media นะคะที่สำคัญค่ะข่าวยามเช้าเราพบกันทุกวันเนี่ยสามารถติดตามได้หน้าปรับวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz FM 105 MHz ค่ะแล้วก็มี AM ด้วยนะคะ AM 819 891 GHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะหอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะ
0: ค่ะก็วันนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะกับข่าวยามเช้าเอาไปดูเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะสำหรับเช้าวันนี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาภาคใต้ค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งค่ะวันช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทีวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนนั้นติดตามช่วงข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเรื่องของฝนนะคะวันนี้ก็มาดูกันหน่อยค่ะปริมาณเม็ดฝนนะคะตั้งแต่ช่วงเช้านี่แหละค่ะตลอดทั้งวันวันนี้ฝนลดลงนะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้วันนี้ภาคเหนือ 60% เท่านั้นค่ะส่วนภาคอีสาน 40% ลดลงค่ะภาคตะวันออก 70% ส่วนภาคใต้อ่าวไทยนะคะมาดูกันหน่อยค่ะ2ฝั่งเลยอ่าวไทยอันดามัน 70% เท่านั้นค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทย 1-2 เมตรค่ะภาคกลาง 70% นะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะสำหรับวันนี้ใครจะเดินทางก็อาจจะต้องดูทิศทางลมไม่ดีนะคะเพราะว่าฝนค่อนข้างยังมีฝนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าฝนตกหนักแบบนี้ค่ะอาจจะทำให้ในหลายๆพื้นที่ที่อยู่ทางโซนที่มีน้ำตกซ้ำซากน้ำท่วมซ้ำซากหรือว่าเป็นเส้นทางน้ำอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจันทบุรีนะคะก็มีการแจ้งประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบเนี่ยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะหลังจากฝนตกหนักในช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะตลอดทั้งวันโดยทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วค่ะคุณพศวัตรโชต โชติวัฒน์พงษ์ชัยนะคะท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วท่านบอกว่าในช่วงเวลาประมาณตีสามของเมื่อวานนี้นะคะตีสามไปจนถึงช่วงเช้าหกโมงเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยบริเวณที่ทำการอุทยานนั้นฝนตกหนักค่ะก่อนที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลา7:20 นโดยประมาณนะคะทางอุทยานก็เลยประกาศออกมาเตือนให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณใกล้ทางน้ำส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวก็ขอให้นักท่องเที่ยวเนี่ยงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยกันก่อนค่ะแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วได้ตามปกติค่ะ
0: การส่วนที่เทศบาลตำบลแม่สายก็ขึ้นธงส้มนะ
1: ค่ะ
0: ด้านปอพอก็ส่งเซียร์บอดแคสแจ้งเตือนแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพอค่ะมีการแจ้งเตือนเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำแม่สายทำให้ระดับน้ำที่สะพานสถานีสะพานมิตรภาพที่1เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายก็คือได้แก่ที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำซึมหรือว่าลอดใต้แนวกระสอบทรายก็ขอให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปอพอค่ะได้มีการร่วมกันกับให้ผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งข้อความแจ้งเซลล์บรอดแคสต์นะคะแจ้งเตือนเรื่องของแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างได้ที่นำเรียนไปนะครับว่าด้านเทศบาลตำบลแม่สายก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำนั้นเข้าสู่เกณฑ์ธงส้มค่ะจึงขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือกับอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้ส่งผลเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังค่ะได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเหมืองแดงค่ะโดยขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเริ่มดำเนินการยกทรัพย์สินที่มีค่าขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยตรวจสอบและจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานรวมถึงแผนการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเพื่อความปลอดภัยหากสถานการณ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากท่านใดนั้นประสบเหตุฉุกเฉินหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็สามารถติดตามประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053 733 123ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะสำหรับผู้ที่ประสบเหตุฉุกเฉินหรือว่าต้องการความช่วยเหลือที่อำเภอแม่สายก็สามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053 733 123ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้ก็อาจจะยังคงมีฝนตกนะคะต่อเนื่องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะคะหรือว่าฟังประกาศจากในพื้นที่ด้วยนะ
0: คะ
1: เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะแต่ว่าอีกไม่กี่เดือนเนาะก็น่าเข้าหน้าหนาวแล้วปกติแล้วตุลาคมเนี่ยก็เริ่มเย็นแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ปีนี้มาลุ้นกันค่ะว่าจะเย็นจะหนาวไวแค่ไหนนะคะ
0: ก็หลายอย่างแล้วก็เราก็ต้องดูเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญด้วยแล้วก็หลายเรื่องภัยธรรมชาติอีกและอย่างที่เราได้ดูกันแล้วก็อย่างต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โห
1: หนักเหมือนกัน
0: หนักเหมือนกันน้ำแข็งละลายที่เนปาลแล้วก็หลายๆประเทศอีกด้วยเช่นกันอย่างของเราเนี่ยก็ต้องดูเฝ้าระวังกันตลอดเวลาเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
1: ใช่ค่ะมาดูข่าวสารกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะมาที่ข่าวแรกกันหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนนั้นติดตามกันด้วยนะคะเรื่องของคนละครึ่งพักที่เดี๋ยวจะมีมาใหม่ด้วยนะคะสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวเดี๋ยวเห็นบอกว่าเดือนตุลาคมนี้เนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็เริ่มใช้ได้สำหรับ คนละครึ่ง plus นะคะก็จะไปใช้อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวน
0: ะ
1: จะไปใช้ในเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของไทยช่วยไทย plus
0: 60 40
1: ใช้ให้หมดนะคะเดือนที่แล้วที่ฉันพลาดไปนิดนึ
0: ง
1: เหลือ40กว่าบาทลืมนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะ40กว่าบาทแต่ว่าอ่ะเดือนนี้ดิฉันจะไม่ลืมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของการเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบซึ่งทางด้านของคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านพูดถึงช่วงหนึ่งของการเปิดของงานเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบว่าโครงการนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบการอิสระแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อย SME ให้สามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อในระบบเนี่ยได้ง่ายขึ้นค่ะโดยมีการนำข้อมูลยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกิจเนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการที่จะพิจารณาสินเชื่อซึ่งที่ผ่านมาค่ะมาตรการไทยช่วยไทย Plus นั้นมีส่วนช่วยด้านกำลังซื้อหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME ได้เป็นอย่างดีค่ะแต่การช่วยให้ขายดีขึ้นนั้นในวันนี้ยังไม่เพียงพอนะคะรัฐบาลก็เลยต้องช่วยเข้าไปช่วยผู้ประกอบการเนี่ยทำการแข่งขันให้ดีขึ้นซึ่งในวันนี้นะคะหนึ่งในเครื่องมือสำคัญก็คือ AI นกกระซิบมีการเปิดบริการมาแล้วเนี่ย3เดือนเหมือนที่เราได้ทราบกันก็คือใช้มาพร้อมกับไทยช่วยไทย plus นะคะการช่วยผู้ประกอบการเนี่ยก็คือจะนำเอาข้อมูลของตัวเองเนี่ยมาใช้เป็นการบริหารธุรกิจได้ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นเรื่องของการวิเคราะห์ยอดขายแนวโน้มว่าเราจะขายแบบไหนขายได้ไหมรายได้เป็นยังไงวางแผนธุรกิจยังไงหรือเปรียบเทียบผลกระทบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงหรือว่าร้านประเภทเดียวกันได้นะคะอันนี้คือข้อดีของ AI นกกระซิบค่ะและก้าวต่อไปเขาบอกว่าการนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาใช้แก้ปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการจำนวนมากเนี่ยเผชิญก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนื่องจากว่าผู้ประกอบการหลายรายนั้นมีรายได้จริงมีลูกค้าจริงแล้วก็มียอดขายจริงแต่ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของการทำเอกสารหรือข้อมูลทางการเงินที่เป็นรูปแบบที่สถาบันการเงินนั้นใช้ประกอบพิจารณาสินเชื่อก็เลยทำให้ธุรกิจแม้ว่าจะมีศักยภาพเองก็ตามแต่ข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ศักยภาพนั้นยังไม่เพียงพอนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบก็เลยเข้ามาช่วยลดช่องว่างนี้แหละค่ะโดยการนำรายได้ขออภัยค่ะรายงานยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกิจเนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มีการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยแล้วก็จะมีการยื่นขอสินเชื่อสะดวกมากยิ่งขึ้นโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบนี้เนี่ยก็มีมากขึ้นด้วยค่ะโดย AI นกกระซิบนั้นจะเป็นผู้ช่วยฟรีๆเลยในแอปพลิเคชันถุงเงินบนมือถือของพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการนี่แหละค่ะเพียงแค่เข้าไปกดวิเคราะห์ยอดขายอยากได้สินเชื่อไม่ต้องดูป้ายเงินด่วนตามเสาไฟฟ้าแล้วนะหรือป้ายโฆษณาหรือว่าแผ่นพับแผ่นปลิวเพราะว่าสินเชื่อนอกระบบก็จะมีแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมแต่แค่ให้เราเนี่ยไปกดขอสินเชื่อบนแอปนกกระซิบได้เลยค่ะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการคนละครึ่ง plus ที่พบว่าร้านค้ากลุ่มท็อป20เนี่ยสามารถดึงดูดเม็ดเงินจากโครงการไปได้ถึงประมาณ 70-80% คุณเอกนิติบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยต้องมีการวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดมากขึ้นกว่านี้แต่พิจารณาเบื้องต้นเนี่ยร้านค้าที่ดึงดูดเม็ดเงินจากโครงการได้มากขึ้นโครงการเนี่ยเพราะว่าร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยสามารถขายออนไลน์ได้ก็เลยทำให้ดึงดูดยอดขายได้มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าต้องการให้ร้านค้าขนาดเล็กนะคะหรือว่ารายย่อยเนี่ยโตขึ้นจำเป็นต้องรีบสอนให้ร้านค้าเหล่านี้เนี่ยขายเป็นแล้วก็ขายเก่งขึ้นค่ะจากสิ่งที่เคยพิสูจน์มาแล้วว่าโครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยพบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนั้นยอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วประมาณ 500-600% ถึงแม้ว่าจะจบโครงการไปแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าด้วยการที่มีโครงการUpskill Reskill ช่วยสอนเรื่องของการขายออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็เลยทำให้ร้านค้าเหล่านั้นยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกราวสักประมาณ 200% อันนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าภาพรวมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้มองว่าโครงการที่รัฐบาลนั้นดำเนินการอยู่นี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านค้านั้นขายเก่งรวยขึ้นขณะที่มุมมองของภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยรัฐบาลเองพยายามที่จะทำให้เศรษฐกิจนั้นดีขึ้นอยู่แล้วเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้านั้นมียอดขายที่ดีขึ้นตามขึ้นไปด้วยนั่นเองค่ะ
0: ค่ะจากนกกระซิบนะ AI นกกระซิบมาที่เรื่องของกระทรวงคมนาคมกันหน่อยเพราะว่าเขาเร่งที่จะทำสมาร์ทพาย29ท่าก็คือท่าเรืออัจฉริยะนั่นเองนะคะที่จะปรับปรุง13แห่งเรียกว่าเดี๋ยวจะมีการวางระบบอัจฉริยะนำร่อง9ท่าด้วยกัน9ท่าเรือเรียกว่าจะมีการเชื่อมล้อรางระบบระบบการขนส่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบล้อรางหรือว่าเรือเข้าด้วยกันเชื่อมความปลอดภัยแล้วก็ทันสมัยแบบครบวงจรเลยโดยเรื่องนี้นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเปิดเผยนะครับว่าทางกระทรวงคมนาคมเองโดยกรมเจ้าท่าตอนนี้เริ่มที่จะเดินหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเรียกว่าจะเป็นการยกระดับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางน้ำให้มีความสะดวกปลอดภัยทันสมัยพร้อมที่จะเชื่อมโยงข้อมูลผู้โดยสารสภาพอากาศและระบบการช่วยเหลือฉุกเฉินเข้าสู่ศูนย์ควบคุมส่วนกลางครอบคลุมท่าเรือสำคัญ29แห่งค่ะตั้งแต่ท่าเรือปักเกร็ดถึงท่าเรือสาทรเพราะว่าที่ผ่านมาทางกรมเจ้าท่าค่ะได้ดำเนินการปรับปรุงท่าเรือให้แล้วเสร็จเนี่ย11แห่งก็วงเงินที่ได้ทำการพัฒนาไปค่ะก็อยู่ที่ราวๆ297ล้านบาทนะคะโดยประมาณก็จะมีท่าเรือของกรมเจ้าท่าค่ะท่าเรือสะพานพุทธท่าเรือนนทบุรีท่าเรือท่าช้างท่าเรือสาทรท่าเรือราชินีท่าเรือพายัพท่าเรือบางโพท่าเรือท่าเตียนท่าเรือพระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็ท่าเรือพระราม5ด้วยกันในปี2568นะตอนนี้ก็ที่ผ่านมาก็ดำเนินการเพิ่มเติมอีก5แห่งด้วยกันก็ดำเนินการไปแล้วโดยท่าเรือปักเกร็ดแล้วก็ท่าเรือพระราม7ตอนนี้มีผลงานเสร็จแล้วนะร้อยละ100เรียกว่า 100% เต็มเลยกับผลสำเร็จที่เกิดขึ้นส่วนท่าเรือเกียรติกายเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานครขณะที่ท่าเรือออเรนเทนท่าเรือเทเวศก็อยู่ระหว่างหยุดงานชั่วคราวซึ่งก็ตอนนี้มีการกำชับให้กรมเจ้าท่าเร่งแก้ไขอุปสรรคเพื่อที่จะวางแนวทางค่ะการทำงานให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการของพี่น้องประชาชนกับแผนพัฒนาในภาพรวมสำหรับในปีงบประมาณ2569ยาวไปจนถึงปี2570ค่ะกรมเจ้าท่าได้มีการรับงบประมาณที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นกันและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมอีก13ท่าเรือด้วยกันวงเงินเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ200ล้านบาทนะคะโดยประมาณแบ่งออกเป็น2โครงการด้วยกันโครงการแรกจำนวน6ท่าด้วยกันวงเงิน95ล้านบาทก็จะมีท่าเรือราชวงศ์ท่าเรือศรีพระยาท่าเรือพลันนกท่าเรือสะพานกรุงธนบุรีหรือว่าสังฮีนะท่าเรือรถไฟค่ะท่าเรือวัดตึกโดยก็มีการลงนามสัญญาเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาระยะเวลาการดำเนินงานก็540วันกำหนดสิ้นสุดสัญญาก็คือ17กุมภาพันธ์2571ค่ะโครงงานที่2จำนวน7ท่าเรือด้วยการวงเงิน105ล้านบาทก็จะมีท่าเรือวัดสร้อยทองท่าเรือวัดเขมาท่าเรือเขียวไข่กาท่าเรือพิบูลสงคราม1ท่าเรือวัดเทพนารีท่าเรือเทพากรท่าเรือพิบูลสงคราม2นะซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการประกวดราคาครั้งที่2อยู่ก็ได้มอบหมายให้กับกรมเจ้าท่าควบคุมขั้นตอนของการจัดซื้อจัดสร้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็รอบคอบให้มากที่สุดนะคะซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีท่านก็บอกนะคะว่าควบคู่กับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้กรมเจ้าท่าก็กำลังที่จะดำเนินโครงการระบบบริหารจัดการท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะที่1อยู่ซึ่งโครงการนั้นก็ระหว่างปี2569ถึง2571นะคะวงเงินที่วางเอาไว้ก็คือ64ล้านบาทที่จะนำร่องท่า

0: SOS เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถติดตามสถานการณ์และการเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วในระหว่างเรือเดินทางด้วยนะที่รับส่งพี่น้องประชาชนเนี่ยนะสำหรับในเรื่องของการเดินทางของเรือด่วนเจ้าพระยาตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ในแผนพัฒนาในระยะที่2แล้วก็ระยะที่3ระยะที่2ระยะที่3เนี่ยในช่วงระหว่างปี2571ถึงปี2573นะครับวงเงินก็คือ85ล้านบาทที่จะขยายเรื่องการบริการท่าเรืออัจฉริยะนี้ให้ครอบคลุมทั้ง29ท่าเรือแล้วก็จะมีการพัฒนาโมบายซูเปอร์แอปด้วยระบบ LINE Official Account แล้วก็จะมีแบนคอนที่จะมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้กับผู้โดยสารที่จะสนับสนุนวางแผนเรื่องการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะแล้วก็การที่ทำท่าเรืออัจฉริยะเนี่ยสมาร์ทพายก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้ง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นมั่นใจมากขึ้นนะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดตามทุกโครงการเนี่ยให้เร่งดำเนินการเรื่องการก่อสร้างการติดตั้งเทคโนโลยีเนี่ยให้แล้วเสร็จแล้วก็ครอบคลุมพี่น้องประชาชนเรื่องของความปลอดภัยให้มากที่สุดด้วยค่ะ
1: ค่ะต่อไปคนเมืองนะคะก็จะได้เดินทางได้สะดวกนะเชื่อมต่อระบบทางรางทุกอย่างเลยเนาะก็เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะคะข่าวดีๆแบบนี้6นาฬิกา28นาทีนะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะมีตีคล้องร้องข่าวนะคะจากคุณปูบุญมาสีมาศรออยู่ค่ะไปติดตามในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามครับแล้วในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมิน หลังจากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์

0: ิสเวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับและในวันเดียวกันนี้เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาก็จะถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทังลองจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาด้วยครับและในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยครับสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งเป็นการสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยพระราชวงศ์ผู้นำผู้แทนระดับสูงนานาประเทศร่วมพิธีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นในวันที่9กันยายน2569ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธีได้มีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนะวิหารท่ามกลางบรรยากาศอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์ที่เฝ้าตามเส้นทางเพื่อถวายความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานแต่ว่าอย่างไรก็ตามกรุงออสโลอยู่ในบรรยากาศที่สงบเลยทีเดียวหลังชาวนอร์เวย์จำนวนมากมายได้เดินทางไปแสดงความอาลัยตลอดหลายวันที่ผ่านมาโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีก็สะท้อนความสัมพันธ์อันดีแล้วครับระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญของนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เร่งพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสหลังร้านค้าประชาชนขอเพิ่มอีก 1-2 เดือนคาดว่าจะชัดเจนในเดือนกันยายนนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในขณะนี้ทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอเรื่องการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังจากมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าตามท้องตลาดว่าอยากให้มีการต่ออายุมาตรการนี้เพิ่มอีก 1-2 เดือนซึ่งก็ยืนยันเลยครับว่ากระทรวงการคลังและรัฐบาลก็ยินดีและพร้อมรับฟังเสียงของประชาชนทุกส่วน โดยคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2-3 สัปดาห์หรือไม่เกินเดือนกันยายน 2569และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันแล้วครับว่าหากมีข้อสรุปว่าจะมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลเองก็ยังมีเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเพียงพอที่จะรองรับเพราะว่าสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มาจากวิกฤตพลังงานนี่แหละครับจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นดังนั้นแล้วหากปัจจัยหลักเรื่องวิกฤตพลังงานยังไม่หายไปรัฐบาลเองก็จะยังนำมาเป็นปัจจัยสำคัญแหละครับในการพิจารณาว่าจะต่อหรือไม่ต่ออายุโครงการนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเหตุท่อส่งน้ำมันซึมบริเวณพระราม3โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมายืนยันสาเหตุท่อส่งน้ำมันซึมบริเวณถนนพระราม3ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วในตอนนี้แล้วย้ำว่าค่าไอระเหยต่ำไม่เป็นอันตรายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนพระราม3ว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุยังอยู่ในระหว่างให้ทางวิศวกรเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วในส่วนสำหรับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราว่ายังไงในเรื่องนี้ก็แน่นอนแล้วครับเรื่องความปลอดภัยของประชาชนอันนี้ต้องปล่อยไว้ไม่ได้เด็ดขาดซึ่งได้มีการวัดค่าไอสารระเหยก็พบแล้วครับว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอได้ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยต่างๆนานาเข้าสแตนบายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงจนมั่นใจว่าปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องครับและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ว่าเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องนี้เอาต้องไปถามที่ไหนล่ะที่สคบนี่แหละสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำสคบผนึก6ภาคีด้วยกันยกระดับโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ตลาดเป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเดินหน้ากลไก90วันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณามีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือMOU ว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์โดยมีนายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้แทน5ภาคีเครือข่ายอันได้แก่บริษัทเทลสกอร์จำกัดสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ไทยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยและสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยณห้องประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครครับและในปัจจุบันนี้รูปแบบการโฆษณาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อดิจิทัลและอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่ได้มีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้และการตัดสินใจของผู้บริโภคพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับจึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการสื่อสารด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคครับ ดยในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยหรือสภา SME เพื่อเชื่อมโยงการคุ้มครองผู้บริโภคกับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการลงนามความร่วมมือกับสภา SME เกิดขึ้นท่ามกลางรูปแบบการซื้อขายสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์และการไลฟ์คอมเมอร์สซึ่งก็เปิดโอกาสให้ทาง SME ขยายตลาดได้กว้างขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีความเสี่ยงทั้งผู้ขายที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้สินค้าปลอมสินค้าไม่ได้มาตรฐานการโฆษณาไม่ถูกต้องหรือเกินจริงรวมถึงปัญหาการคืนเงินและการเยียวยาผู้บริโภคกันด้วยครับและในขณะเดียวกันทางสคบก็จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านการให้ความรู้การอบรมการให้คำปรึกษารวมไปถึงการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กๆทั้งหลายแหล่สามารถนำกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริงนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำคณะลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อไปติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้เร่งฟื้นฟูป่าสร้างระบบน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดถึงมือประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้โดยมีพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการประชุมตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมรังสิพรามนกุลค่ายนเรศวรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในที่ประชุมนี้ก็ได้มีรายงานความก้าวหน้า2โครงการสำคัญอันได้แก่กรมป่าไม้ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศปลูกไม้ป่าหลากสี12ชนิดจำนวน 1,650 ต้นในพื้นที่22ไร่และในปัจจุบันนี้ก็แล้วเสร็จไปแล้ว 100%และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบน้ำเพื่อกระจายน้ำประจำต้นเพื่อดูแลรักษากล้าไม้ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์กันต่อไปส่วนทางด้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ห้วยทรายซึ่งเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ6บ่อแล้วและก็อยู่ระหว่างวางท่อส่งน้ำโดยเมื่อแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนได้ถึง 1.57 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเลยทีเดียวครับก็เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงสนับสนุนการใช้น้ำในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและในพื้นที่โครงการให้มีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองแหละครับและภายหลังจากการประชุมได้เสร็จสิ้นลงคณะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวพร้อมเร่งขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนพลิกฟื้นพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการประชุมในระดับโลกคือประชุม IMF ซึ่งเขาคาดการณ์กันว่าจะผลักดันให้มีเงินสะพัด 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยจากการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สถาบันการเงินระหว่างประเทศ World Bank และ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับในการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับสากลเนื่องจากว่าการประชุม World Bank จะจัดนอกสำนักงานใหญ่เพียงทุกๆ3ปีและมีเพียง3ประเทศเท่านั้นนะครับที่ได้รับเลือกให้จัดเป็นครั้งที่2อันได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและประเทศไทยเรานี่แหละครับซึ่งก็เป็นการสะท้อนถึงความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับงานประชุมระดับโลกและหนุนอุตสาหกรรม MICE ตัวย่อ MICE อ่านว่า MICE มาจากตัว M คือ Meeting ตัว I คือ Incentive ตัว C คือ Convention และตัว E คือ Exhibition คือ MICE อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั่นแหละครับตลอดจนการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการในภูมิภาคอาเซียนกันด้วยครับแล้วการจัดประชุมดังกล่าวนี้คาดการณ์กันว่าจะมีผู้เข้าร่วมราว 15,000 ถึง 20,000 คนหากมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อคนก็จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระยะสั้นประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งเป็นเวทีที่สำคัญให้ผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้แสดงทัศนะและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับสำหรับวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายของผมวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลากันอีกแล้วแหละครับเอ้าลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: 6:50 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะเมื่อสักครู่คุณปาปุณคุณปูบุญมาสีมาศบอกว่าแม่เสียดายนะวันนี้เล่าน้อยไปหน่อยตีของร้องข่าวนะคะไปทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันหน่อยค่ะใครที่เข้ามาแล้วทางเพจข่าวยามเช้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะหลายท่านบอกว่าช่วยทักทายกันหน่อยเช้านี้นะคะคุณวนิดาแสนมนตรีขอบคุณมากค่ะคุณสมเหมือนนะคะสวัสดีค่ะหลายๆท่านที่เข้ามาคุณวนิดาคุณชนะทาวพี่ติ๋มคลองเตยคุณประภาผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะบอกว่าติดตามรับฟังข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนปราจีนบุรีกบินบุรีท่าช้างนะคะฟังอยู่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะใครที่ฟังจากหอกระจายข่าวก็อัปเดตมาได้ค่ะคุณสุวิทย์คุณชัยนทาวนะคะคุณรินรินบอกว่าฟังอยู่ที่นครศรีธรรมราชเช้านี้มืดฝนมาเลยนะคะอ่ะพื้นที่ไหนฝนตกบ้างอัปเดตกันหน่อยค่ะคุณสมยศนะคะบอกว่าสบายดีสวัสดีคุณแอลด้วยนะคะมาตาพุทธระยองเช้านี้อากาศสดชื่นคุณสามารถมองเห็นไหมไกลขนาดนี
1: ้เห็น
0: อ่ะคุณอ่านสิ
1: คุณอะไรเนี่ยจันทบุรี26องศา
0: ค่ะคุณคมสาร
1: ธรรมะสวัสดี
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ใครเนี่ยคุณพงษ์นเรศ
0: ค่ะคุณประคองด้วยนะคะดิฉันก็ไปบังคับให้เขาอ่านอยู่สักไ
1: กลบอกอะไรนะสวัสดีเจ้าข้าเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็คุณป้าวันดีนะคะกดรักกดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วคุณสุพิษเพ็งแจ่มบอกว่าบ้านโคกจานหมู่4อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะก็อาจจะเจอฝนได้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้ฝนก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าลดลงจากเมื่อวานสักครึ่งหนึ่งถ้าใครอยู่โซนอีสานนะเมื่อวาน 80% วันนี้ลดลงหน่อยค่ะอ่ะมาดูกันหน่อยค่ะข่าวสารวันนี้นะคะมาที่ครม.กันหน่อยค่ะครม.ไฟเขียวฐานข้อมูลแบล็คลิสต์นะคะที่เรื่องของการโกงสอบราชการบรรจุไล่ออกแล้วนะคะแล้วก็ฟันว่าจะต้องมีวินัยร้ายแรงเตรียมออกกฎหมายเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็เอาผิดทั้งขบวนการค่ะเรื่องนี้เองค่ะครม.เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาก็มีการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยมีมติเห็นชอบแล้วก็รับทราบตามที่สำนักงานกพ.นั้นเสนอเข้าไปค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะมาฟังกันค่ะกำหนดให้ผู้ทุจริตในการสอบภาคก.เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการพร้อมทั้งเพิกถอนหนังสือรับรองผู้รับรองผลการสอบภาคก.ซึ่งถ้าหากว่ามีการทำผิดจริงนะคะก่อนการบรรจุเข้ารับราชการก็ให้ออกจากราชการโดยพลันค่ะแต่ถ้าหากว่าทุจริตเกิดขึ้นหลังจากบรรจุเข้ารับราชการแล้วถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันนี้ไล่ออกค่ะจากราชการสถานเดียวต่อมาคือการจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการส่งรายชื่อให้กับสำนักงานกพ.รวบรวมเพื่อที่จะจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการขึ้นมานะคะให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลนั้นของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบแล้วก็ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบได้ค่ะแผนการดำเนินการ3ระยะก็คือจะมีระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวถ้าเป็นระยะสั้นจะอยู่ที่เวลา1ปีค่ะก็จะมีการออกหลักเกณฑ์วิธีการในการกำหนดให้ผู้ลักษณะต้องห้ามและมาตรฐานการดำเนินการทางวินัยส่วนระยะกลางนะคะภายใน3ปีก็จะมีการปรับเปลี่ยนการสอบภาคก.เป็นตัวอย่างรูปแบบเดียวนะคะแล้วก็จัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตการสอบเข้ารับราชการด้วยค่ะส่วนระยะที่สุดท้ายจะเป็นระยะที่5ระยะยาวนะคะระยะยาวเนี่ยภายในเวลา5ปีซึ่งก็จะมีการออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมาเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่รุนแรงแล้วก็ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการค่ะพร้อมทั้งให้สามารถที่จะเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็ผลประโยชน์จากข้าราชการที่ทุจริตในการสอบจนได้บรรจุเข้ารับราชการด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ครม.ได้ไฟเขียวออกมาแล้วนะคะเป็นฐานข้อมูลแบล็คลิสต์อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีฐานข้อมูลกลางอยู
1: ่
0: หน่วยงานไหนที่เปิดสอบราชการก็จะได้เช็คว่าใครที่เคยทุจริตการสอบเพราะฉะนั้นคุณทำผิดครั้งเดียวอนาคตคุณหมดสิ้นเลยนะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสอบราชการอีกแล้วอย่าทำผิดดีที่สุดนะคะ
1: ค่ะ มาดูเรื่องของทางด้านกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ร่วมมือกันกับทางด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการจับมือกันแถลงการขับเคลื่อนด้านของนโยบายการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขามีเป้าหมายที่ตั้งกันเอาไว้เพื่อที่จะบูรณาการดูแลเด็กเยาวชนผู้พิการกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการศึกษาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง7เรื่องสำคัญ7เรื่องสำคัญที่เขาทำ MOU ร่วมกันก็คือ 1. การคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชื่อมระบบ Taffy Endo ที่จะรับแจ้งแล้วก็ส่งต่อความรุนแรงพร้อมจัดทีมสหวิชาชีพร่วมกันนะคะแต่งตั้งการ ขออภัยค่ะตรวจสอบ ข้อเท็จจริงจนถึงการเยียวยาฟื้นฟู2ค่ะสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาของเด็กในสถานสงเคราะห์ร่วมกันแก้ไขจำกัดด้านค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาค่ะเพื่อให้เด็กนั้นดูให้ได้รับการดูแลของพม.ให้ได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนโดยไม่เป็นภาระเพิ่มเติม3ค่ะเรื่องของการศึกษาก็สำหรับเด็กเร่ร่อนแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่จะเชื่อมโยงเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ใช้ในรูปแบบของการเรียนที่ยืดหยุ่นหรือว่าการจัดตั้งการศึกษาตามมาตราที่12สำหรับเด็กที่ยังไม่พร้อมเข้าเรียนตามปกติในนโยบายที่4ค่ะก็คือการศึกษาพิเศษให้เรียนร่วมกันสำหรับผู้พิการพัฒนาห้องเรียนร่วมกันนะครูร่ามสื่อแล้วก็อุปกรณ์เพื่อเชื่อมฐานข้อมูลของผู้พิการไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงศึกษาธิการเองหรือว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมหรือความมั่นคงของมนุษย์เองสาธารณสุขด้วยให้ได้รับสิทธิ์แล้วก็ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการ5ค่ะเรื่องของการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ระบบการดูแลเด็กปฐมวัยร่วมกับกำหนดมาตรฐานและความรับผิดชอบของเด็กในแต่ละช่วงวัยเชื่อมกับข้อมูลตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็ศึกษาแนวทางสนับสนุนรับเลี้ยงเด็กและศูนย์เยาวชนเด็กเล็กอย่างเท่าเทียมในส่วนที่6นะคะการดูแลครอบครัวของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยบูรณาการช่วยเหลือเด็กที่หลุดจากระบบเพราะความยากจนการว่างงานการย้ายถิ่นและความรุนแรงในครอบครัวโดยแก้ไขทั้งเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพจิตตามแนวทางนะคะ7ค่ะการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและก็ผู้สูงอายุบูรณาการร่วมมือกันระหว่างพม.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษาโดยใช้ศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษาและก็ศูนย์ Fix It Center จำนวน433แห่งทั่วประเทศไปซ่อมแซมบ้านระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะพร้อมที่จะไปสร้างประสบการณ์ทำงานจริงแล้วก็รายได้ให้แก่นักศึกษาด้วยค่ะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะสองกระทรวงก็กำลังผนึกกำลังกันนะคะความร่วมมือสำคัญ7เรื่องที่คุณแอลได้เล่าไปแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ใน3ควิกวินที่สำคัญที่สามารถทำได้เลยในปีงบประมาณนี้ด้วยนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะ 6:58 นะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่29การได้เห็นสมณะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ติดตามรับฟัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คาดว่าจะได้ผลข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
1: กลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดเมืองท่าสำคัญของเยเมนในทะเลแดงท่ามกลางความกังวลว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเยาวชนเอเชียพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50